0: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ว่าให้สืบต่อสุ่มใส่ผันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10 2026-2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการสักยาการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมรับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่า
1: สืบต่อสุ่มใส่การพันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10แต่ปี2026หาปี2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการสักยาการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพในการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่าบรรดากระทรวงองค์การสืบต่อลงสวยนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงตามข้อตกลงฉบับเลขที่27ทับนย.ลงที่3เมษายน2026ให้ได้รับผลดี
0: ท่านเขิงคำแก้วหนูจันทน์ในห้องเติมว่ารัฐบาลเน้นนักให้สืบต่อลงสวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแซงโดยเฉพาะให้เร่งปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียกงานดังกล่าวพร้อมทั้งสุ่มใส่กระเกียมเนื้อในและเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะหางนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เพื่อรับประกันให้เนื้อที่ป่าปกห่มบรรลุ65ส่วนห้อยฮอดปี2030กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้มีทิศทางแผนการวิธีการและมาตรการในการจะตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมื่อว่าเพื่อให้เนื้อที่ป่าไม้และเนื้อที่ปกห่มป่าไม้เพิ่มขึ้น65ส่วนห้อยในปี2030ภาครัฐบาลได้ออกคำสั่งเลขที่15ทับนย.คำสั่งเลขที่11ทับนย.คำสั่งเลขที่11ของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักพร้อมทั้งได้ออกแจ้งการในการโจการพิจารณาโครงการบ่อแห่ใหม่และได้เอาใจใส่คุ้มครองป่าไม้ตามระบบ3ประเภทป่าและเวียกงานดังกล่าวเป็น1ใน7แผนงานของแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่นี่ฮอดปี2030และได้กำหนดทิศทางแผนการวิธีการและมาตรการอย่างเข้มงวดในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ที่มีอยู่ภายในประเทศ
3: ในปี2025ที่ผ่านมานี่นะเนาะพวกเราได้มีการศึกษามีการสำรวจขึ้นอยากจะเห็นได้ว่าการปกคลุมป่าไม้เลยมันอยู่ในประมาณ 62.56% ของเนื้อที่ทั่วประเทศซึ่งเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากข้อมูลในปี2020ที่ผ่านมาที่ว่าพวกเราได้มีการประเมินหัน 0.56% หน่อยนึงมีการเพิ่มขึ้นสาเหตุที่เพิ่มขึ้นได้น้อยก็แม่นย้อนมีการบุกรุกป่าไม้มีการหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้เป็นดินประเภทอื่นของบรรดาโครงการพัฒนาถึงอย่างไรก็ตามเพื่อเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้และเนื้อที่ป่าปกคลุมเพิ่มขึ้น 65% ในปี2030ภาครัฐบาลก็ได้ออกคำสั่งเลขที่15นย.คำสั่งเลขที่11นย.แล้วก็คำสั่ง11ที่หาก็ออกนี่แหละแม่นของคลสพ.ทั้งได้ออกแจ้งการให้โจ๊ะการพิจารณาโครงการบ่อแห่ไม้และก็แขนงการของพวกเขาก็ได้สุ่มใส่ในการคุ้มครองป่าไม้ตามระบบ3ประเภทป่าและเวียกงานต่างๆที่ได้กำหนดอยู่ใน1ใน7แผนงานของแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่นี่ฮอดปี2030หั่นและแม่นพวกเขากำหนดอยู่ใน1แผนงานที่สำคัญเพื่อรับประกันคาดหมายสู่ซนรัฐบาลก็คือแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้กำหนดทิศทางแผนการและวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นทิศทางและแม่นพวกเขาจะต้องได้สุ่มใส่เข้มงวดในการคุ้มครองในการปกปักรักษาและก็พัฒนาป่าไม้ที่เป็นดินป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมอยู่ในการปกปักรักษาในทั่วสังคม
2: ท่านลินคำดวงสวรรค์ในฮู้เติมว่าจะสู่ซนฟื้นฟูป่าธรรมชาติให้ได้ 520,000 เฮกตาร์ส่งเสริมปลูกไม้อุตสาหกรรมให้ได้ 200,000 เฮกตาร์บวกกับเนื้อที่ดินป่าไม้ที่กำลังสำรวจและจัดสรรจำนวน14ล้านกว่าเฮกตาร์เพื่อให้ได้15ล้านกว่าเฮกตาร์หรือเท่ากับ65ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศในปี2030
0: เมื่อบ่อดมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดพิธีแนะนำโครงการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบปกป้องสังคมและสิทธิด้านแรงงานสำหรับชาวเกษตรกรในแขนงกาแฟซาและป่าไม้หรือโซล่าซองอย่างเป็นทางการเข้าร่วมเป็นประธานโดยท่านนางแก้วจันทวิไสรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีทานมาร์กกะระเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาวทานรัสโยฮันเซนห้องผู้อำนวยการห้องการองค์การแรงงานสากลประจำประเทศไทยกัมพูชาและลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในพิ

0: ที่ท่านนางแก้วจันทวีไสยรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้แสดงความสมเชยและขอบใจอย่างสูงต่อสหภาพเอโรปที่ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยผ่านองค์การแรงงานสากลซึ่งมอบให้องค์การประกันสังคมแห่งชาติร่วมกับองค์การจัดตั้ง3ฝ่ายเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติท่านยังได้เน้นให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงว่าแรงงานในแขนงอุตสาหกรรมกาเฟซาและภาคกสิกรรมป่าไม้ของเรายังประสบกับสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นการจ้างงานส่วนใหญ่แม้นอกระบบและตามฤดูกาลความฮู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานยังจำกัดขาดสัญญาการจ้างงานที่ถูกต้องและการคุ้มครองด้านประกันสังคมยังพบประสบปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานความหุนแหงและการล่วงละเมิดทางเพศและอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโครงการจะสุ่มใส่ส่งเสริมสิทธิแรงงานปรับปรุงการเข้าถึงการคุ้มครองประกันสังคมความปลอดภัยในอาชีพและสุขภาพของแรงงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายชาวกสิกร 32,000 คนใน16เมืองของ7แขวงเซนพงศาลีหลวงน้ำทาหลวงพะบางเสียงขวางหัวพันเวียงจันทน์และแขวงขมวนโดยจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2026-2030โครงการนี้เป็นการพันขยายผลสำเร็จจากระยะที่1ปี2021-2024ที่ได้ปฏิบัติอยู่3แขวงภาคใต้การจะตั้งปฏิบัติผสมประสานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมองค์การประกันสังคมแห่งชาติองค์การประกันสังคมแขวงเมืองต่างหน้าผู้ออกแรงงานสหพันธ์กรรมบาลลาวสหพันธ์แม่หญิงลาวองค์การแรงงานนอกระบบและต่างหน้าผู้ใช้แรงงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกาเฟลาวสมาคมซาพร้อมด้วยอำนาจการปกครองท้องถิ่นท่านนางแก้วจันทวีไสยได้ยืนยันว่าการปกป้องทางสังคมแม่นสิทธิมนุษย์และผู้ออกแรงงานทุกคนมีสิทธิการเฮ็ดเวียกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันค้นคว้ากะเกียมและเริ่มจะตั้งปฏิบัติโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งหวังให้การขยายตัวทั้งเศรษฐกิจในแขนงกาเฟซาและป่าไม้ส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยืนยง
1: ระยะ9เดือน2026นี้แขวงเสกองสามารถส่งออกสินค้าได้หลายกว่า57ส่วนห้อยและกลุ่มตนเองประเภทสินค้าสิเบียงอาหารและพืชผักตามฤดูกาลท่านนางวิลาคอนบันเทเวอร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงแจ้งว่าผ่านการติดตามการสนองสินค้าอยู่ภายในแขวงความเอา85ส่วนห้อยสามารถกุ้มตนเองในประเภทสินค้าสิเบียงอาหารและพืชผักตามฤดูกาลรวมมี17รายการเป็นต้นข้าวสิ้นงัวควายหมูไข่ไก่พันไก่3สายพันธุ์และพืชผักอื่นๆส่วนประเภทวัสดุก่อสร้างรวมมีหินแห่ดินทรายดินจีดินบล็อกไม้เครื่องเฮือนนอกนั้นอีก15ส่วนห้อยแม่นสินค้าบางประเภทจำเป็นต้องได้ดุลเดียงมาจากต่างแขวงแขวงใกล้เคียงและประเทศอ้อมข้างเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของสังคมก็คือผู้บริโภค
2: พวกเราสามารถจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะกับแม่นเรื่องงานการนำเข้าส่งออกหั่นเนาะซึ่งว่าการนำเข้าสินค้าของพวกเรานี่ทั้งหมดในระยะเก่าเดือนผ่านมาเนี่ยที่ว่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้นี่แม่น1ล้าน 253,000 ดอลลาร์ซึ่งว่าในนั้นนำเข้าส่วนใหญ่ก็แม่นประเภทอันพุ้ยแล้วก็อุปกรณ์รับใส่การผลิตทางกงแล้วก็รวมทั้งมีอันพาหนะกลจักรแล้วก็เอิ้นว่าสินค้าประเภทแนวพันธุ์ต่างๆเนาะที่ว่าในการนำเข้าอันเนาะซึ่งว่าในนั้นพวกเฮาก็ปฏิบัติได้เพียงแต่ 2.34% เทียบใส่แผนของเก่าเดือนหั่นเนาะแล้วก็ปฏิบัติได้อันนั้นปฏิบัติได้ 14.7% เทียบใส่แผนของปีหันเนาะคือว่าในระยะผ่านมาพวกเขาก็ถามว่ามันบ่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ซึ่งเองไซว่าระยะปัจจุบันนี้ก็เป็นช่วงระยะฤดูฝนในเหตุให้การนำเข้าพวกเขานี่ก็พบความยากในการเคลื่อนไหวกิจการของอันนั้นบรรดาโครงการต่างๆมหาวิทยาลัยโครงการต่างๆหันเนาะสำหรับการส่งออกสินค้าของพวกเขานี่ก็ถือว่าในระยะ9เดือนผ่านมาพวกเขาสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อยู่200ล้านดอลลาร์เนาะถือว่าเทียบใส่แผน9เดือนพวกเขานี่ปฏิบัติได้76%และก็เทียบใส่แผนประจำปีปฏิบัติได้57%เนาะ
1: ท่านนางวิลาคอนบันเทเวยฮู้ตื่มว่าส่วนการส่งออกใน9เดือนของปีนี้บรรลุหลายกว่า220ล้านดอลลาร์ในนี้มีไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 800,000 กว่าดอลลาร์ผลผลิตกสิกรรมเป็นต้นอย่างพารากอนกาเฟแป้งและกากมันต้นข้าวสารกรรมขีมิน50ล้านถ่านหิน92ล้านกว่าดอลลาร์เครื่องปากคงดง54,300 ดอลลาร์กระแสไฟฟ้าหลายกว่า75ล้านดอลลาร์ทานข่าวและอื่นๆ 162,900 ดอลลาร
0: ์ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 7:45 น.เป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศ

0: ฟองเมืองหุนมีผู้ต่างหน้าจากคณะกวดกาพักรัฐห้องว่าการห้องการการเงินห้องการสาธารณสุขห้องการกสิกรรมเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบพร้อมด้วยพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
1: ท่านสุดารัตน์คานีแก้วหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าและพลังงานบ่อแฮได้รายงานให้ฮู้ว่าใน6เดือนต้นปี2026นี้เจ้าหน้าที่การค้าเมืองฮุนสามารถยึดสินค้าหมดอายุสินค้าต้องห้ามสินค้าปลอมแปลงและสินค้านำเข้าบ่ถูกต้องได้หลายกว่า100รายการซึ่งได้ลงกวดกาสินค้าอยู่บรรดาตลาดและห้านขายเครื่องยกห้านขายเครื่องย่อยและห้านจำหน่ายสินค้าตัวแทนของบริษัททั้งหมดจำนวน3ครั้งกวดพบเห็นสินค้าทั้งหมดอายุเสื่อมคุณภาพสินค้าต้องห้ามสินค้าปลอมแปลงลอกเฮียนแบบและสินค้าที่นำเข้าบ่ถูกต้องในหาตลาดเล72ห้านสามารถยึดสินค้าได้จำนวน109รายการน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบุรุษมณีคณะบริหารสาพันธ์กรรมบาลแขวงไซสมบูรณ์จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมบรรดาเอกสารที่สำคัญต่างๆของพรรครัฐให้พนักงานลัทธิกรของตนมีทานนางคำลาท้องสีวอนประธานคณะบริหารสาพันธ์กรรมบาลแขวงไซสมบูรณ์และภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
2: ในวาระดำเนินของประชุมผู้ควงห่วมได้รับฟังการเผยแพร่มติว่าด้วยการเพิ่มการนำพาของพรรคต่อเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่มติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคำสั่งว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัตินโยบาย12ข้อสำคัญที่ได้แนะนำในบทประเมินความพร้อมในการก้าวเกี่ยมรุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาของลาวในระยะข้ามผ่านแต่ปี2006หา2009คำสั่งของคณะประจำพรรคแขวงว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของคณะพรรคต่อเวียงงานเหตุธาตุการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาโยธาด้านทรัพยากรธรรมชาติในขอบเขตทั่วแขวงสิสมบูรณ์ฉบับเลขที่0586ของคณะประจำพรรคแขวงลงวันที่31กรกฎาคม2006ทางนี้ก็เพื่อสร้างความพับหูและเข้าใจที่เป็นเอกภาพภายในคณะพรรคคณะนำคณะบริหารงานสาพันธ์กรรมบาลแขวงสิสมบูรณ์ตลอดฮอดบรรดาพนักงานหลักแหล่งของตนโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเวียงงานดังกล่าวเกี่ยวกับเนื้อในจิตใจทัศนะสีนำของภาครัฐและมาตรการต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในมติคำสั่งและบรรดาเอกสารที่สำคัญต่างๆที่ติดพันกับเวียกงานดังกล่าวเพื่อนำไปจัดตั้งพันขยายเข้าสู่การปฏิบัติตัวจริงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรับประกันให้เวียกงานภาครัฐก็คือเวียกงานของคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลแขวงของพวกเราให้มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแรงเข้าสู่ลวงลึกสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงในหอบด้านไปเรื่อยๆคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบูรณ์รายงาน
0: กองประชุมผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทั่วเมืองสามัคคีไซแขวงอัตปือประจำสงเฮียน2025-2026และผ่านทิศทางแผนการประจำสงเฮียน2026-2027จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่สโมสรหอการปกครองเมืองมีทานคุณสวรรค์เวมสอนหองเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทานกอลกันสมพักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีคณะผู้บริหารการศึกษาและกีฬาทั่วเมืองเข้าร่วม
3: กองประชุมฐานนางมานีหล่อนหลวงอาภัยห้องวานาห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองได้ผ่านบทสรุปแผนพัฒนาแขนงศึกษาและกีฬาโซเคียนปี2025หา2026ให้ฮู้ว่าในโซเคียนผ่านมาปี2025หา2026บรรดาเบียกจุดซุ้มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆในจำนวน12ขาดไม้หลักที่กำหนดไว้ในแผนปีผ่านมามี9ขาดไม้ที่สามารถบรรลุได้ตามแผนและยังมีอีก3ขาดหมายที่จะต้องได้สู่ส่วนตื่มในนี้เก่าขาดหมายที่บรรลุเก่าประกอบมีอัตราเขาเฮียนคงเด็กหาปีปฏิบัติได้หอยส่วนหอยขาดไม้ขาดไม้หอยส่วนหอยอัตราเขาเฮียนใหม่สุทธิป.1ปฏิบัติได้หอยส่วนหอยอัตราปาลาสันปฐมปฏิบัติได้3ส่วนหอยขาดไม้ 4.2 ส่วนหอยอัตราปาละโมโตปฏิบัติได้7.6 ส่วนหอยขาดไม้เก่า.4 ส่วนหอยปัสกรหนุ่มและผู้ปาละการเฮียนให้ได้บำรุงผ่านการศึกษาหนอโคงเฮียนและฝึกอบรมวิชาชีพจำนวน8บ้านมีนักเฮียนหอย22คน หญิง42คนนักเรียนทีเรียนจบสันม่อตุ่นได้เข้าเรียนโตซ้ายอาศีวะศึกษาและวิชาสีปฏิบัติได้ 16.7 ส่วนห้อยขาดไม้

0: ิบส่วนหอยตัวปี
1: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในวันที่1ตุลานี้อยู่นครหลวงฮานอยในการต้อนรับทานมาดาทาดาชิประธานสภาบริหารธนาคารหัวเมืองสากลญี่ปุ่นหรือ JBIC ทานโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้ตีราคาสูงบทบาทและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามทานโตเริ่มได้เสนอ JBIC สืบต่อเสริมขยายบทบาทเป็นขั้วต่อระดมและเสื่อมต่อแรงกำลังด้านการเงินของญี่ปุ่นกับบรรดาความต้องการในการพัฒนาของเวียดนามแบ่งปันบทเรียนประสบการณ์ในการคุ้มครองและพัฒนาศูนย์การเงินเศรษฐกิจดึงดูดองค์การการเงินเน้นนักให้ธนาคารญี่ปุ่นเข้าร่วมศูนย์การเงินที่หาก่อสร้างขึ้นอยู่นครโฮจิมิงห์และนครดานังส่วนท่านมาดาทาดาชิให้ฮู้ว่า JBIC ได้ถือสำคัญตลาดเวียดนามและมีความหวังอย่างยิ่งอยากสืบต่อประสานสมทบกับบรรดาองค์การวิสาหกิจเวียดนามเพื่อสุกยู่โครงการหัวมือในบรรดาของเขตรวมมีปัญญาประดิษฐ์ AI เครื่องซักน้ำไฟฟ้าการหันเป็นดิจิตอลการหันเป็นสีเขียวพลังงาน
3: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในวันที่1ตุลานี้ท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้กล่าวคำปราศัยในวาระประชุมครบคณะของกองประชุมประจำปีครั้งที่13ของสโมสรสนทนาราไดที่นครหลวงมอสโกสหพันธ์รัสเซียภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบเพื่ออนาคตโดยมีผู้เข้าร่วม100ชาวท่านที่มาจาก40ประเทศและเขตแคว้นท่านวลาดิเมียร์ปูตินถือว่าโลกต้องมุ่งไปถึงระบบหลายขั้วในนั้นผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการพัวพันสากลล้วนแต่ได้คำนึงถึงความมั่นคงของบรรดาประเทศต่อไปเส้นทานฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าสมเสยกล่องประชุมสมัยสามัญที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอย่างสุจใจ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพกล่องประชุมสมัยสามัญที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้และจะดำเนินไปจนถึงวันที่21ตุลาคม2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วพรรคทั่วกองทัพทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมสุมใส่จะตั้งพันขยายมาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโครงการการเมืองฉบับที่3แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นสภาแห่งชาติหากก็สำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ระหว่างวันที่6หาวันที่10กรกฎาคม2026โดยได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติเป็นต้นมติหับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลว่าด้วยการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิเศษแม่นการพิจารณาหับห้องเอาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นวาระแห่งชาติแนะใส่ยกสูงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้นับมือดีขึ้นและสามารถนำเอาประเทศเฮาออกจากสภาพด้อยพัฒนาในปี2026นี้ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศเฮาให้มีความนักแน่นตามทิศประชาชนหังมีประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีประชาธิปไตยสามัคคีปองดองยุติธรรมและศีวิไลและตามคาดหมายสู่ส่วนที่ได้ระบุในโครงการการเมืองฉบับที่3ว่าฮอดปี2055ประเทศเฮาเป็นประเทศมีรายรับปานกลางหาสูงและสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนปกครองด้วยกฎหมายการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในครั้งนี้ด้านหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติพระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติในการเป็นองค์การตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของปวงชนลาวบรรดาเผ่าพอสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้ปฏิบัติหน้าที่อันสูงส่งทางการเมืองของตนในฐานะเป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของปวงชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อประกอบคำคิดคำเห็นกวดกาและถอดถอนบทเรียนคืนการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของเขตต่างๆในปีผ่านมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นความพยายามและความเอาใจใส่ของสภาแห่งชาติของรัฐบาลในการจะตั้งพันขยายแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคโดยเฉพาะเมนมันติของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ให้เป็นอันละเอียดซึ่งแสดงออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เพื่อสืบต่อสร้างให้ประเทศเฮา มีการพัฒนาตามทิศสีเขียวและยืนยงและสู่สนให้การคุ้มครองรัฐคุ้มของสังคมด้วยกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นเรื่อยๆท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบแจ้งให้ฮู้ว่ากองประชุมครั้งนี้จะได้ไขขึ้นในระหว่างวันที่5 21ตุลาคม2026ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติเป็นต้นพิจารณาหับห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และปัญหาสำคัญอีกจำนวนหนึ่ง
0: กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะได้พิจารณาหับห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลของการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การตรวจการแห่งรัฐองค์การอัยการประชุมสูงสุดศาลประชุมสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเบี้ยงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเบี้ยงานประจำปี2027พิจารณาหับห้องเอาห้างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่มี1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายฉบับปรับปรุงมี7ฉบับดังนี้1กฎหมายว่าด้วยรัฐบาล2กฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาว3กฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาว4กฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน5กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก6กฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และ7กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าก
2: องประชุมสภาแห่งชาติเป็นกองประชุมที่มีความสำคัญเนื่องจากสภาแห่งชาติก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้พิจารณาและหับห้องเอาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติดังนั้นท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์จึงเรียกห้องมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศก็คือประชาชนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงติดตามการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
0: ต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงเชิญชวนบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนกรรมกรสาวผู้ออกแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสรรคนในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันติดตามการดำเนินกองประชุมดังกล่าวผ่านทางพาหนะสื่อมวลชนขอถือโอกาสนี้แจ้งให้บรรดาท่านทราบว่าในระยะดำเนินกองประชุมได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยกงจากประชาชนที่มีความสนใจและมีข้อเสนอต่อการดำเนินกองประชุมดังกล่าวโดยผ่าน3ช่องทางดังนี้ช่องทางที่1แม่นสายด่วน156แต่วันที่5ถึงวันที่21ตุลาคม2026ในหมวดราชการช่องทางที่2แม่นอีเมลนาลาวจำ156@gmail.com และช่องทางที่3แม่นแอปลาวนาพร้อมกันเอาใจใส่ตั้งหน้าและก็ติดตามการดำเนินกองประชุมครั้งนี
2: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญดังนั้นจึงเรียกห้องมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศก็คือประชาชนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงติดตามการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งส่งคำคิดคำเห็นและคำเสนอต่างๆไปยังกองประชุมโดยผ่านสายด่วนของสภาแห่งชาติที่กำหนดไว้เพื่อให้สภาแห่งชาติรับรู้คำคิดคำเห็นและคำเสนอของประชาชนอยู่แต่ละท้องถิ่นเพื่อจะเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซอกหาวิธีแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเก่า ถือโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ขอแสดงความคำนับชมเชยกองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอย่างสุดอกสุดใจและขออวยพรให้กองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จอย่างสง่างามตามคาดหมายที่วางไว้ทุกประการสมเสยกองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอย่างสุดใจ
3: ทิฐานที่เฮาฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นบทประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าสมเสยกองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอย่างสุดใจเขียนโดยจันทศรศรีหนาถที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อำไพวันวงอำธรและสมภวันมาวงไซอ่าน
4: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เด่นก้าวลาวสิได้บ่อนเจริญแท้หนา
5: เออแฮงแห้งได้ใจอีหลีเด
6: ้อันไหนเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

ัดแน่นความสมัครใจอยู่อ้อมข้างศูนย์กลางภาคตัดสินใจผ่านผ่าทุกเวียกงานต่างๆนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขสบายดีทั้งฟันครบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเมื่อเริ่มต้นของสัปดาห์มื้อนี้วันจันทร์วันที่5ของเดือนตุลา2026พอถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน10แหม9ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พวกพ่อท่านในตอนนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ภายหลังที่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายเวลา 15:00 นกว่าทั้งฝนทั้งลมทั้งฝนกระดบเนาะฝนแห้งลมแห้งมรกปกเปกตกมาแห้งและหลังจากนั้นก็ขาดฝนไปมาฮอดบางเวลา 18:59 มานี้จะไปมีฝนตกลงมาตื้มอีกเสียงฟ้าแผดฟ้าห้องฟ้าเลื่อมแล้วก็มีฝนตกลงมาเหตุให้อากาศเมื่อคืนนี้ก็เย็นตื่นมาเช้ามาท้องฟ้าก็เริ่มสว่างสวยเป็นเงื่อนไขในความสุขหลักหลายสิ่งหลายอย่างได้ปวงสละของพวกเขาทุกคนเกียรติเวียกงานที่พร้อมสุ่มจิตสุ่มใจสนธิการงานต่างๆเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นคำนับพับตอนกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ซึ่งจะไขขึ้นอีกบ่พอเท่าใดนาทีข้างหน้านี้ทําฟิเดกรอบซึ่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็จะได้ทำการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่ห้องประชุม2ธันวาสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ส่วนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังไปจนฮอดเวลา 10:45 นาทีนะในตอนเช้าของมื้อนี้ฉะนั้นบรรดาท่านก็อย่าลืมติดตามการถ่ายทอดเสียงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติวิทยุท้องถิ่นก็ต้องได้ทำการถ่ายทอดเสียงหรือว่าถ่ายทอดต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพก็คือดังปวงสลาพวกเขาฮู้นำกันในเลยว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะได้เปิดขึ้นในตอนเช้าของมื้อนี้ที่สภาแห่งชาติจะใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติคือพิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณารับรองเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การตรวจการแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณารับรองเอาห้างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างไม่มี1ฉบับคือห้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายปรับปรุงมี7ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยนายธนาคารนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันนั้นถือว่าเป็นวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่จะได้ดำเนินและไขขึ้นและก็เปิดขึ้นในตอนเช้าของมื้อนี้ซึ่งเวลา 7:45 นาทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็จะได้ทำการถ่ายทอดการวาระดำเนินกองประชุมหรือบรรยากาศของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังสำหรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เวลา 7:45 นาทีไปฮอดเวลา 10:45 นาทีก็ขอวิทยุท้องถิ่นได้ให้การร่วมมือถ่ายทอดเสียงให้บรรดาปวงสลาของพวกเขาหรือประชาชนบรรดาเผ่าตระเกียดแขวงแต่ละท้องถิ่นได้รับฟังการเคลื่อนไหวหรือว่าวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ซึ่งกองประชุมครั้งนี้ที่ปวงสลาพวกเขาให้การสนใจได้จดจ่อเป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือพิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งนะให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้ปวงสลาพวกเขานั้นกำได้ว่าการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคอยู่ในญาณนี้ได้ดำเนินไปด้วยบาทก้าวที่นักแน่นเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเฮาก็ประสบกับความความสุขและก็ความเจริญชีวิตไหลแต่บางครั้งบางคราวการพัฒนาอาจจะหยุดสะงักเป็นบางครั้งบางคราวแต่พวกเฮาก็ขอให้ปวงชนพวกเฮามีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคว่าการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติบ่ว่าจะประเทศใดก็ตามอยู่ในโลกก็ล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมมีทางออกฉะนั้นพรรครัฐบาลจึงให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเฮาได้รับการปรับปรุงนับแต่เหนือถึงใต้ทำการผลิตเหลือกินกันเป็นจรจรลงสู่ท้องตลาดนำเอารายรับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวนำเอาประเทศชาติของพวกเฮามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลบ้านก็มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลบ้านมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลก็แม่นตะแสงเมืองและแขวงหรือว่านครหลวงก็มีความเจริญและประเทศชาติก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปเช่นเดียวกันให้ถูกตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นเทิงวางขั้นกลางประสุมขั้นรุ่มจัดตั้งปฏิบัติและสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาอันนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติทับฟัดกรอบที่ทั่วปวงสนอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานที่จะต้องได้สุ่มจิตสุ่มใจในการประกอบส่วนภายใต้การนำพาของพรรคอีกพอเท่าใดบรรยากาศของการดำเนินกองประชุมหรือว่าบรรยากาศของการเปิดกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ก็จะไขขึ้นแล้วทับฟัดกรอบฉะนั้นปวงสนอพวกเขาได้ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษซึ่งอยู่ในกองประชุมนั้นเพื่อจะมีการพิจารณาหลายปัญหาสำคัญของชาติโดยเฉพาะกับแม่นการดำเนินกองประชุมชุดนี้จะใช้เวลาอยู่13วันนับตั้งแต่วันที่5ของเดือนตุลาถึงวันที่21ของเดือนตุลาเป็นเวลา13วันเต็มๆโดยที่บ่ไล่วันเสาร์และวันอาทิตย์เข้าใส่นะอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจะก่อติดหรือว่าติดตามบรรยากาศของการดำเนินกองประชุมให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังไปตะละมื้อว่าบรรยากาศของกองประชุมนั้นเพิ่นได้รายงานอย่างได้พิจารณาแบบได้และเพิ่นได้มีการพิจารณาหับห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งนั้นมีท่านได้ได้นะอันนั้นก็ขอให้ปวงสำหรับพวกเขาได้ติดตามในรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคทัพฟัดกรอบเนาะรายงานบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ฉะนั้นอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสะเลาะกับพวกเขาพร้อมสุ่มจิตสุ่มใจหน้าที่การงานและต่างๆนั้นก็เห็นว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่นั่นก็คือเนื้อในจิตใจมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุสีด้านเวียกงานสามสร้างก็คือดังทางรายการได้นำเสนอมาดาท่านได้ติดตามรับฟังเพื่อให้ปวงสะเลาะพวกเขานั้นกำได้ทิศทางแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาปวงสะเลาะกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาผลงานต่างๆนั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติถ้าผู้ฟังกระดบเวลายังอีกอยู่ประมาณ4นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา 7:45 นาทีฉะนั้นก่อนที่ทางรายการจะประกาศถ่ายทอดพิธีเปิดกองประชุมสภาให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมพร้อมกันนั้นให้ท่านได้ฟังความเหมาะความซื่อขั้นรายการและหลังจากฟังเพียงสุดลงทางรายการจะประกาศเปิดเอิ้นว่าตัดสัญญาณเข้าไปหาห้องประชุมสภาแห่งชาติเพื่อเป็นการถ่ายทอดพิธีเปิดกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟัง

0: ขณะนี้เวลา 7:44 นาทีอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอกับพวกเฮาได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวขอแสดงความเสียใจอย่างสูงต่อทางท่านเสลิมที่ได้แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์เพิ่นว่าสัญญาณแจ้งดีรับฟังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์สำหรับรถแท็กแมนถือว่าเริ่มติดมาตั้งแต่พุ่นละห้องประชุมหลัก6ขึ้นมหาคอยพลเคียงลงมหาแถวๆประตูไซสนาก่อการสะรถเสถนงขอเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษท่านฝ่ายกระดบเนื่องจากว่าในตอนเช้าของวันนี้คณะผู้แทนตระเขตแขวงตระเขตเลือกตั้งก็กำลังเดินทางทยอยเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ากำลังจะเดินทางเข้าสู่ห้องประชุมแห่งชาติเพื่อเป็นการเข้าร่วมกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:45 นาทีต่อไปเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ห้องประชุม2ธันวาสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่าน
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำท่านเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: ท่านผู้ฟังวันนี้พวกเขาทั้งสองคนเพชรสมรพงษ์พยุสิทธิ
2: ์พร้อมด้วยบัลลังก์ทองเกี่ยงคำส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในมื้อนี้
1: เจ้าก็ถือว่าในตอนเช้ามื้อนี้อากาศนครหลวงเวียงจันทน์แจ่มใสดีจังควรเนาะบัลลังก์ทอง
2: เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกแน่เด้
1: เจ้า
2: ฝนตกแห้งเลยแหละเมื่อวานนี้หลายบอนหลายทีเนาะ
1: แม่นละในนครหลวงเวียงจันทน์ก็บางจุดก็มีลมพายุแห้งสมควร
2: เจ้า
1: ก็จะเหตุให้มีการเสียหายจำนวนหนึ่งเนาะแล้วนอกจากนี้ก็ถือว่าถนนหนทางบางจุดก็น้ำท่วมขังเล็กน้อยเนื่องจากมาฝน
2: น้ำฝนตกแห้งหลายแล้วก็น้ำมันไหลบ่ทัน
1: เจ้า
2: เหตุให้เกิดมีน้ำอ่างน้ำขังตามถนนหนทางและทางบอนเนาะบางเขต
1: เจ้าเมื่อนี้ก็ถือว่าพวกเราจะนำเสนอท่านรับรู้เกี่ยวกับว่ากรมประชุมระยะทิพย์ได้เริ่มต้นตั้งแต่นี้ไปจนฮอดวันที่21นั้น
2: จ
1: ะได้มีการพิจารณาเรื่องงานอันใดกันแด
2: ่เจ้าซึ่งการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบนี้แม่นจะได้ดำเนินไปจนฮอดวันที่21เนาะก็ถือเวลา13วัน13วันพอดีซึ่งเพิ่นจะได้มีการพิจารณาเอาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติเนาะก็คือแม่นพิจารณาหับห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งแล้วก็พิจารณาหับห้องเอารายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007
1: เจ้าผมนั้นก็ยังจะได้พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกดสอบแห่งรัฐและองค์การกดการแห่งรัฐมีบทรายงานผลการกดสอบบทสรุปขัดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกดสอบแห่งรัฐ
2: เจ้าแล้วก็พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุด
1: เจ้าผมนั้นเป็นยังจะได้พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027
2: เจ้าพิจารณาหับห้องเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับเพชรมรในนี้ก็มีกฎหมายสร้างใหม่1ฉบับคือหางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากกฎหมายปรับปรุง7ฉบับก็คือกฎหมายกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล่านั่นเอง
1: เ จากฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดหากมีความคิดเห็นอยากส่งคำเสนอมายังกองประชุมแห่งชาติครั้งนี้ท่านก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่สายด่วนหมายเลข156เต็มนี้จนฮอดวันที่21ตุลาในวงราชการและก็ผ่านทางอีเมลหน้าลาวจ้ำ156@gmail.com หรือว่ามีแอปเนาะลาวหน้าถือว่าท่านสะดวกในสองทางใดก็สามารถส่งความคิดของท่านนั้น
2: สองทางเนาะทักว่าในระยะการดำเนินกองประชุมนี้ทักว่าสังคมหรือว่าทุกภาคส่วนเนาะที่ว่าอยากประกอบความคิดความเห็นหรือว่าอยากมีคำเสนอมายังสภาแห่งชาติแม่นสามารถติดต่อมาได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน156แล้วก็แอปลาวนาได้ในมงรัฐการเด้อเจ้า
1: แล้วพวกเขาจะนำเสนอท่านผู้ว่าตอนเช้าเมื่อนี้หรือว่าเมื่อมือของวันที่5นี้มันเพิ่นจะได้มีการพิจารณาเบี้ยงานนั้นได้กันแด
2: เจ้าซึ่งในมื้อนี้เนาะอิงตามเวลาแล้วเนาะเวลาประมาณ 8:00 น
1: เจ้าเป็นต้นไปเน
2: า
1: ะ
2: แม่นภายหลังการนำคันสูงเนาะมาฮอดก็จะได้มีการไขกองประชุมซึ่งจะได้มีการเคารพธงชาติบรรเลงเพลงชาติแต่ต่อจากนั้นทนังศูนย์ถอนสัญจักรฮักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติเนาะจะมีการกล่าวศูนย์ถอนพดเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการ
1: เจ้าหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติผู้ใหม่พร้อมนั้นก็จะนะครับการเสนอหนังสือของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและก็เป้าหมายการเลือกตั้งผู้ที่ว่าจะเป็นประธานสภาแห่งชาติคนต่อไป
2: เจ้าและต่อจากนั้นนอบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็จะได้มีการประกอบความเห็นมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเอาประธานสภาแห่งชาติและต่อจากนั้นประธานสภาแห่งชาติก็จะได้ขึ้นกล่าวรับหน้าที่นั่นเอง
1: เจ้าและหลังจากนั้นก็จะมีการรับฟังเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและกับเป้าหมายผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
2: เจ้าซึ่งแม่นท่านกองแก้วไซส่งคำห้องประธานสภาแห่งชาติจะเป็นผู้ขึ้นอ่านเสนอ
1: เจ้าพร้อมนั้นก็จะมีการพิจารณาหับห้องเอาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พร้อมนั้นก็ได้รับฟังบริการของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐเนาะแล้วก็ประจำปี2026และก็ที่ทางเป็นการประจำปี2027โดยจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รายงานให้บรรดาท่านได้รับทราบ
2: เจ้าและต่อจากนั้นเนาะเวลา 9:45 นพันโทพลโทเนาะวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็จะได้ขึ้นผ่านบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดและกสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ต่อจากนั้นท่านวิเลยวงพุทธคำห้องประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติก็จะได้ขึ้นประกอบคำเห็นเนาะของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้
1: เจ้าพนักงานก็จะมีการจ่อจิ้มและก็ให้ดีซีน้ำในการทุนควบประกอบคำเห็นส่วนภาคบ่ายก็จะได้มีการสืบต่อประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราและบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและก็ยาเสพติดสารเคมีที่วัตถุควบคุมการนำไส้
2: เจ้าและต่อจากนั้นก็จะได้มีการสืบต่อประกอบความเห็นมดภาคบ่ายเลยเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: วาระ
1: วาระในกองประชุมของมื้อนี้
2: เจ้าและสำหรับมื้ออื่นเนาะเพศมร
1: เจ้า
2: สำหรับมื้ออื่นนี่ก็จะมีการสืบต่อประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราและบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ก็ถือว่าเป็นการสืบต่อบทรายงานของมื้อนี้
1: เจ้า ท่านผู้ฟังถือว่ากองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้แม่นเพิ่นจะเริ่มขึ้นตั้งแต่มื้อนี้ไปจนฮอดวันที่11ตุลาที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติตำบลหนองจันทน์ในท่ามกลางที่ว่าทั่วภาคทั่วกองทัพปกสนาทางซ้ายพร้อมเป็นพ่วมสุ่มใส่จัดตั้งพันขยายมติกรมสมัยครั้งที่12ของพรรคโครงการการเมืองฉบับที่3แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10อย่างเป็นกระบวนฟื้นฟู
2: เจ้าซึ่งสภาแห่งชาติก็ได้มีการสำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1เนาะระหว่างวันที่6หาวันที่10กรกฎาคม2506ผ่านมา
1: เจ้า
2: แล้วก็โดยได้มีการพิจารณาปัญหาสำคัญที่เป็นพื้นฐานของประเทศชาติเป็นต้นก็คือมติรับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2506
1: เจ้าพิเศษก็แม่นการพิจารณารับรองเอาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นวาระแห่งชาติ
2: เจ้า
1: แนวใส่ยกสูงชีวิตกันเป็นอยู่ของประชาชนแม่นให้นับมือนับดีขึ้นและก็สามารถนำเอาประเทศเฮานี่ออกสู่สภาพหรือออกจากสภาพด้อยพัฒนาในปี2016นี้โดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศเฮาให้มีความหนักแน่นตามทิศประชาชนทางมีประเทศชาติบังคังเข้มแข็งสังคมมีประชาธิปไตยสามัคคีปองดองยุติธรรมและศีลไรและตามคาดหมายสุชนที่ได้ระบุไว้อยู่ในโครงการการเมืองฉบับที่3ว่าฮอดปี2055ประเทศเฮานี่เป็นประเทศที่มีระดับปานกลางหาสูงและสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนปกครองด้วยกฎหมาย
2: เจ้าและสําหรับการดําเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ครั้งนี้นี้ด้านหนึ่งก็คือจะมีการปฏิบัติพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของสภาแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติในการเป็นองค์การตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของปวงชนลาวบรรดาเผ่าพอสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้มีการปฏิบัติหน้าที่อันสูงส่งทางด้านการเมืองของตนเนาะในฐานะเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์ผลประโยชน์ของปวงชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อประกอบความคิดความเห็นกวดกาและถอดถอนบทเรียนคืนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของเขตต่างๆในปีผ่านมา
1: จะอีกด้านหนึ่งก็เป็นการถือว่ามีความพยายามเอาใจใส่ในของสภาแห่งชาติของรัฐบาลและก็ในการจัดตั้งพันขยายแนวทางนโยบายเป็นแปลงใหม่ของพรรคโดยสมัครเมนมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ให้เป็นอันละเอียดซึ่งแสดงออกอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แล้วก็สืบต่อสร้างให้ประเทศเฮามีการพัฒนาตามทิศสีเขียวและยืนยงและสู่สุนให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆเจ้าอันนั้นก็เป็นการที่กองประชุมครั้งนี้จะได้มีการพิจารณาเนาะปัญหาสำคัญต่างๆของชาติก็คือมีการพิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรเนาะแล้วก็หลายๆอันเนาะ
1: เจ้าเจ้าฉะนั้นก็คือว่ากองประชุมสมัยแห่งชาติครั้งนี้ก็เป็นกองประชุมที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าสมัยแห่งชาติก็คือสมาชิกสมัยแห่งชาติจะได้พิจารณารับรองเอาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติฉะนั้นก็คือว่าผู้มีประชาชนบรรดาเผ่าในประเทศก็คือประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนั้นก็จงได้ติดตามการดำเนินกองประชุมสมัยแห่งชาติในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและที่สำคัญท่านประธานท่านนี้ความสนใจอยากมีข้อเสนอคิดต่างๆก็สามารถ
2: ติดต่อมาทางโทรศัพท์เจ้าโทรศัพท์สายด่วนของสภาแห่งชาติได้เนาะในมงรัฐการก็คือหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ156แล้วก็มีทางแอปนำก็คือแอปลาวหน้าแล้วก็อีเมลอีกก็คือหน้าลาว156@gmail.com นั่นเองสามารถติดต่อได้ในมงรัฐการเจ้าถ้าในระยะดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์นี่เนาะถ้าว่าท่านใดที่ว่าติดตามรับฟังทางวิทยุของพวกเขาและในการถ่ายทอดสดเนาะหลังจากที่ว่าพวกเขาไม่ได้มีการถ่ายทอดสดพวกท่านยังบรรดาท่านยังสามารถรับฟังพักข่าวของพวกเขาจนพวกเขาก็ได้มีนักข่าวเนาะที่ว่าได้มา กาะติดสถานการณ์ในแต่ละวันเนาะว่าเพิ่นจะได้มีการประกอบความเห็นอีหยังแน่สามารถรับฟังได้ทางภาคข่าวทั่วไปของพวกเราก็คือภาคข่าวเช้า 7:00 นภาคเที่ยง 12:00 นแล้วก็ภาคแลง 17:00 นพร้อมกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางภาคข่าวต้นชั่วโมงพวกเราก็เฮ็ดภาคข่าวต้นชั่วโมงได้ทุกๆชั่วโมงเนาะก็ค
1: ือ
2: 9:00 นเช้า10:00 นแล้วก็ 11:00 น 13:00 น 14:00 นแล้วก็ 15:00
1: นก็ท่านประธานสามารถติดตามได้ทุกระยะของกองประชุมเนื่องจากว่านะครับพอจะรายงานแต่ละระยะท่านทราบว่าแต่ละชั่วโมงแต่ละระยะนั้นเพิ่นได้พิจารณาอันใดแด่และการประกอบความเห็นของคณะผู้แทนนั้นเป็นคือแนวใดเนาะท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ที่ว่าในห้องประชุมหอสภาแห่งชาติกาบรรดาคณะผู้แทนจากแขวงต่างๆก็คือสมาชิกรัฐบาลมันทยอยกันเข้ามาในห้องประชุมเฮียพ้อยแล้วแล้วก็นอกจากนี้บรรดาสื่อมวลชนทุกแขนงการมันเตรียมพร้อมที่จะรายงานเตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดกองประชุมครั้งนี้ให้ท่านได้รับผู้รับทราบกันในทั่วประเทศบรรดาท่านก็ถือว่าก็จะลืมเนาะอีกครั้งนึงถ้าว่าท่านได้ฮักกันนะมีความสนใจที่จะส่งข้อมูลเข้ามาแต่หลายคนก็บอกว่าอัน156นี่เพิ่นยังเปิดอยู่บ่เพิ่นเปิดปกติเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นของประชาชนที่ส่งกันเข้ามาว่าเพิ่นว่า156มันยังสามารถใช้ได้บ่เนาะทางสภาแห่งชาติเพิ่นก็ยืนยันว่าใช้ได้ปกติบางทีอาจจะมีการโทรเข้ามาแล้วอาจจะมีสายติดขัดหลายสายพร้อมกันมันอาจจะบ่สะดวกในการที่จะตอบกับคืนของบรรดาท่านที่ได้โทรกันเข้ามาเน
2: า
1: ะ
2: มีหลายภาคส่วน
1: เข้าม
2: ามันอาจจะขัดข้อง
1: เจ้า
2: สามารถติดต่อมาได้เนาะในมุมรัฐการ
1: ปัจจุบันนี้ที่ว่าบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติคณะรัฐบาลแม่นกำลังทยอยกันเข้ามาบางท่านก็ได้มีการทักทายสบายดีโอลมปรึกษาหรือกันเนาะก่อนที่จะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในอีกพอเท่าไหร่นาทีนี
2: ้เจ้าสำหรับบรรยากาศอยู่ภายในห้องประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เนาะเจ้าก็ได้มีการเริ่มแล้ว
1: ปัจจุบันนี้บรรดาสมาชิกบรรดาคณะผู้แทนและการนำกำเนิดกำลังก้าวเข้าสู่ห้องประชุมเฮียพ้อยกันแล้วโดยมีการสัมผัสมือกับบรรดาผู้แทนและกับการนำอดีตการนำอาวุโสต่างๆสำหรับต่อวันนี้พวกเขาจะนำทานเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดจากหอสภาแห่งชาติณ ครุฑวงศ์จันทน์ได้เลย

สุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านการนำขั้นสูงอดีตการนำขั้นสูงพรรครัฐที่นับถืออย่างสูงท่านนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติทางภายในและต่างประเทศที่นับถือและรักแพงทั้งหลายปฏิบัติตามมาตรา58ของรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงปี2025และมาตรา57ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2024มื้อนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในท่ามกลางที่บรรยากาศที่ทั่วภาครัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติรวมสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และมติกองประชุมครบคณะสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12หากก็สำเร็จลงใน 2-3 วันที่ผ่านมาในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้กองประชุมมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งและถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต้อนรับท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ขอแสดงความคำนับสมเสยอย่างสุดอกสุดใจขอแสดงความคำนับสมเสยและยินดีต้อนรับบรรดาท่านการนำขั้นสูงอดีตการนำขั้นสูงของพรรครัฐท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งพรรครัฐศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติสหพันธ์ทั้ง69แห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางบรรดาท่านในทูตานุทูตตั้งหน้าองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวบรรดาท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตั้งหน้าสถาบันการศึกษาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้อย่างสุดอกสุดใจขอสมเสยขอแสดงความสมเสยมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติในฐานะที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงขอสมเสยบรรดาท่านผู้นำพรรครัฐสมาชิกสภาแห่งชาติแขกผู้มีเกียรติที่นับถือและรักแพงทั้งหลายการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ครั้งนี้เป็นระยะที่พรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ยังอยู่ในระยะแห่งความอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของท่านปริญญาเอกไสยสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองอดีตประธานสภาแห่งชาติสุดที่10เพื่อแสดงถึงความอาลัยอาวรณ์ความเคารพนับถือจดจำคุณงามความดีของท่านไสยสมพรพรหมวิหารซึ่งเพิ่นเป็นผู้นำพาซี่นำและร่วมกับคณะประจำสภาแห่งชาติเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองของสภาแห่งชาติชุดที่9และได้สืบต่อนำพาสภาแห่งชาติชุดที่10ได้เพียง7เดือนเนื่องในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเรียนเชิญบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมทั้งหมดจงพร้อมกันลุกขึ้นก้มหัวไหว้อะไรเป็นเวลา1นาทีขอเชิญขอขอบใจเชิญนั่งลงบรรดาท่านที่นับถือและรักเพลงตลอดระยะเกือบ10เดือนในปี2016ถึงว่าสภาพการแวดล้อมของภาคพื้นและสากลมีการผันแปรอย่างสับสนว่องไวสลับซับซ้อนคาดคะเนได้ยากซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อบรรดาประเทศในโลกรวมทั้งประเทศของพวกเราบวกกับความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินภัยธรรมชาติที่หายแหงอยู่หลายแขวงต่างๆของสปป.ลาวในปีนี้ที่ได้ส่งผลกระทบโดยกงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อการดำรงชีวิตของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจรวมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าแต่สภาแห่งชาติแล้วจะใส่เคลื่อนไหวเวียกงานตามพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายด้วยการเอาใจใส่ประสานสมทบเวียกงานอย่างใกล้ชิดและมีความเป็นเอกภาพสูงระหว่างสภาแห่งชาติรัฐบาล
องค์การกวดกายแห่งรัฐองค์การกวดสอบแห่งรัฐศาลประชาชนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการร่วมมืออย่างกว้างขวางของประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเห็นให้การผันขยายแนวทางนโยบายของพรรคได้ก้าวสู่ล่วงลึกได้มีการจัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบรับรองอวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรัฐบาลได้ค้นคว้าเสนอบรรดามาตรการแก้ไขข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังกว่าเก่าเห็นให้ประเทศเฮาสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจของประเทศเฮาสืบต่อมีการพัฒนาในทางบวกบรรดาคาดหมายทางด้านเศรษฐกิจสังคมสามารถบรรลุได้ตามแผนการและคาดหมายเป็นส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งกับปฏิบัติได้เลื่อนแผนการเห็นให้ประเทศเฮาสืบต่อมีการพัฒนาตามทิศประชาชนทั้งมีประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีประชาธิปไตยสามัคคีปองดองยุติธรรมและศรีวิไลอันได้เห็นให้บทบาทของประเทศเฮาได้รับการยกสูงพ้นเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลบรรดาท่านที่นับถือและเพลงทั้งหลายกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10จะได้พิจารณารับรองเอาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติดังนี้ 1. พิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรขั้นสูงของสภาแห่งชาติและของรัฐบาล 2. พิจารณารับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และแผนการทิศทางในปี2027 3. พิจารณาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ 4. พิจารณารับรองบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐ 5. พิจารณารับรองบทรายงานขององค์การกวดกายแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027 6. พิจารณารับรองบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027 7. พิจารณารับรองบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทาง2027 8. พิจารณารับรองบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวปฏิบัติแผนการในปี2026และทิศทางการเคลื่อนไหว2027 9. พิจารณารับรองกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้มีกฎหมายสร้างใหม่1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยการปกครองการปกป้องเงินฝาก7กฎหมายฉบับปรับปรุงมีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ากฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลนอกนั้นกองประชุมครั้งนี้ยังจะได้รับฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลพรรคส่วนเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งต่อคำซักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านผู้นำพรรครัฐสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติที่ฮักแพงทั้งหลายการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10เป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญหลายเพราะจะได้มีการพิจารณาและตกลงปัญหาพื้นฐานสำคัญของชาติดังที่ข้าพเจ้าได้รายงานไปข้างถึงฉะนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสุ่มทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการค้นคว้าพิจารณาและประกอบคำเห็นอย่างมีประชาธิปไตยรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงรับรองบรรดาเนื้อในที่จะนำมาพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ให้บรรลุขั้นหมายที่วางไว้
เรียกห้องให้บรรดาทานในรัฐบาลผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งพรรครัฐแนวลาวสร้างชาติสาพันธ์169แห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นส่วนกลางและภาคส่วนเกี่ยวข้องจงได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ตามวาระกำหนดไว้และก็เรียกห้องให้บรรดาประชาชนบรรดาเผ่าก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจงได้ติดตามการดำเนินกองประชุมโดยผ่านพาหนะสื่อมวลชนในโอกาสที่มีความหมายสำคัญ

ต่อไปนี้จะเป็นวาระการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติสุดที่10บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาแขกที่มีเกียรติต่อไปข้าพเจ้าขอเชิญท่านกองแก้วไสยสงครามรองประธานสภาแห่งชาติขึ้นอ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10ขอเชิญ

เฮียนท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เคารพนับถืออย่างสูงเฮียนคณะประธานกองประชุมที่เคารพนับถือเฮียนบรรดาท่านการนำขันสูงพรรครัฐอดีตการนำขันสูงของพรรครัฐที่เคารพนับถือเฮียนบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติทางภายในและต่างประเทศที่นับถือแล้วเพลงโดยได้รับการมอบหมายจากประธานกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติชุดที่สิบข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่20คปจ.ลงวันที่2ตุลา2016สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวรหนังสือเสนอเลขที่20/คปจ.นครหลวงจันทร์วันที่2เดือน10 2016เฮียนท่านประธานกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติชุดที่สิบที่เคารพนับถืออย่างสูงเรื่องการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติชุดที่สิบอิงตามมาตรา57ข้อ5ของรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวฉบับปรับปรุงปี2025อิงตามมาตรา54ข้อ2ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2024อิงตามการเสนอของประธานประเทศฉบับเลขที่570/ปปท.ลงวันที่1ตุลา2026ว่าด้วยการพิจารณายกย้ายท่านสอนไซศรีพันดอนไปรับหน้าที่ใหม่อยู่สภาแห่งชาติอิงตามการพิจารณาและตกลงของกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติครั้งวันที่2ตุลาปี2026คณะประจำสภาแห่งชาติขอเสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10เกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและเป้าหมายของผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่สิบดังนี้ก็มาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติ 1. มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ในการชี้นำหันแนวทางนโยบายของพรรคเป็นกฎหมายของรัฐ 2.สามารถชี้นำนำพาติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายของรัฐและการตกลงปัญหาสำคัญของประเทศชาติ 3. มีความรู้และกำเนินลึกซึ้งระบบกฎหมายระบบเศรษฐกิจ

0: ระบบการเมืองการปกครองของประเทศตนสามารถนำพาอำนวยความสะดวกควบคุมกองประชุมสภาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนมาดาเผ่า 5. มีบทเรียนประสบประการเกี่ยวกับการบรรษากองประชุมระดับต่างๆและใกล้ชิดกับเวียกงานของสภา 6. เป็นผู้ที่มีบทบาทมีความรับผิดชอบมีความรับรู้จากประเทศเพื่อนมิตรและสากล 7. เป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค1สมัยขึ้นไป 8. เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติขอเป้าหมายผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติโดยอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติที่ได้รายงานมาข้างถึงและผ่านการค้นคว้าอย่างถี่ถ้วนของคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบเห็นว่าบุคลากรที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบแม่นเสนอเลือกตั้งท่านสอนใส่สี่พันดอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้ง15แขวงจำปาสักเป็นประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบดังนั้นจึงเสนอมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจงได้ค้นคว้าพิจารณาตามมาตรฐานเงื่อนไขเพื่อเลือกตั้งท่านสอนใจสี่พันดอนเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้กำหนดไว้คณะประจำสภาแห่งชาติรักษาการแทนประธานสุนทรสัญญจักรขอขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจท่านกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติที่ได้อ่านหนังสือเสนอของคณะประจำเกี่ยวกับการมาตรฐานเงื่อนไขของผู้จะเลือกเป็นประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเชิญบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติมีคำเห็นต่อเป้าหมายเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติขอเชิญเจ้าขอเชิญท่านภูธนุเพชรจากเขตเลือกตั้งที่สิบมีคำเห็นขอเชิญ
2: ข้าพเจ้าภูธนุเพชรไสสมบัติสมาชิกสภาประชาชนเขตเลือกตั้งที่10ขอประกอบความเห็นเรียนท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงท่านประธานคณะประธานกองประชุมที่นับถืออย่างสูงมาตรฐานการนำขั้นสูงพรรคและรัฐอดีตการนำขั้นสูงพรรคและรัฐที่นับถืออย่างสูงบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือแขกที่มีเกียรติท่านหญิงท่านชายที่นับถือและหักแพงโดยได้รับกันรับฟังการรายงานมาตรฐานเงื่อนไขของตำแหน่งการนำขั้นสูงขั้นยุทธศาสตร์ที่จะเป็นประธานสภาแห่งชาติและการรายงานของคณะประจำสภาแห่งชาติในการเสนอท่านสอนใสศรีพันดอนเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมสืบสอดคลองและถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งท่านสอนไซสิพนรเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีครบตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดท่านเป็นผู้ที่มีความผิดชอบสูงทางด้านการเมืองเป็นความเป็นผู้จงรักภักดีต่อประเทศชาติและต่อประชาชนเป็นผู้ที่ถูกเชื่อมั่นและไว้วางใจจากสมาชิกพรรคพนักงานและมหาชนประชาชนบรรดาเผ่าอย่างกว้างขวางและมีความรู้ความสามารถในการนำพาในการบริหารและการเน้นหันเอาบรรดาลนโยบายของพรรคเข้าสู่กฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องและอีกประการหนึ่งท่านเองก็ได้ผ่านประสบการณ์เวียกงานการบริหารมีผลสำเร็จในหลายด้านทั้งอยู่ในขั้นท้องถิ่นและก็ขั้นศูนย์กลาง มาแล้วโดยเฉพาะอยู่ในรัฐบาลในสมัยที่9และสมัยที่10ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านจะสามารถนำพาสี่นำเวียกงานของสภาแห่งชาติก็คือเวียกงานอื่นๆที่เป็นอ้องอย่างมีผลสำเร็จในต่อหน้าอีกประการหนึ่งท่านเองก็ได้เป็นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและก็ได้ถูกรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสภาประชาชนประจำเขตเลือกตั้งที่15แข่งจำปาสักซึ่งประชาชนบรรดาเผ่าก็ได้ให้ความไว้วางใจอย่างหลวงหลายฉะนั้นข้าพเจ้าสมาชิกสภาประชาชนประจำเขตเลือกตั้งที่10เห็นดีพร้อมแล้วจะสนับสนุนต่อการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติขอขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านภูธนุเพชรไสยสมบัติที่ได้ตั้งหน้าทางผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่10มีคำเห็นต่อไปเชิญท่านเจ้าขอเชิญท่านประธานสภาประชาชนแขวงคงสลี
3: เจ้า
1: ขอเชิญ
3: ขอเฮียนท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพนับถืออย่างสูงเฮียนท่านประธานคณะประธานของประชุมที่เคารพนับถือเฮียนบรรดาท่านการนำขั้นสูงพรรครัฐอดีตการนำขั้นสูงพรรครัฐที่เคารพนับถือเฮียนบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติทางภายในและต่างประเทศที่นับถือและรักแพงข้าพเจ้าพลตรีสมพรมิตรพรสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนประจำสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงศลีขออนุญาตประกอบคำเห็นผ่านการติดตามรับฟังการเสนอของประธานสภาต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและเป้าหมายเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติการเคลื่อนไหวระดับการศึกษาระดับทฤษฎีการเมืองระดับวิชาเฉพาะความรู้ความสามารถติดพันกับประสบการณ์การเคลื่อนไหวเหตุหน้าที่แล้วเห็นว่าท่านเป็นการนำพรรครัฐผู้หนึ่งที่มีคุณธาตุการเมืองที่นักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความรู้ความสามารถและมีผลงานอันโดดเด่นโดยได้ผ่านการซุบลอและทดสอบในนาทีเวียงงานตัวจริงอยู่ในทุกระดับนับตั้งแต่เป็นวิชาการช่วยเวียกจนก้าวขึ้นสู่เป็นพนักงานการนำพรรครัฐขั้นสูงบ่ว่าจะอยู่ในขั้นท้องถิ่นขั้นศูนย์กลางและบ่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความยุ่งยากท้าทายทดสอบปันใดก็ตามท่านก็ได้นำพาแก้ไขอย่างมีผลสำเร็จสิ่งสำคัญท่านเป็นการนำขั้นสูงที่มีความสุขุมเรียบร้อยทุนเทียงมีความอดทนสูงมีความสามัคคีกับหมู่คณะถือเวียกหักฐานติดพันกับประชาชนเป็นปัญหาสำคัญและก็ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนถึงมาจะอยู่ในเขตยุ่งยากทุรกันดารท่านก็ไปฮอดไปถึงพร้อมเดียวกันนั้นท่านก็ยังได้มีความสมัคคีกับเพื่อนมิตรสากลเป็นอย่างดีซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมที่สุดที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10ฉะนั้นในนามสมาชิกสภาแห่งชาติผู้หนึ่งข้าพเจ้าขอแสดงความเชื่อมั่นสนับสนุนและหวังว่าบรรดาเพื่อนสมาชิกสภาแห่งชาติจะให้การสนับสนุนให้ท่านสอนใส่ศรีพันดรสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่10ประจำเขตเลือกตั้งที่15ได้ขึ้นเป็นประธานสภาแห่งชาติด้วยขอขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านสมพรมิตรพรที่ตั้งหน้าให้แก่เขตเลือกตั้งที่2มีคำเห็นต่อไปเชิญท่านเชิญท่านบุญโจมอุบลประเสริฐเขตเลือกตั้งที่13มีคำเห็น
4: ขอเฮียนท่านทุกรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะทำงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศที่เคารพอย่างสูงบรรดาท่านประธานคณะประธานของประชุมที่เคารพอย่างสูงบรรดาท่าน การนำผักลัดขันสูงอดีตการนำผักลัดบรรดาทานแขกกรมประชุมที่นับถือหักแพงบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือและเคารพอย่างสูงข้าพเจ้าบุญโจมมุบลประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติจำเขตเลือกตั้ง43แขวงสมณเขตขอประกอบเขตความเห็นต่อการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติที่เสนอทานชนชัยศรีบันดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติสภาแห่งชาติเป็นองค์การแห่งสิทธิ์อำนาจสิทธิ์ตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่าเป็นองค์การสูงสุดแห่งอำนาจรัฐและองค์การนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์การที่มีบทบาทสำคัญในการคงในการบริหารประเทศของพวกเฮาผ่านทางอิงใส่มาตรฐานเงินไขที่ทางคณะประจำสภาแห่งชาติได้เสนอข้าพเจ้าเห็นว่าท่านใส่ศรีพันดอนไม่มีมาตรฐานเงินไขครบถ้วนสมแล้วที่จะเป็นหับตำแหน่งดังกล่าวที่สำคัญเพราะว่าท่านสนใจศรีบันดอนแม้นมีมาตรฐานเงินไขครบถ้วนโดยเฉพาะแม้นคุณฐานการเมืองนักแน่นมีความจงรักภักดีต่อชาติและต่อประชาชนมีความรักชาติอย่างสูงส่งและผ่านมาท่านก็เคยได้เป็นผู้บริหารรัฐจากหัวหน้าหอการแข็งจนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาลสุดที่เก่าสุดที่10ผ่านมาแล้วก็มีผลงานในการบริหารรัฐซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานเงินไขที่ทางคณะประจำสภาแห่งชาติได้เสนอผ่านมาและข้าพเจ้าก็สนับสนุนเพื่อนสมาชิกสภาที่ได้เสนอไปแล้วนั้นเห็นว่าท่านสมาชิกศรีบันดอนไม่มีมาตรฐานเงินไขครบถ้วนที่จะเป็นประธานสภาแห่งชาติผู้ต่อไปข้าพเจ้าดังนั้นแก่สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตต่างๆที่13เสนอกรมประชุมพิจารณาและสนับสนุนขอขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจท่านบุญโจมอุบลประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13มาฮอดปัจจุบันถือว่าพวกเรามี3ท่านที่ได้ประกอบความคิดความเห็นต่อเป้าหมายที่จะเลือกเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10บ่ฮู้ว่ายังมีท่านใดบ่ที่อยากประกอบความเห็นเติมคันบ่มีท่านใดอยากประกอบความคิดความเห็นแล้วต่อไปนี้ขอเชิญบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติกะเกียมเพื่อลงคะแนนเนาะแต่ว่าตามที่ข้าพเจ้าฮู้บรรดาท่านบางท่านคือบ่ทันเตะอันใส่อันปุ่มเสนอตัวฉะนั้นต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเสนอให้บรรดาท่านกะเกียมเสนอตัวเชิญเสนอตัวเชิญลงคะแนนเสียงรวมคะแนนเสียง
5: เรียนรายงานท่านประธานผู้แทนมีนาทั้งหมด169ท่านเห็นดี159ท่านขออภัยเห็นดี158ท่านเท่ากับ 100% บ่เห็นดี0บ่ออกเสียง0รวมคะแนนเสียง158เท่ากับ 100% ขอขอบใจ
1: อิงตามผลการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาแห่งชาติทั้งหมดมีหน้า159ท่านแต่เห็นดี158ก็ขาดไปเสียงนึงเนาะก็คิดว่าบางเทื่ออาจจะมีการคัดเคลื่อนทางด้านเทคนิคแต่ว่าใน158ท่านถือว่าเห็นดีทั้งหมด158เป็น 100% ฉะนั้นอิงตามรัฐธรรมนูญมาตรา59และกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติมาตรา62ในวรรคที่3ที่ได้กำหนดว่ามติของกองประชุมสภาแห่งชาติจะมีคุณค่าใดก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้เข้าร่วมกองประชุมถือว่ากองประชุมได้เลือกตั้งเอาท่านสอนใส่ศรีพันดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10ทั้งเป็นประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุดที่10ด้วยคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมกองประชุมทั้งหมด ขอสมเสยแสดงความสมเสยต่อการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติเรียนเชิญท่านสนใจศรีพันดรประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบขึ้นกล่าวอำลาและรับหน้าที่ใหม่ขอเรียนเชิญ

0: ขอเรียนท่านทองล้นศิริศเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านในคณะประธานของประชุมที่เคารพบรรดาท่านการนำขันสูงพรรครัฐที่เคารพที่นับถืออดีตการนำพรรครัฐที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศที่อย่างแพร่ทั้งหลายข้าพเจ้ามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและถือเป็นเกียรติอันสูงส่งที่กองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในมื้อนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อข้าพเจ้าทั้งเป็นการมอบหมายความผิดชอบภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงและเต็มไปด้วยความผิดชอบอันสูงส่งและนักหน่วงในการปฏิบัติพระบทบาทในฐานะองค์การนิติบัญญัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาข้าพเจ้าขอแสดงความหุ่นบุญคุณและขอบใจอย่างสูงมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิเก่าสุทธิสิบที่ได้ให้ความเชื่อมั่นความไว้วางใจและรับผิดชอบข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเฮานับแต่วันที่30ธันวาคม2022ในรัฐบาลสุทธิเก่าเป็นต้นมาจนถอดรัฐบาลที่10ในมื้อนี้ซึ่งเป็นมื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวของข้าพเจ้ารวมเวลาได้ทั้งหมด3ปี10เดือนกับ5วันขอขอบใจต่อการสื่อน้ำพาอย่างไกลชิดและเป็นปกติจากกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและการสนับสนุนช่วยเหลือของสมาชิกสภาแห่งชาติสภาประชาชนนครหลวงแขวงแนวราชสังสาสสหพันธ์นครเก่าองค์การจัดตั้งมหาชนของพรรคประเทศเพื่อนมิตรครูหัวพัฒนาองค์การจัดตั้งสากลและการหวมแห่งหวมใจตัดสินใจสู่ส้นของรัฐบาลองค์การปกครองท้องถิ่นทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศรวมทั้งพี่น้องเสื้อสาดลาวอยู่ต่างประเทศในการปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคผ่านมาและมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ในปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ผ่านมาและครั้งที่10ในปัจจุบันโดยสุ่มใส่ปฏิบัติ2วาระแห่งชาติซึ่งปัจจุบันก็เหมือนกันสุ่มใส่ปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากบนจิตใจสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตลอดระยะ3ปีกว่าของการปฏิบัติหน้าที่ถึงว่าสภาพสากลภาคพื้นและอยู่ภายในประเทศเฮามีการผันแปรสลับซับซ้อนที่มีทั้งกระโอกาสและสิ่งท้าทายทดสอบนานาประการต่อการบริหารของรัฐบาลแต่ภายใต้การชี้นำของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคก็คือการติดตามกวดกาและซุกอยู่ยางไก่ซิดของสภาแห่งชาติสภาประชาชนนครหลวงบรรดาแขวงรัฐบาลได้ตัดสินใจผ่านพาด้วยการยกสูงความผิดชอบการเมืองปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของตนโดยความรับผิดชอบสูงปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเข้มงวดสามารถญาติได้ผลงานที่ผลเด่นจำนวนหนึ่งเซ็นสามารถทำประกันในประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองมีความสงบมีความเปรียบเปรียบทางสังคมเศรษฐกิจนะครับการฟื้นฟูดีขึ้นและสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องและถือทิศเศรษฐกิจมหาภาคมีความเสถียรภาพดีขึ้นการเก็บรายรับของงบประมาณเกินแผนทุกๆปีอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขหนี้สินได้ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนมีความเสถียรข้างสำรองเงินตราต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคู่การแก้ไขคู่อาสาสมัครได้อย่างขาดตัวการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้สืบต่อเอาใจใส่ด้วยมาตรการต่าง และได้กำหนดเป็นเวลาแห่งศาสตร์ในปัจจุบันเคียงคู่กับผลงานและผลสำเร็จที่ยานมาได้นั้นก็ยังมีสิ่งท้าทายใหญ่และขอคงค้างจำนวนหนึ่งที่พวกเราจะต้องใจใส่เป็นพิเศษ1บรรดาปรากฏการณ์หย่อท่อในสังคมยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์การปล้นจี้ขี้ลักอื่นๆ2การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจยังบ่ทันมั่นเทียงและมีไถเอียงจะบ่บรรลุได้ตามแผนถ้าพวกเฮาบ่บุกบืนอย่างแข็งแรงแท้3ประสิทธิภาพการนำใช้ทุนบ่ทันสูงโดยเฉพาะเป็นการลงทุนของรัฐและรัฐวิสาหกิจ4อัตราเงินเฟ้อถึงว่าจะอยู่ในตัวเลขเดียวแต่ก็ยังสูงกว่าคาดหมายที่สภาแดดพ้องและมีความเสี่ยงจะสูงขึ้นถ้าราคาน้ำมันเสื่อมไฟวัตถุดิบนำเข้าระดับการนำใส่เงินตราต่างประเทศยังสูงและคลังสำรองเงินตราต่างประเทศก็ยังเบาบางหากความกดดันของอัตราแลกเปลี่ยนยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าสินค้ายังสูงนับทั้งสินค้าฟุ่มเฟือย6หนี้สินสาธารณะและพันธะสำหรับหนี้สูงฐานรายรับงบประมาณยังบ่ทันเก็บได้อย่างครบถ้วนการเคลื่อนไหวธุรกิจนอกระบบยังมีหลายอยู่7การปรับปรุงฟื้นฟูก่อสร้างเส้นทางยังศึกษาโดยเฉพาะการสร้างทางด่วนสายสำคัญยังมีความคืบหน้าและขาดแรงทุนซึ่งบ่มีทางออกที่ชัดเจน8การปราการเฮียนถึงว่าได้ลดลงเทียบใส่ผ่านมาแต่ก็ยังหลายเทียบใส่บรรดาประเทศใกล้เคียงในฐานะเป็นประธานสภาแห่งศาสตร์สุทธิสิบข้าพเจ้าจะสืบต่อเอาใจใส่ติดตามและซุกยู่การแก้ไขปัญหาคงค้างและขอยุ่งยากสิ่งท้าทายที่ได้กล่าวมานั้นและขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาแห่งศาสตร์ที่ทรงเกียรติว่า1จะเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเข้มงวด2จะจงหักภักดีซื่อสัตย์บริสุทธิ์ต่อประเทศชาติต่อประชาชน3จะร่วมกับการนำของพรรคของรัฐเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสั่งเงื่อนไขและหับประกันให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพมีความสงบปลอดภัยเศรษฐกิจสังคมได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งสืบต่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้นับมือนับดีขึ้นสืบต่อบูรณาระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้สมบูรณ์ขึ้นและก็สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคเข้าสู่ล่องเลิกและเป็นหูประธรรมจะปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศสันติภาพเอกราชแห่งชาติมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาอยู่ในภาคพื้นในโลกโดยได้ถือมอบหมายหน้าที่อันมีเกียรติสง่าและสูงส่งนี้นับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอเหียงข้อมายังการนำพรรครัฐทุกขันรวมทั้งพนักงานทหารตำรวจตลอดหอดปลาส้นมาดาเผาในขอบเขตทุกประเทศพี่น้องเสื้อสาดเล่าอยู่ต่างประเทศจงได้พร้อมกันเสิร์ตสู้นำใจทักษะเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นเสริมขยายมูลเสื้ออันดุมันขยันเพียรของศาสตร์ตั้งหน้าเขาในการปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาสางสาประเทศศาสตร์ให้เฮ็ดให้ความมุ่งหมายพัฒนาของป๋าส้นก็คือจดหมายสางประเทศมั่งคั่งเข้มแข็งป๋าส้นแห่งมีพระสุขสังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลให้ปรากฏเป็นจริงในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ขอให้พรแด่บรรดาท่านการนำพรรครัฐอดีตการนำพรรครัฐสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกประสบผลสำเร็จในภารกิจอันมีเกียรติสง่าของบรรดาท่านตลอดไปอวยพรในข้อมูลสุ่มสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจงประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ในระดับขาดหมายที่วางไว้อย่างจบงามขอแสดงความขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจต่อท่านประธานสภาแห่งชาติขอเชิญท่านประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบสิบโตยืนอยู่ด้านหน้าเวทีและขอถือเป็นเกียรติเรียนเชิญท่านทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวขึ้นมอบช่อดอกไม้ให้แก่ประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบขอเรียนเชิญ

ขอแสดงความขอบใจท่านทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบขึ้นถึงเวทีเพื่อเป็นประธานกองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองขอเรียนเชิญ

บรรทัดฐานสำนักศึกษาภาคศาสตร์แขกที่มีเกียรติปฏิบัติตามเวลาของกองประชุมต่อไปข้าพเจ้าขอเชิญท่านกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งศาสตร์ขึ้นอ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งศาสตร์เกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวขอเชิญ

เงินท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถือเงินคณะประธานกองประชุมที่เคารพและนับถือเงินบรรดาท่านการนำขั้นสูงพรรครัฐอดีตการนำขั้นสูงพรรครัฐที่เคารพและนับถือเงียนบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติเขกที่มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศที่นับถือแล้วเพลงโดยได้รับการมอบหมายจากประธานกองประชุมสมัยสมัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่21/คปจลงวันที่2ตุลา2026สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวรหนังสือเสนอเลขที่21/คปจนครหลวงเวียงจันทน์วันที่2เดือน10 2026เฮียนประธานกองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่เคารพและนับถืออย่างสูงเรื่องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอิงตามมาตรา54ข้อ7ของรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวฉบับปรับปรุงปี2025อิงตามมาตรา54ข้อ5ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2024อิงตามคำเสนอของท่านประธานประเทศแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่571/ปปป.ท.ลงวันที่1ตุลา2026ว่าด้วยการเสนอเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวอิงตามกันตุกลงของกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติครั้งวันที่2ตุลา2026คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวดังนี้ก็มาตรฐานเงื่อนไขผู้จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาว 1. มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศสามารถจัดตั้งพันขยายแนวทางนโยบายมติคำสั่งของพรรคเข้าในการคุ้มครองสี่นำและบริหารบรรดาองค์การรัฐขั้นศูนย์กลางและองค์การปกครองขั้นท้องถิ่นในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายอย่างเข้มงวด 2. มีความสะดุ้งไวและประดิษฐ์สร้างในการกำหนดนโยบายมาตรการเพื่อนำพาแก้ไขสภาพความยากในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะ 3. ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนบรรดาเผ่าเป็นผู้มีบทบาทและรับรู้จากประเทศเพื่อนมิตรและสากล 4. มีความรู้และบทเรียนประสบการณ์เกี่ยวกับเวียกงานบริหารคุ้มครองรัฐ5เป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค1สมัยขึ้นไปขอเป้าหมายผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รายงานมาครั้งถึงและผ่านการค้นคว้าอย่างลึกซึ้งที่ท้วน
ของคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบแม่นเห็นดีตามคำเสนอของท่านประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เสนอเลือกตั้งท่านสลิมไซกุมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวดังนั้นคณะประจำสภาแห่งชาติจึงเสนอมายังกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเลือกตั้งท่านสลิมไซกุมสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ได้กำหนดไว้คณะประจำสภาแห่งชาติฮักษาการแทนประธานสุนทรไสยจักรขอขอบใจ

0: ขอแสดงความขอบใจท่านกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติต่อไปขอเชิญบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติมีความเห็นต่อเป่าไม้เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีขอเชิญเชิญทางเขตหนึ่งเนาะเชิญ
1: เฮียนท่านทองรุ่นสิสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงท่านประธานคณะประธานกองประชุมที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านการนำพรรครัฐอดีตการนำพรรครัฐที่เคารพนับถือบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่10ที่นับถือข้าพเจ้าอาจสพังทองศรีปันดรสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1ประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่10ประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงจันทน์รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับอนุญาตจากท่านประธานให้ประกอบความเห็นต่อกับการเสนอเลือกตั้งท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวในครั้งนี้ผ่านการรับฟังการหนังสือเสนอของท่านประธานประเทศที่เสนอเลือกตั้งท่านเฉลิมไส้กรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวคนใหม่นั้นข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีสนับสนุนและยินดีเป็นเอกภาพอย่างสูงต่อการเสนอดังกล่าวอีกด้านหนึ่งเมื่ออิงใส่รัฐธรรมนูญกฎหมายและอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเห็นว่าท่านเฉลิมไส้กรมสิทธิ์แม่นการนำระดับสูงของพรรครัฐที่มีคุณธาตุการเมืองที่นักแน่นมีความจงหักภักดีต่ออุดมการณ์ของพรรคมีบทเรียนและประสบการณ์ในการพัวพันกับต่างประเทศบทเรียนในการสื่อนำนำพาเวียกงานในโครงเขตเศรษฐกิจบทเรียนในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมในระยะผ่านมาล้วนได้แต่ผลเป็นอย่างดีท่านเฉลิมไส้กรมสิทธิ์ได้ผ่านกระบวนการฝึกฝนหล่อหลอมจากเวียกงานตัวจริงอย่างลึกซึ้งโดยท่านแมนพนักงานรักแรงอยู่กระทรวงต่างประเทศเคยเป็นเริ่มจากขันกรมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นเอกราชทูตลาวประจำองค์การสหประชาชาติเคยเป็นห้องรัฐมนตรีเคยเป็นเลขาคณะพรรคกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10เป็นห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11และ12และในเดือนเมษาปี2016นี้กองประชุมขังประตูมรึกของสภาแห่งชาติชุดที่10ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลซึ่งเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของท่านเห็นว่าได้มีผลงานมีบทบาทมีอิทธิพลที่นักแน่นทั้งอยู่ในกงจักรการจัดตั้งพรรครัฐตลอดหอดบรรดาผลงานต่อวิธีสากลทั้งหมดนั้นนี่แม่นสิ่งอย่างยืนอันชัดแจ้งและนักแน่นถึงความสามารถในการเสียนำนำพาท่านเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีการนำที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและเป็นผู้มีบทเรียนประสบการณ์ในเรื่องงานคุ้มครองบริหารรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจและการพัวพันกับสากลเป็นอย่างดีจากผลงานและผลสำเร็จดังกล่าวท่านจึงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากศูนย์กลางพรรครัฐบาลให้รับผิดชอบหน้าที่การเมืองสูงขึ้นและสำคัญขึ้นตามลำดับเป็นเก่าๆมาท่านประธานกองประชุมและบรรณาธานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือในเงื่อนไขปัจจุบันก็คือบรรดาท่านนะครับทราบว่าสถานการณ์ภาคพื้นและสากลมีการผันแปรอย่างไวว่าและสลับซับซ้อนที่สุดซึ่งยากที่พวกเราจะสามารถคาดเดาได้พร้อมกันนี้ภายในประเทศพวกเราก็ยังเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายด้านสินโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจการเงินปัญหาภัยพิบัติธรรมศาสตร์อื่นๆขณะที่สิ่งเล็งท่วงในขาดไม้มาที่12ของศูนย์กลางภาคได้กำหนดก็คือขาดไม้ของภาคได้กำหนดในการสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอย่างแข็งแรงเคียงคู่กับหมักขาดไม้และการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของชาวเมืองพิเศษก็คือเป้าหมายประกาศสปป.ลาวลดผลจากสถานภาพด้อยพัฒนาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยบทเรียนประสบการณ์อนุดมสมบูรณ์และยาวนานของท่านเฉลิมไส้กรมสิทธิ์จะสามารถนำพาสีนำรัฐบาลร่วมกับคณะรัฐบาลพร้อมกันสืบต่ออย่างคังแห้งในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหาปีเถื่อที่10ได้มีบาดเก่าจนักแน่นแข็งแห้งและยะได้ผลสำเร็จอย่างจบงามอีกเท่านึงในนามส่วนตัวและในนามคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงจันทน์ก ขอแสดงความสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งต่อการเสนอของท่านประธานประเทศเสนอเลือกตั้งท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวในครั้งนี้ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอเพิ่นไสประเสริฐมายังคณะประธานของประชุมบรรดาทานการนำขันสูงผักรัฐบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งสระทุกๆท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จอันจงงามขอขอบใจ
0: ขอขอบใจท่านอาจสภังทองศิวันดรสมาชิกสภาแห่งสระประจำเขตเลือกตั้งที่หนึ่งต่อไปขอเชิญเขตสิบห้า
2: ขอบใจท่านประธานก่อนอื่นขอเรียนท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพนับถือแสดงความเคารพนับถือบรรดาท่านการนำอดีตการนำพรรครัฐแขกผู้มีเกียรติข้าพเจ้าอรุณไสยสุนาราชสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักขออนุญาตมีคำเห็นต่อกับการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญขั้นยุทธศาสตร์ฉะนั้นผ่านการฟังคนคั่วละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์เป็นการนำขั้นยุทธศาสตร์ผู้หนึ่งที่มีความเหมาะสมทั้งได้มาตรฐานและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์ก็เป็นการนำที่ได้ผ่านกระบวนการตัวจริงโดยการทดสอบอยู่ในของเขตเวียกงานการทูตนับแต่วัยหนุ่มจนถึงปัจจุบันปี34ปีในเวียกงานการทูตจากนั้นก็ได้มีบทเรียนมาช่วยท่านนายกรัฐมนตรีในสุดที่9สุดที่10ข้าพเจ้าก็เห็นว่ามีผลสำเร็จดีและก็ได้รับความเชื่อมั่นสูงจากท่านแถวสมาชิกพรรคพนักงานรวมไปถึงพ่อแม่ประชาชนฉะนั้นตำแหน่งนี้มีความสำคัญหลายข้าพเจ้าเองตั้งหน้าคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งก็คือในนามสมาชิกสภาแห่งชาติก็มีความเชื่อมั่นว่าท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์เองก็จะได้สืบต่อนำเอาบทเรียนที่ดีที่ท่านสอนใส่ศิพันดรพร้อมด้วยคณะรัฐบาลได้คุ้มครองบริหารในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบรรลุตามคาดหมายกับเฮียกห้องบรรดาท่านสมาชิกสภาพวกเราทั้งหมดให้การสนับสนุนเพื่อได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีความสำคัญข้าพเจ้าขอขอบใจ
0: ขอขอบใจท่านอรุณไสยสุนราชสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขต15เชิญท่านอื่นเชิญสมาชิกสภาแห่งชาติแข็งบ่อแก้ว
3: ขอขอบใจท่านประธานคนอื่นขอเรียนท่านประธานคณะประธานกองประชุมที่เคารพและนับถืออย่างสูงขอเรียนท่านทองรุ่นศิสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงขอเรียนบรรดาทานการนำอดีตการนำพรรครัฐขั้นสูงบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือบรรดาทานแขกที่มีเกียรติที่ฮักแพงข้าพเจ้าพลจัตวาแปนคำบุตรจันแพงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่5แขวงบ่อแก้วขออนุญาตมีคำเห็นต่อกับการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเพื่อเลือกตั้งเอาฐานเฉลิมไสยกมลสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวผ่านการรับฟังการเสนอมาตรฐานเงื่อนไขและศิลปวัตรการเคลื่อนไหวโดยย่อของฐานเฉลิมไสยกมลสิทธิ์เห็นได้อย่างภาวะวิสัยว่าฐานมีความนักแน่นด่านคุณฐานการเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีความหู้ความสามารถมีไหวพริบที่คล่องแคล่วในการบริหารเวียกงานฐานได้เติบใหญ่จากหลายคงเขตเวียกงานผ่านการทดสอบมอบหมายหน้าที่เวียกงานจากการจัดตั้งพรรครัฐจากวิสาการกล่าวขึ้นเป็นการนำขั้นสูงอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมีวุฒิการศึกษาระดับสูงมีประสบการณ์ในการนำพาสีนำในคงเขตเวียงานนับทั้งภายในและต่างประเทศมีผลสำเร็จและเป็นหูประธรรมซึ่งแสดงออกฐานได้เคยลงดำรงตำแหน่งเป็นรองรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรี และก็เป็นห้องนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันฉะนั้นอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขของหน้าที่การเมืองอันสำคัญนี้ที่การจะตั้งพรรครัฐไปเหนือเสือใจและเสนอเลือกตั้งให้ท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวแม่นถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมที่สุดข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าและกระตั้งหน้าให้แก่คณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่5แขวงบ่อแก้วขอยืนยันและเห็นดีให้การสนับสนุนท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวและเสนอให้บรรณาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาเขตเลือกตั้งให้การสนับสนุนและลงคะแนนเสียงเอาท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวตามการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติขอขอบใจ
0: ขอขอบใจท่านสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่5ต่อไปเชิญท่านอื่นมีความเห็นเติมคือสิบ่มีเติมแล้วเนาะถ้าว่าบ่มีความเห็นแล้วข้าพเจ้าเชิญบรรณาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติกล้าเกียมเสนอตัวเชิญเสนอตัวเซินลงคะแนนเสียงรวมคะแนนเสียง
3: เห็นรายงานท่านประธานสมาชิกสภาแห่งชาติมีนาตัวจริง160ท่านเห็นดี158ท่านเท่ากับ 100% บ่เห็นดี0บ่ออกเสียง0รวมคะแนนเสียง158เสียงเท่ากับ 100% ขอขอบใจ
0: ขอขอบใจโดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา59และกฎหมายว่าด้วยสมาชิกว่าด้วยสภาแห่งชาติมาตรา62วรรค3ที่ได้กำหนดไว้ว่ามติกองประชุมสภาแห่งชาติจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมของประชุมถือว่าของประชุมได้เลือกตั้งเอาท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมของประชุมเสนอของประชุมตบมือสมเสยนะครับขอขอบใจต่อไปขอเชิญท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวครับหน้าที่

ขอเฮียนท่านทองรุ่นชิสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพนับถืออย่างสูงเฮียนท่านซอนไซสิปันดอนประธานสภาแห่งชาติที่เคารพนับถืออย่างสูงเฮียนบรรดาท่านสมาชิกสภาที่ฮักแพงบรรดาท่านอดีตการนำพรรครัฐที่เคารพนับถืออย่างสูงบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติและฮักแพงทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความหุบุญคุณอย่างสูงต่อบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตตัวประเทศที่ได้ให้การที่ได้ความเชื่อมั่นไว้วางใจลงคะแนนเสียงรับรองการเสนอแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวตามการเสนอของประธานประเทศข้าพเจ้ารับรู้ว่านี่แม่นการมอบหมายหน้าที่การเมืองที่สูงส่งและมีความรับผิดชอบนักหน่วงแต่มีเกียรติให้แก่ข้าพเจ้าโดยเฉพาะในระยะที่ประเทศชาติของพวกเฮากำลังประเสริญสิ่งท้าทายหลายอย่างทางด้านเศรษฐกิจการเงินและสังคมทางภายในก็คือผลกระทบโดยตรงจากความเคร่งตึงของภาคพื้นและสากลข้าพเจ้าขอรับเอาหน้าที่และบทบาทดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบต่อพรรครัฐประชาชนลาวในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลตามการมอบหมายในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความหุบุญคุณอย่างล้นเหลือมายังประธานไกรสอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพพรรคบิลบุรุษในการนำพาปลดปล่อยชาติขอจดจำบุญคุณของบรรดาการนำผู้นำรุ่นก่อนบรรดาสหายเวลาสุนนักพบปฏิวัติอาวุโสทหารตำรวจและบรรดานักปฏิบัติผู้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยสัตว์ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาปราชญ์บรรดาเผ่าในทั่วประเทศที่ได้ประกอบส่วนและเข้าร่วมในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแต่ละยุคสมัยเฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเฮามีเสถียรภาพด้านการเมืองและเศรษฐกิจสังคมได้รับการพัฒนาเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นเทื่อละก้าวข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังต่อการนำพาสี่นำอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคภายใต้การนำพาสี่นำโดยกุ้งของสหายทองรุ่นชีโซลิดเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคก็คือท่านซอนไซสิปันดอนอดีตนายกรัฐมนตรีอันใดเฮ็ดให้การบริหารรัฐในระยะผ่านมามีประสิทธิผลและได้รับผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาขอขอบใจต่อทุกภาคส่วนในสังคมที่ให้การร่วมมือช่วยเหลือแก่รัฐบาลตลอดระยะที่ผ่านมาตลอดหอดการประกอบส่วนอันสำคัญของบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลคณะประธานบรรดาท่านที่นับถือและหักแพงในโอกาสรับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหน้าสภาแห่งชาติก็คือต่อหน้าประชาชนลาวบรรดาเฒ่าในทั่วประเทศข้าพเจ้าขอปฏิญาณและยืนยันว่า 1. จะจงรักภักดีต่อพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเฒ่ารับใช้ประเทศชาติและประชาชนด้วยความซื่อบริสุทธิ์สมทุกเครือแห่งสติปัญญาเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็คือรับใช้ชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ร่วมของชาติและประชาชน 2. จะนำพาคณะรัฐบาลบริหารประเทศตามหลักการแบบแผนวิธีเบียกของพรรคอย่างเข้มงวดตัดสินปัญหาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบลีกเลี่ยงแนวคิดอาชญาสิทธิ์ลีกเลี่ยงแนวคิดสวยใส่อำนาจและตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเด็ดขาดแก้ไขและต้านการสลัดบังหลวงในทันแถวพนักงานรัฐแก้ไขให้ได้คอร์ดขันจุดอุดตันการบริหารรัฐแน่ใส่เฮ็ดให้รัฐบาลสามารถรับใส่สังคมและประชาชนอย่างแท้จริง 3. จะสืบต่อภารกิจในการรับประกันให้รัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลที่เฮ็ดแท้ทำจริงเป็นมืออาชีพและเอาหมากผลของเวียกงานเป็นตัวสีบัตรผลสำเร็จของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล 4.
ยินดีรับเอาการตำหนิติชมคำคิดคำเห็นจากสังคมและคำชี้นำที่สร้างสรรค์แน่ใส่ปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อรับใช้ภารกิจพัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่สปป.ลาวเฮียนคณะประธานบรรณาธิการที่หักแพงเพื่อสืบต่อพันขยายนโยบายเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางออกแน่ใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่2ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10 2026-2030ข้าพเจ้าจะสืบต่อปฏิบัติตามมติคำสั่งของศูนย์กลางพรรคนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือแผนการสู่ส้นของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งปฏิบัติผ่านมาพร้อมเดียวกันข้าพเจ้าจะซุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบางโค้งเขตที่เป็น

0: ใครแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท่อในสังคมเช่นการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางออนไลน์และอื่นๆซึ่งในนี้จะซุ้มใส่แก้ไขปัญหาอาวุธเถื่อนตามคำสั่งของศูนย์กลางพรรคก็คือรัฐบาล4สืบต่อซุ้มใส่จะตั้งปฏิบัติเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากแน่ใส่ยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเท่าละก้าวโดยเน้นใส่การปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเส้นถนนหนทางสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะอื่นและอื่นๆ5จะยกสูงประสิทธิภาพของการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามทิศสร้างรัฐปกครองด้วยกฎหมาย6จะเพิ่มทวีการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลอย่างเป็นเจ้าการเคลื่อนไหวเวียกงานกันต่างประเทศอย่างต่างหน้าและห้าวหันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลเฮ็ดให้บทบาทสูงเด่นขึ้นในวิธีภาคพื้นและสากลเชื่อมโยงเชื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลเทื่อละ9คณะประธานบรรดาท่านที่หักแพงในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ยืนอยู่ต่อหน้าทุ่งศาสตร์และทุ่งพักที่สง่าราศีต่อหน้าบรรดาทานการนำพักรัฐบรรดาทานสมาชิกสภาและบรรดาทานแขกที่มีเกียรติข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลขอให้คำมั่นสัญญาจะเสื้อสู้มานาจิตปฏิบัติบุกบืนสูงกว่าเวลาใดมดเพื่อร่วมกับสมาชิกรัฐบาลพร้อมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายแห่งสปป.ลาวและอุทิศเหือแห้งสติปัญญาความรู้ความสามารถของตนประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อร่วมกับคณะนำของพรรครัฐทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ที่ประชาชนมอบหมายให้โดยยึดมั่นคติที่ว่าผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดสิ่งอื่นใดหมดและถือเอาประชาชนเป็นกกและอิงใส่สิทธิผลประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายและคุ้มมุ่งมั่นปรารถนาอันชอบธรรมของประชาชนพร้อมเดียวกันนี้ข้าพเจ้าก็ขอเฮียงห้องมายังบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติสภาขันแขวงที่เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวของทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นสืบต่อในการสนับสนุนช่วยเหลือติดตามกวดกล้าให้คำตำหนิติชมและประกอบคำคิดคำเห็นที่สร้างสรรค์ให้แก่รัฐบาลพร้อมกันปฏิบัติภารกิจอันใหญ่หลวงนี้ให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิผลสูงตามที่พรรครัฐและประชาชนมอบหมายให้ขออวยพรให้คณะประธานบรรดาทานการนำขั้นสูงของพรรครัฐบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติและบรรดาทานบรรดาแขกที่มีเกียรติจงมีสุขภาพเข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานที่มีเกียรติและสูงส่งของบรรดาทานขออวยพรแด่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10จงประสบผลสำเร็จตามระดับขาดหมายที่วางไว้อย่างจบงามขอขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจท่านนายกรัฐมนตรีและขอเชิญยืนอยู่หน้าเวทีต
2: ่อต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบมอบซอดอกไม้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวขอเชิญ

บรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือบรรดาทานแขกที่มีเกียรติปฏิบัติตามเวลาดำเนินกรรมสุ่มต่อไปกรรมสุ่มจะได้พิจารณารับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาส่วนต่อไปข้าพเจ้าขอเชิญท่านเฉลิมชัยกุมารสิทธิ์นายกรัฐมนตรีขึ้นรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ใส่เวลา45นาทีขอเชิญ

0: ขอเรียนท่านทองลุนศรีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพนับถืออย่างสูงเรียนท่านสนชัยสิบบันดอนประธานสภาแห่งชาติที่เคารพนับถืออย่างสูงบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่ฮักแพงบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่ฮักแพงทั้งหลายตั้งหน้ารัฐบาลข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ติดพันกับมติสภาแห่งชาติฉบับเลขที่19ทับสพส.ลงวันที่27มีนา2026ว่าด้วยการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10 2026-2030การรายงานของข้าพเจ้าจะแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคที่1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาปี2026ภาคที่2เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2027และภาคที่3ขอเสนอเนื่องจากเวลามันจำกัดฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอรายงานโดยสังเขปดังต่อไปนี้ภาคที่1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตา2026 1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแผนเงินตาระยะ9เดือนและขาดคะเนปี2026ทางด้านเศรษฐกิจมหาภาค1เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8% ย้อนคะแนนอุตสาหกรรมปรุงแต่งการลงทุนของภาคเอกชนมีการขยายตัวขแนงพลังงานไฟฟ้าสืบก็สืบต่อขยายตัวดีการบริการขายยกย่อยบริหารบริการภาครัฐและการบริการด้านที่พักอาศัยและอาหารติดพันกับคงขีดท่องเที่ยวก็ได้รับการขยายตัวซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 7% ถ้าเทียบใส่ในระยะผ่านมาแต่ก็เห็นว่าแขนงกสิกรรมมีความเสี่ยงที่จะบ่สามารถบรรลุคาดหมายย้อนการผันผวนของราคาน้ำมันเสื่อไฟเฮ็ดให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นบางกิจการก็ชะลอการผลิตบวกกับการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาภัยพิบัติธรรมชาติส่งผลกระทบต่อแขนงดังกล่าวผ่านการขาดคะเนในเบื้องต้นGDP เมื่อปี2026จะขยายตัวอยู่ในระดับ 5.1% แต่ในนั้นมันสภาแห่งชาติบางขาดไม้มันบ่อยลด 5.5% อันที่2การจัดการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐสามารถเก็บรายรับได้ 67,574.19 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 80.8% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 4.3% และขาดคะเนหมดปีจะเก็บรายรับได้ 91,813 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 110% ของแผนการหรือเท่ากับ 21.7% ของ GDP สาเหตุย้อนบรรดากิจการจำนวนหนึ่งขยายตัวดีเฮ็ดให้การเก็บรายรับเพิ่มขึ้นเป็นต้นเป็นกลุ่มบ่อแฮกลุ่มคนทรงและสางอากรกำไรและการอากรกำไรและการซุ้มใส่หันการเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับด้านรายจ่ายปฏิบัติได้ 52,734 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 65% ของแผนของแผนการและหมดปีจะสามารถจะบ่ให้เกินแผนที่สภารับรองเอาไว้บนจิตใจประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือย3ด้านเงินตาคลังซ้ำห้องเงินตาต่างประเทศกุ้มการนำเข้า5เดือนตามขาดไม้ที่สภาแห่งชาติทับห้องการค้าเกินดุล 1,356 ล้านดอลลาร์สหรัฐอัตราส่วนนี้บ่เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.95% ตามมติสภาแม่นบ่ให้เกิน 3% อัตราเงินเฟ้ออยู่เฉลี่ยใน9เดือนอยู่ในระดับ 7.9% เฉพาะเดือนกันยาอยู่ในระดับ 7.8 และหมดปีขาดว่าจะอยู่ในระดับ 7.4 หา 7.8% ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการจะลดขาดหมายที่สภาแห่งชาติกำหนดไว้คือ 5% ลบบวก2ปัจจัยต้นต่อมันเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นย้อนราคาพลังงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นน้ำมัน4ได้ซุ้มใส่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการพันปอนรักของราคาน้ำมันเสื่อไฟตามคำสั่งเลขที่40ของทับน้อยย่อว่าด้วยการเพิ่มทบีแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื่อไฟซึ่งสภาแห่งชาติได้พิจารณาผ่อนผันอัตราอากรซุ้มใส่น้ำมันเสื่อไฟเพื่อให้เป็นเครื่องมือให้แก้รัฐบาลในการดัดสมราคาน้ำมันเสื่อไฟบ่ให้นิ่งติ้งสูงเกินไปได้ดัดสมเงินตาต่างประเทศให้แก้การนำเข้าน้ำมันเสื่อไฟถึง708ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดซื้อและเป็นคลังสำรองฉุกเฉินเพื่อสนองให้สังคมหากการลงทุนปฏิบัติได้ 83,096.89 ตื่นกีบหรือเท่ากับ 90% ของแผนการและการขาดคณีมุดปีจะปฏิบัติได้ตามแผนในนี้การลงทุนจากงบประมาณภายในปฏิบัติได้ 11,449.8 ตื่นกีบหรือเท่ากับ 49.14% ของแผนการการลงทุนจากเอกชนภายในและต่างประเทศแม้นได้รับอนุมัติแล้วทั้งหมด45โครงการมีมูลค่าทั้งหมด 193,845 ตื่นกีบในนี้การลงทุนหลายกว่าหมู่แม้นแขนงไฟฟ้าและการก่อสร้างมหอดปัจจุบันมีการนำเข้าทุนตัวจริงถึง 71,647 ตื่นกีบหรือเท่ากับ 113.6% ของแผนการที่ได้กำหนดไว้โดยรวมแล้วเห็นว่าสภาพบรรยากาศของการลงทุนของภาคส่วนเอกชนมีทาเอียงดีขึ้น2ใหญ่คงเขตเศรษฐกิจได้ซุกยู่และส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตสินค้าส่งออกตามมติ04/กมสพซึ่งเฮ็ดให้การผลิตกสิกรรมหรืออุตสาหกรรมปรุงแต่งขยายตัวอันผลเน้นเป็นการผลิตเสบียงอาหารปฏิบัติได้ 2.33 ล้านตันหรือเท่ากับ 90% ของแผนการการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมและป่าไม้ปฏิบัติได้ 1,389 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ 73.17% ของแผนการมูลค่าการผลิตกสิกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมได้ปฏิบัติได้ 17,585 ตื่นกีบหรือเท่ากับ 75% ของแผนการการผลิตไฟฟ้าปฏิบัติได้ 46,779 ล้านกิโลวัตต์โมงหรือว่าเท่ากับ 79.6% ของแผนการแต่ทั้งยังได้ก็ตามเห็นว่าในแขนงกสิกรรมการผลิตข้าวเปลือกขาดคะแนนจะปฏิบัติได้เพียงแต่ 3.75 ล้านต้นหรือว่าเท่ากับ 95.2% ของแผนการที่สภาแห่งชาติได้กำหนดไว้สาเหตุมันได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมและศัตรูพืชระบาดด้านการขุดค้นหรือปรุงแต่งแร่ธาตุปฏิบัติได้ 38,240ตื่นกีบหรือเท่ากับ 89.70% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาแม้นเพิ่มขึ้น 5.71% ขาดคะแนนหมดปีจะปฏิบัติได้ 48,773 ตื่นกีบหรือว่าเท่ากับ 114.41% ของแผนการพร้อมนี้ได้เพิ่มทวีต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งเก็บซื้อขายนำเข้าส่งออกแร่ธาตุและผลิตภัณฑ์แร่ธาตุต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศได้แต่งตั้งคณะ4นำติดตามกฎก้าการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดพร้อมกันนั้นยังได้ค้นคว้ากำหนดนโยบายในการพัฒนาแร่ธาตุในระยะใหม่โดยจะได้กำหนดให้มีการสร้างตั้งโรงงานปรุงแต่งสำเร็จรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการอนุมัติโครงการใหม่ในต่อหน้าแม้นอนุมัติให้ผู้ที่มีหรือสั่งโรงงานปรุงแต่งสำเร็จรูปเท่านั้นจำกัดและก้าวไปถึงการยุติการส่งออกแฮดิบหรือแฮเข้มขุ่น ได้ซุ้มใส่ซ่อมแป้งและก่อสร้างเส้นทางทางรถไฟทางอากาศและทางน้ำให้มีความสะดวกขึ้นหลายขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้เซ็นสัญญาสัมปทานการออกแบบก่อสร้างเส้นทางรถไฟแต่ทาแขกแขวงกระมวลหาสายแดนลาวเวียดนามสืบต่อพัฒนาทาบกทาแขกแขวงกระมวลสืบต่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเวียกงานคมนาคมทางอากาศให้มีคุณภาพและรับประกันความปลอดภัยโดยเฉพาะแม้นการปรับปรุงและขยายอาคารสนามบินบัดไตและหลวงพระบางซุ้มใส่ก่อสร้างป้องกันตะฟังเชือนตามแคมป์ของอยู่แต่ละจุด3ใหญ่คงเขตวัฒนธรรมสังคม1แขนงการศึกษาอธิการและกีฬาได้ซุ้มใส่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆสำเร็จการจัดตั้งและพิธีสรุปการสอบเสียงแข่งขันนักเรียนเก่งสั้นมัธยมสั้นมัธยมศึกษาในระดับชาติประจำศกปี2025-2026และสำเร็จการสอบเสียงสั้นประถมสั้นมัธยมในศกปี2025-2026พร้อมนี้ก็ได้ส่งเสริมสายสามัญวิชาชีพปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรทั้ง12สั้นเฮียนพัฒนาปื้มแบบเฮียนปื้มคู่มือตามทิศทันสมัยได้ปรับปรุงบรรดาวิทยาลัยคู่ในทั่วประเทศโดยยุบโฮมเข้ากันและสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติและกะเกี้ยมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามและโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียได้แก้ไขปัญหาคู่อาสาสมัครสำเร็จด้วยพื้นฐานโดยบรรจุโควต้ารัฐกรเข้าในกำลังป้องกันชาติและโควต้าทดแทนตามจำนวนที่ส่วนสูญเสียไป2แขนงสาธารณสุขได้ซุ้มใส่ปฏิบัติเบียกงานให้วัคซีนกันพยาธิในขอบเขตทั่วประเทศได้ปรับปรุงและปฏิบัติเบียกงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กได้ประเมินเบียกงานคุณภาพการบริการปินปัวหาดี1พอใจอยู่ห้องหมอแขวงหลวงพระบางและอุดมไซและเอาใจใส่การเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิตามฤดูกาล3คะแนนแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้ส่งเสริมบรรดาสถาบันบรรดาสถานพัฒนาสีมือแห่งงานและหัวหน่วยแห่งงานฝึกและพัฒนาสีมือแห่งงานเพื่อตอบสนองตามความห่องต้องการของแห่งงานตลาดให้เป็นในรูปแบบต่างๆจัดหาเวียเคล็ดงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานในภายในและต่างประเทศได้ถึง 119,382 คนลื่นแผนการถึง 45.23% ขยายการคุ้มครองหัวหน่วยวิสาหกิจเพิ่มใหม่ได้ทั้งหมด 1,138 หัวหน่วยลื่นแผนการถึง 45.47% และขยายอัตราการปกคุ้มประกันสังคมโดยการขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบได้ 41,814 คนหรือว่าเท่ากับ 50% ของแผนการได้ค้นคว้าและขออนุมัติงบประมาณจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจรับใช้การปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยตามดำรัด57/รบได้จำนวน 7,290 ทานลื่นแผนการ376%ซึ่งมติสภาแห่งชาติเป็นกำหนด 1,530 ทันเป็นเงินทั้งหมด 125,000 เป็นเงินทั้งหมด 125.67 ตื้อกีบและให้พนักงานเซียวองค่าจำนวน 41 ทันเป็นเงิน 200.02 ล้านกีบขยายการนำใส่ระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานภาคส่วนธุรกิจโดยได้มอบuser หรือว่า password ให้แก่ให้แล้วทั้งหมด403หัวหน่วยมีการนำใส่หลายกว่า200หัวหน่วยลื่นแผนการ 200% 4คะแนนวัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ซุกอยู่ท้องถิ่นสร้างครอบครัววัฒนธรรมสร้างบ้านวัฒนธรรมสร้างบ้านวัฒนธรรมตัวแบบ สร้างเมืองวัฒนธรรมให้ได้หรือให้ใกล้เคียงกับมติสภาแห่งสาธารณพองสำรวจเก็บกำข้อมูลขึ้นทะเบียนในแขนงวัฒนธรรมสำเร็จแล้วจำนวนหนึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสากลเข้ามาท่องเที่ยวอยู่สปป.ลาวได้ถึง3,279,241เถื่อคนหรือว่าเท่ากับ 73% ของแผนการประจำปีขาดคะเนหมดปีจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้3,664,568เถื่อคนหรือเท่ากับ 81.8% ของแผนการสร้างรายรับมูลเวียนจากการท่องเที่ยวได้$960 ล้านสำเร็จเวียกงานการสำรวจการกำหนดเขตดินแหล่งท่องเที่ยวได้2แห่งตามแผนที่สภาแห่งสาธารณพองสำเร็จการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางให้เทศบาลเมืองท่องเที่ยววังเวียงสำเร็จการรับรองแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของสปป.ลาวสำหรับปี2026ถึง2030สำเร็จการหัวมือในการแก้ไขปัญหาทั่ว $0โดยได้ลงกวดกล้าหาญคล้ายเครื่องทีละนึกที่ได้รับการรายงานเกี่ยวกับการบังคับซื้อราคาแพงบ่มีคุณภาพสำเร็จการจัดฝึกอบรมนำใส่ระบบอนุญาตนำเข้านักท่องเที่ยวแบบทางออนไลน์เพื่อหันเป็นทันสมัย 4. การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้ซุกอยู่ผักส่วนต่างๆสุมทื่นห้อนเขาใส่เนี่ยเวียกงานการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่บรรดาเมืองทุกข์ยากและจุดสุมพัฒนาต่างๆได้สำเร็จการสร้างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งได้ถูกรับรองจากสภาแห่งชาติแล้วและได้ปรับปรุงดำรัด348/ร.บ.ว่าด้วยมาตรฐานการพ้นทุกข์และมาตรฐานการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพเงื่อนไขตัวจริงหาใหญ่เวียกงานคุ้มครองและการบริหารรัฐได้ซุ้มใส่ปรับปรุงกงจักรบรรดากระทรวงและท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะการสร้างตั้งตะแสงมาฮอดปัจจุบันได้ประกาศสร้างตั้งตะแสงเป็นทางการทั้งหมด562ตะแสงหรือเท่ากับ 90.5% ของแผนการ5ปีซุ้มใส่การหันเปลี่ยนการบริหารรัฐเป็นทันสมัยจากระบบเอกสารแบบดังเดิมไปสู่ระบบดิจิตอลเทื่อละ9โดยเริ่มนำใส่ระบบของการทันสมัยหรือว่า e-office ระบบสื่อสารภาครัฐหรือว่า g-chat ระบบจัดเก็บและนำใส่เอกสารห่วมกันและอื่นแต่ปรับปรุงระบบและกลไกการสนองการบริการผ่านประตูเดียวให้สะดวกปองไว้และมีความโปร่งใสขึ้นกว่าเก่าโดยได้ซุกอยู่บรรดาแขวงเมืองสร้างศูนย์บริการประตูเดียวสำเร็จ7ศูนย์ซึ่งปัจจุบันในทั่วประเทศมีทั้งหมด87ศูนย์ขันแขวงมี16ศูนย์และขันเมืองมี71ศูนย์เห็นว่าลื่นแผนการที่ว่างไว้ได้ค้นคว้าปรับปรุงและสร้างกฎหมายจนมา17ฉบับดำรัดจำนวน5ฉบับ6เวียกงานป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบได้สืบต่อซุ้มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปองซ้นหอบด้านอย่างตั้งหน้าและสำเร็จขาดหมายสามารถรับประกันรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองและความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมโดยพื้นฐานได้ซุ้มใส่จัดตั้งปฏิบัติ4หน้าที่ใหญ่16แผนงานและ4แผนงานใหญ่29โครงการของกำลังปกสคำสั่งเลขที่27ทับนอย่อว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปกติกั้นย่อท่ออย่างตั้งหน้าเอาใส่ปกปักรักษาเขตชายแดนเฮ็ดให้มีความสงบโดยพื้นฐานซุ้มใส่สร้างเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทอย่างมีจุดซุ้มสกัดกั้นและต้านการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบอดี้พร้อมนั้นได้ซุ้มใส่แก้ไขปัญหายาเสพติดปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะ โดยเฉพาะขี่ลักกัดแงะแก้ไขกลุ่มแก้งคอมเซนเตอร์และอื่นเพื่อรับประกันให้สังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย7เวียกงานการพัวพันหุ้มมือกับสากล ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมย่ำบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเข้าร่วมบรรดากองประชุมสากลของการนำพรรครัฐเพื่อขยายการพัวพันแบบหลายทิศหลายฝ่ายหลายรูปแบบและหลายระดับต้อนรับการนำขั้นสูงจากต่างประเทศเป็นเจ้าการในการจัดกองประชุมหรือเข้าร่วมกองประชุมทั้งในขอบสองฝ่ายหลายฝ่ายทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศสามารถที่ราคาได้ว่าพวกเฮายังสืบต่อญาติแยงได้ความไว้เนื้อเชื่อใจการช่วยเหลือการร่วมมือจากบรรดาประเทศและคู่ร่วมพัฒนาอื่นยกสูงภาพพุทธบทบาทสื่อเสียงและผลประโยชน์ของชาติในเวทีภาคพื้นและสากลได้อย่างดีคณะประธานบรรดาท่านที่มีเกียรติเคียงคู่กับผลสำเร็จที่กล่าวมานั้นก็ยังเห็นว่ายังมีปัญหาจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้ที่ปฏิบัติยังบ่ทันได้ดีและยังเป็นสิ่งท้าทายเป็นต้นหนึ่งถึงว่าเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวพวกเฮาสืบต่อมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีสิ่งท้าทายต่อเสถียรภาพโดยเฉพาะผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและภายในการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในตลาดโลกส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติขาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในปี2026บ่บรรลุตามแผน2การพันขยายมาที่04กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเป็นเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองยังมีความศักษาและบ่เป็นหุบประธรรมการขุดค้นและนำใส่ทาแห้งของประเทศและท้องถิ่นเพื่อกลายเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็งสมใส่ภายในและส่งออกยังบ่ทันเคียงคู่กับทาแห้งตัวจริงโดยเฉพาะการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าถึงแม้ว่าจะมีความพยายามแต่ก็ยังบ่ทันเข้มแข็งเท่าที่ควร3ถึงว่ารายรับจะมีทาเอียงขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่สิ่งแต่ยังมีสภาพการหัวไหลและการลักลอบลบหนีภาษีอากรโดยเฉพาะรถเถื่อนสินค้าเถื่อนยังมีจำหน่ายบ่น้อยการฐานรายรับยังอิงใส่แขนงทรัพยากรธรรมชาติหลายกว่ารายรับที่มาจากฐานที่มีความยืนยงสินที่ดินการขยายอากรมูลค่าเพิ่มการเช่าค่าสัมปทานและอื่นการแบ่งขั้นคุ้มครองการเก็บรายรับระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นยังบ่ทันจะแจ้งโดยเฉพาะการรับจากโครงการขนาดใหญ่การหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับยังมีความศักษา 4. การพัฒนาพื้นฐานโครงรางโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งยังมีความคืบหน้าซาและบ่ทันกับความมีห้องต้องการในการสมใส่การบริการโดยเฉพาะบรรดาเส้นทางจำนวนหนึ่งที่ได้รับผลเสียหายจากภัยน้ำท่วมเฮ็ดให้การขนส่งพบความยุ่งยากและบรรดาโครงการที่นอนในนโยบายสุขยู่ส่งเสริมการก่อสร้างซ่อมแปลงในระยะใหม่ตามมติ100/165/สพช. 5. กลไกการประสานงานและการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจยังบ่ทันมีความโรงเรียนมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและแก่ยาวเวลาการคุ้มครองติดตามและการกวดกล้าโครงการสัมปทานต่างๆได้รับที่ได้รับอนุญาตแล้วนั้นบ่ทันเข้มแข็งยังมีการลักลอบการขุดค้นแร่ธาตุการลักลอบตัดไม้อยู่เขตป่าสงวนในบางท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 6. การพัฒนาวัฒนธรรมสังคมถึงแม้ว่าทุกภาคส่วนจะได้เอาใจใส่แต่ยังมีการปะละการเฮี้ยนเพิ่มขึ้นขาดแคลนแรงงานที่มีสีมือในบางอุตสาหกรรมอยู่ภายในและแรงงานจำนวนหนึ่งไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแบบบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการบริการรักษาสุขภาพอยู่เขตชนบทยังบ่ทั่วถึงรวมทั้งการซักยาและอุปกรณ์การแพทย์ยังขาดแคลน 7. กลไกการประสานงานระหว่างแขนงการที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองที่ดินและการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ดินการประเมินมูลค่าที่ดินยังบ่ทันกลมเกี่ยว 8. การนำใส่ทรัพย์สินของรัฐโดยเฉพาะดินรัฐภาชนะของรัฐการนำใส่ไฟฟ้าน้ำประปาของสำนักงานองค์การและพนักงานรัฐแต่ละขันยังมีลักษณะฟุ่มเฟือย 9. บรรดาปรากฏการย่อท้อในสังคมเป็นต้นอุบัติเหตุการปุ้นจี้การขาขายยาเสพติดการจุดปลาเฮ็ดให้เป็นมลพิษทางอากาศการขยายตัวการตัวย่อหลอกลวงพันระบบโทรคมหรือว่าคอลเซ็นเตอร์อักขีไปเรียนอื่นยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง10การสร้างฐานข้อมูลของบรรดาแขนงการท้องถิ่นเพื่อรับใช้การสร้างติดตามและประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยังบ่ทันเป็นระบบเชื่อมโยงกันและทันสมัยเถื่อภาค2ทิศทางและแผนชุดชุมในระยะ3เดือนท้ายปี2016สืบต่อจะตั้งปฏิบัติทิศทางและขาดไม้และเรื่องงานบริมสิทธิ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2016มติสภาแห่งชาติฉบับเลขที่177ทับสปส.ลงมาที่21พฤศจิกายน2565มติฉบับเลขที่03ทับสปส.ลงมาที่27กรกฎาคม2566และดำรัสเลขที่08ทับย่อโดยซุ้มบางเบียกงานมาตรการต้นต่อจำนวนหนึ่งดังนี้1เบียกงานการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสุขยู่ส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารให้ได้ตามแผนเพื่อรับประกันการสนองให้ตลาดอยู่ภายในเพียงพอโดยเล็งใส่ปลูกพืชและดูแลงเพื่อทดแทนผลเสียหายภัยพิบัติน้ำท่วมพร้อมนี้เล็งฟื้นฟูปรับปรุงและก่อสร้างชลประทานสนองแนวพืชพันธุ์แนวพืชสัตว์ฝุ่นปุ๋ยให้ทันกับฤดูการผลิต2เล็งซ่อมแป้งบรรดาเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะบรรดาเส้นทางเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับแนวทางเศรษฐกิจต่างๆทางหลวงแห่งชาติและบรรดาเส้นทางเข้าหาเขตการผลิตและท่องเที่ยวให้สามารถใช้ได้เป็นปกติ 3. สุกยู่ติดตามและกวดกาการผลิตแห่ธาตุเพื่อส่งออกให้ปฏิบัติตามระเบียบและการที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะแม้นโครงการที่ได้อนุมัติแล้วไปเคียงคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่ธาตุที่มีทาแห้งทางด้านปรุงแต่งภายในเป็นต้นแห่ค่ำแห่ท้องเกลือโพแทสและบอกซิตตามนโยบายพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่ 4. สุกอยู่โครงการสร้างโครงรางพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ได้อนุมัติให้เซ็นสัญญาสามารถเริ่มปฏิบัติโดยไวเป็นต้นทางด่วนเวียงจันทน์บ่อเต็นทางด่วนแต่ปากสั้นสายแดนลาวเวียดนามทางรถไฟทาแขกหาสายแดนลาวเวียดนามและอื่นหาเพิ่มทวีการโฆษณาหรือดึงดูดการท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวดึงดูดเพื่อสู้ส้นให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยี่ยมยามเราให้บรรลุตามขาดหมาย 4.46 4.46 ล้านเถื่อคน 2. การคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคเพิ่มทวีการขยายฐานรายรับภายในเคียงคู่กับนโยบายด้านรายจ่ายงบประมาณให้หัดกุ้มและมีจุดสุ่มตามดำรัสฉบับเลขที่205ทับย่อให้หลายขึ้นโดยสุ่มใส่เพิ่มทวีการหันหัวหน่วยธุรกิจเข้าสู่ระบบการเก็บรายรับแบบทันสมัยโดยเฉพาะการขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มการนำใส่ใบเงินอิเล็กทรอนิกส์กวดกาขึ้นพันธะจากรายรับทรัพย์สินที่ยังเห็นว่าบางประเภทรายรับจัดเก็บได้ลดลงพร้อมนี้ก็สืบต่อปรับปรุงและขยายการนำใส่ระบบทันสมัยในการคุ้มครองการเงินแห่งรัฐเล็งกวดกาขึ้นประสิทธิผลของการรายจ่ายในบางประเทศบางรายการเพิ่มทวีการหัดพุ่นด้านรายจ่ายงบประมาณบริหารอันที่2สืบต่อปฏิบัตินโยบายเงินตาแบบผสมโดยผ่านเครื่องมือนโยบายเงินตาให้สอดคล้องกับสภาพและทันกับแต่ละระยะเช่นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานปริมาณเงิน M2 อัตราเงินแห่ฝากบังคับและอื่นสืบต่อคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความสงบโดยกำหนดอัตราอ้างอิงให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มทวีการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกและการลงทุน จากต่างประเทศให้หลายขึ้นกว่าเก่าสุกยู่การพัฒนาตลาด LFX หรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้มีความเข้มแข็งและกว้างขวางกว่าเก่าร่วมทั้งการเชื่อมจอดฐานข้อมูลลงทุนส่งออกระวังแขนงการต่างๆอย่างเป็นระบบครบสุด 3. สืบต่อแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื่อไฟตามคำสั่ง40/ย่อว่าด้วยการสอกหาแรงน้ำมันเสื่อไฟใหม่เพื่อลดพรการพึ่งพาจากแรงเดียวและสืบต่อส่งเสริมการนำใส่พลังงานทางเลือกและส่งเสริมการนำใส่รถไฟให้เพิ่มขึ้นภาคที่2 เสนอทิศทางแผนการแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2017ทิศทางร่วมสืบต่อหับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนพื้นฐานการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้าน2สุกยู่การสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองตามทายแห่งบ่มซ่อนของชาติของท้องถิ่นเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศมองไว้มีคุณภาพยืนยงสืบต่อแก้ไขปัญหาเข่งห้อนทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้น 3. สุ่มใส่การสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทันแถวนักเรียนรู้ปัญญาชนให้สามารถตอบสนองให้แก่การสร้างประเทศชาติในเงื่อนไขใหม่สามารถประกอบส่วนเข้าในการค้นคว้าพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัฒนธรรมหรือการประดิษฐ์คิดสร้างหรือปัญญาและปัญญาประดิษฐ์ให้นับมือนับหลายขึ้นโดดเด่นสูงโดดเด่นขึ้นส่งเสริมอนุรักษ์รักษาเสริมขยายวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมุ่นเสื่ออันดีงามของชาติ 4. ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนปรับปรุงและก่อสร้างหากฐานการเมืองที่มีความเข้มแข็งหนักแน่น 5. พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมส่วนตามทิศสีเขียวยืนยง 6. เพิ่มทวีการหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์องค์การจัดตั้งสากลอย่างเป็นเจ้าการเคลื่อนไหวเวียกงานกับต่างประเทศอย่างต่างนาและห้าวหันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลมีบทบาทสูงเด่นขึ้นในพื้นที่ภาคพื้นและสากล 7. ยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามทิศสร้างรัฐปกครองด้วยกฎหมายแผนชุดสุ่มสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2017แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2017แมนแผนปีที่2ของการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปี2016-2030ฉะนั้นในปี2017รัฐบาลได้วางขาดไม้สู่ส้นให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP ขยายตัวในระดับ 5.8% ขึ้นไปและสู่ส้นเก็บรายรับทั้งหมดให้ได้ 104,475 ตื้อกีบเทียบใส่แผนประจำปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 24.97% หรือว่าเท่ากับ 21.87% ของ GDP ในนี้รายรับภายในจะบรรลุได้99,275 ตื้อกีบเทียบใส่ปี2016แม่นจะให้เพิ่มขึ้น 26.46% หรือว่าเท่ากับ 20.78% ของ GDP และรายจ่ายงบประมาณ 104,475 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 21.8% ของ GDP เป็นงบประมาณสมดุลโดยจะสุ่มใส่ปฏิบัติเบียกงานชุดสุ่มจำนวน1ดังนี้1ทางด้านเศรษฐกิจจะสุ่มใส่คุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคให้มีเสถียรภาพโดยเร่งใส่การแก้ไขปัญหาเข่งห้อนทางด้านเศรษฐกิจการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินอัตราแลกเปลี่ยนและหนี้สินภายในและต่างประเทศสืบต่อปฏิบัติเบียกงานในการสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ตามมติ04ของศูนย์กลางพรรคของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่2ขยายฐานรายรับงบประมาณที่ยืนยง โดยเฉพาะรายรับจากอากรมูลค่าเพิ่มอากรที่ดินค่าธรรมเนียมต่างๆและอื่นให้เพิ่มขึ้นพร้อมนี้ก็ค้นคว้าปรับปรุงอัตราภาษีอากรการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยหรือลดพรกันใส่จ่ายเงินตาต่างประเทศที่บ่จำเป็นเล็งการหันเป็นทันสมัยในการคุ้มครองรายรับรายจ่ายงบประมาณเพื่ออัดซองวางการหัวไหลของงบประมาณเล็งเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จเพื่อเป็นข้อมูลในการเก็บรายรับงบประมาณพร้อมทั้งนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่3สุขอยู่การส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าและส่งออกติดพันกับการนำเข้าพร้อมทั้งคุ้นขั้วมาตรการจำกัดและการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยที่บ่มีความจำเป็นคุ้มครองราคาสินค้าและเสบียงอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ให้มีการขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจและมีมาตรการต่อผู้ละเมิดอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความอ่อนไหวต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 4. จะทุกอยู่คนคุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุตามนโยบายในระยะใหม่ของรัฐบาลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการส่งออกโดยเฉพาะสร้างนิคมอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุสืบต่อเพิ่มทวีการคุ้มครองการประเมินโครงการลงทุนแห่ธาตุและการหันโครงการรูปแบบทดลองไปสู่รูปแบบปกติให้สำเร็จตามมติสภาแห่งชาติหาจะสุ่มใส่กันสุกอยู่บรรดาโครงการไฟฟ้าที่พ่วงดำเนินก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนสามารถดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าจากน้ำลมแสงตะวันสีวามวลและอื่นโดยเฉพาะบรรดาโครงการส่งออกไฟฟ้าได้มีสายที่ได้มีสัญญาสนองไฟฟ้าไปแล้ว 6. สืบต่อก่อสร้างและซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางคมนาคมทางบกทางล่างทางน้ำและทางอากาศตามแนวทางเศรษฐกิจต่างๆทางหลวงแห่งชาติทางหลวงของแขวงเมืองเส้นทางเข้าถึงแรงการผลิตและการบริการให้คุณภาพดีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเป็นต้นเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางเลข13เหนือ13ใต้เส้นทางเลข8เลข9เลข12และอื่นสืบต่อปฏิบัติบรรดาโครงการที่นอนในนโยบายสุขอยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ตามมติฉบับเลขที่165/สพส.ลงวันที่26มิถุนายน2565 7คุ้มครองติดตามการกวดกาบรรดาโครงการลงทุนเอกชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดเพื่อลดพรผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8. เพิ่มทวีการคุ้มครองปกป้องรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิผลและสร้างผลประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศชาติตามทิศสีเขียวและยืนยงด้านวัฒนธรรมสังคมสุมใส่ยกสูงคุณภาพการเรียนการสอนในระบบศึกษาโดยสุมใส่ปรับปรุงหลักสูตรระบบสายสามัญ6+3+3ฝึกอบรมฝึกอบรมคู่สั่นป.1 ป.2 ป.3 เพื่อเกี่ยมเริ่มจัดตั้งปฏิบัติศกปี2017-2018ปรับปรุงปื้มเฮียนวิชาเฮียนวิชาการวิธีการสอนและเน้นใส่การอ่านการเขียนคิดไรให้เป็นพื้นฐาน2สุขอยู่ส่งเสริมการนำใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือ AI เข้าในการชี้สอนการเรียนให้มีคุณภาพ3เวียกงานกีฬาและส่งเสริมการและฝึกซ้อมกีฬาที่มีพรสวรรค์เพื่อเกี่ยมพร้อมสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากล 4. สืบต่อยกระดับห้องหมอระดับต่างๆให้ได้มาตรฐานและทันสมัยไปพร้อมกับการขยายการสนองการบริการรักษาให้ได้ขั้นพื้นฐานในทั่วประเทศโดยเฉพาะเขตชนบทและห่างไกลสอกเลี่ยงซุ้มใส่เวียกงานโภชนาการและเวียกงานสัญญาป้องกันพยาธิหากส่งเสริมภาครัฐและเอกชนฝึกและพัฒนาชีมือแห่งงานให้มีความหลากหลายวิชาชีพและปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการพัฒนาชีมือแห่งงาน ปรับปรุงเวียงงานกองทุนประกันสังคมและประกันสุขภาพให้มีประสิทธิผลเอาใจใส่การปฏิบัตินโยบายสืบต่อผลงานและนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานหรือคุณงามความดีต่อภารกิจปฏิวัติศาสตร์ประชาการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและสืบต่อขยายตานางปกป้องด้านสังคมให้มีอัตราปกคุ้มหลายขึ้นสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขการเข้มแข็งในการในเบี่ยงงานแก้ไขการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและเบี่ยงงานเตรียมความพร้อมรับมือและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยธรรมชาติ6สุ่มใส่พัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติหาเบี่ยงงานเบี่ยงชุดสุ่มและโครงการบริมสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากส่งเสริมทุกภาคส่วนประกอบส่วนเข้าในการเข้าในเบียกงานดังกล่าวให้เข้มแข็งกว่าเก่าซุ้มใส่สร้างอาชีพและแรงรายรับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐาน7ส่งเสริมการอนุรักษ์ปกปักรักษาฟื้นฟูและเสริมขยายคุณค่ามรดกทางด้านวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้ได้รับการสืบทอดแบบยืนยงพัฒนาเบียกงานสื่อมวลชนให้มีคุณภาพทันสมัยและกลายเป็นกระบอกเสียงพันขยายทิศทางนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภาคในรัฐเบียกงานการปกครองและการบริหารรัฐและยุติธรรมสืบต่อก่อสร้างปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขและสภาพในปัจจุบันแน่ใจให้การคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมมีความหัดกุมและบองไว้สืบต่อปรับปรุงการบริหารรัฐให้มีความทันสมัยกระทัดรัดและบองไว้ปรับปรุงกลไกระเบียบการและความรับผิดชอบระหว่างศูนย์กลางกับท้องถิ่นสุ่มใส่การจัดตั้งตาแสงให้สำเร็จตามขาดหมายของแผนการหาปีรีบางไว้พร้อมทั้งติดตามและประเมินตาแสงที่ได้เคลื่อนไหวแล้วเบียงงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบสืบต่อปฏิบัติรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองที่นักแน่นให้สังคมมีความสงบจัดตั้งปฏิบัติเบียงงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบตามที่ได้กำหนดไว้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ก่อสร้างหากฐานการเมืองพัฒนาชนบทหอบด้านโดยซุ้มใส่รับประกันให้ประเทศชาติสืบต่อมีความสงบแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมเอาใจใส่การกวดกล้าพื้นฐานจุดขามลอยโดยเฉพาะบริเวณชายแดนระหว่างประเทศแขวงต่อแขวงโดยจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจในการกวดกล้าติดตามสกัดกั้นตามพื้นที่ล่อแหลมซุ้มใส่เวียกงานต้านและสกัดกั้นการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์รวมทั้งการนำใส่สื่อออนไลน์เพื่อโจมตีแนวทางนโยบายของพรรครัฐการนำขันสูงระบอบใหม่ของพวกเราเวียกงานการพัวพันหัวมือกับต่างประเทศสืบต่อปฏิบัติและกับพันขยายการหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรคู่ควมพัฒนาให้แข็งแห้งและกว้างขวางกว่าเก่าเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติการหัวมือที่สปป.ลาวได้ลงนามในให้มีประสิทธิผลและสร้างผลประโยชน์เขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนอกนั้นสุ่มใส่ปฏิบัติแผนหัวมือสองฝ่ายกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ขอบการหัวมือหลายฝ่ายในอนุภาคพื้นให้มีประสิทธิผลสูงสืบต่อเคลื่อนไหวเรียกงานการต่างประเทศอย่างมีพิบัยและทันสภาพตามทิศการทูตป้องกันเหตุบุกทะลุแบบบุกทะลุพร้อมกันนั้นการเคลื่อนไหวเบี่ยงงานการต่างประเทศก็ต้องซุ่มใส่การถูกเศรษฐกิจรับประกันประสิทธิผลบนจิตใจประหยัดมัธยัติมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติ 1. บรรดาเบี่ยงงานชุดซุ้มของรัฐบาลให้เป็นหันบรรดาเบี่ยงงานชุดซุ้มของรัฐบาลให้เป็นแผนการโครงการให้เป็นอันละเอียดพร้อมทั้งแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาประจำปี2027ให้แต่ละภาคส่วนทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่น สองแต่งตั้งคณะหาพิชอบเฉพาะเพื่อติดตามเวียกงานเข่งห้อนพร้อมทั้งการพร้อมทั้งรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีต่อกองประชุมนายกห้องนายกและกองประชุมรัฐบาลอย่างเป็นปกติเพิ่มทวีการหันเป็นทันสมัยในคงเขตในทุกคงเขตเวียกงานจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้การคุ้มครองและบริหารรัฐมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสุขอยู่และส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐเอกชนองค์การจัดตั้งสากลการจัดตั้งองค์การจัดตั้งทางสังคมประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนรวมทั้งเพิ่มทวีการประสานงานอย่างกลมเกลียวในการปฏิบัติเวียกงานต่างๆให้มีประสิทธิผลสุขอยู่ติดตามประเมินการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2017อย่างเป็นปกติแล้วสรุปรายงานต่อสภาแห่งชาติภาคที่3ข้อเสนอผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงแผนตัวจริงแผนงบประมาณของบรรดากระทรวงองค์การและบรรดาแขวงที่ได้รับค่าบริการและกองทุนเห็นว่าหลายหัวหน่วยสามารถเก็บรายรับค่าบริการและกองทุนของตนได้เพิ่มขึ้นเทียบใส่แผนเบื้องต้นเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวดีขึ้นมีเงินเกินแผนในปี2025ของท้องถิ่นและการเพิ่มแผนรายจ่ายปกติที่ขาดว่าจะบ่เพียงพอฉะนั้นจึงเสนอขอดัดแก้งบประมาณแห่งรัฐในปี2026ดังนี้1ดัดเสนอดัดแก้รายรับเพิ่มจาก 83,600 ตึกกีบมาเป็น 85,181.94 ตึกกีบถือว่าเพิ่มขึ้น 1,581 ตึกกีบ 2. เสนอดัดแก้รายจ่ายเพิ่มจาก 81,400 ตึกกีบมาเป็น 91,787 ตึกกีบหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 ตึกกีบ 3. การขาดดุลเพิ่มขึ้นจากเกินดุล 2,200 ตึกกีบมาเป็นขาดดุล 6,605 ตึกกีบเพิ่มจาก 0.53% มาเป็นลบ 1.58% ของ GDP ซึ่งมีแรงทุนห้องรับแล้วและทั้งเป็นการนำใช้ครบประมาณใบขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมของท้องถิ่นสำหรับรายละเอียดทั้งหมดเป็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2026ตัวเลขขาดไม้สำหรับ2027และการดัดแก้งบประมาณได้มีอยู่ในเอกสารที่ทางรัฐบาลได้แจกย้ายให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแล้วสนั่นการรายงานของข้าพเจ้ามหอดนี้ก็เป็นสิ่งสุดตอนนี้ข้าพเจ้าจึงขอเสนอให้คณะประธานและบรรณาธิการสมาชิกสภาพิจารณาและประกอบคำคิดคำเห็นให้แก่บทรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลสีข้าพเจ้าได้รายงานต่อที่ประชุมสภาในมื้อนี้ฉะนั้นอีกท่านหนึ่งข้าพเจ้าก็ขอประกอบใจนำกองประชุมสภาและอวยพรให้กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติประสบผลสำเร็จตามระดับขาดหมายขอขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจแทนนายกรัฐมนตรีที่ได้ต่างนายรัฐบาลรายงานต่อกองประชุมอิงใส่เวลาของกองประชุมต่อไปขอเชิญบรรดาท่านการนำพรรครัฐอดีตการนำพรรครัฐเขตที่มีเกียรติสมาชิกสภาแห่งชาติพักผ่อนพักผ่อน15 นาทีเนาะแล้วพอเขามาสืบต่อกองประชุมเชิญพักผ่อน

0: ท่านผู้ฟังที่ขลุ่มที่ท่านฟังไปนั้นก็จะเป็นการถ่ายทอดในภาคเศร้าที่เราจะสรุปย่อท่านฟังขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก่อนจะไปฟังเพลงจากกันทางสถานีพวกเรา
1: เจ้าซึ่งในตอนเศร้ามื้อนี้เนาะการดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่สิบนี้ก็ได้มีการดำเนินมาแล้วก็มีการเลือกตั้งเนาะเอาท
0: ่
1: านสอนไสศรีพันดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติสมัยที่สิบเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็ถือว่าการลงคะแนนเสียงเป็นที่ดีถึง158ท่านก
1: ็
0: ถือว่าเป็นคะแนนที่ว่าส่วนหลายห้อยส่วนห้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ได้เลือกเอาท่านเฉลิมไสกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งคะแนนเห็นดีนี่มัน158กัน
0: เจ้าก็ถือว่านั่นก็เป็นรายงานย่อๆในตอนเช้าให้ท่านได้รับทราบกันก่อนวันนี้พวกเราจะให้ท่านไปฟังเพลงจากทางสถานีพอก่อนจะหน่อยจึงกลับเข้ามาสุริยาการถ่ายทอดต

0: ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติ
1: เจ้าซึ่งในตอนพักเช้าเนาะ
0: เจ้าที่ท่านได้ฟังผ่านไปวันหนึ่งนั่นก็คือเป็นการรายงานของท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราปี2026และก็ทิศทางแผนการปี2027ต่อกองประชุมสมัยแห่งชาติต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสมัยแห่งชาติสุดที่10ที่ผ่านไปเมื่อกี้วันนี้พวกเขาจะให้ท่านมาฟังคืนดินเรื่องเกี่ยวกับทิศทางแผนการในตัวนา
1: เจ้าซึ่งท่านก็ได้มีการเสนอทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในปี2027เนาะก็คือ1ก็คือสืบต่อหาประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนพื้นฐานการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านและก็ทิศทางที่2ก็คือยู่แห่งการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตามทายแห่งบ่มซ่อนของชาติและท้องถิ่นตัวที่3ก็คือแม่นสุ่มใส่ก่อสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทันแถวนักเรียนผู้ปัญญาชนสามารถตอบสนองให้แก่การสร้างสถาประเทศชาติในเงื่อนไขใหม่แล้วก็ที่4ก็คือปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนทิศทางที่5ก็คือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมส่วนตามที่สีเขียวและยืนยง
0: เจ้า
1: ทิศทางที่6ก็คือเพิ่มทวีการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลอย่างเป็นเจ้าการและทิศทางที่7ก็คือยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมตามทิศสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมาย
0: เจ้าวันนี้สำหรับแผนเลือกที่สุ่มในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2027นั้นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2027เป็นแผนปีที่2ของการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ตั้งแต่2026นี้ไปจนฮอด2030ฉะนั้นในปี2027รัฐบาลได้วางคาดหมายสู่สนให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP ขยายตัวอยู่ใน 5.8 ส่วนร้อยขึ้นไปและก็สู่สนเก็บได้ครับทั้งหมดแม่นให้ได้อยู่100,000กว่าตื้อกีบเทียบใส่แผนของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้นอยู่ 24.97 ส่วนร้อยเท่ากับ 11.87 ส่วนร้อยของ GDP ในนี้รายหับภายในเป็น 99,000 กว่าตื้อกีบเทียบใส่ปี2026มันเพิ่มขึ้นอยู่26กว่าส่วนร้อยเท่ากับ20กว่าส่วนร้อยของ GDPและรายจ่ายงบประมาณแม่น 100,000 กว่าตื้อกีบก็เท่ากับ 21.87 ส่วนร้อยของ GDP ซึ่งงบประมาณสมดุลโดยจะสุ่มใส่ปฏิบัติจุดสุ่มจำนวนจังนี้เน
1: า
0: ะคือทางด้านเศรษฐกิจ
1: ก็คือแม่นทางด้านเศรษฐกิจเนาะก็คือสุ่มใส่คุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคให้มีเสถียรภาพโดยเล็งใส่แก้ไขปัญหาเข่งห้อนทางด้านเศรษฐกิจการเงินแก้ไขปัญหาเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและหนี้สินภายในและต่างประเทศสืบต่อปฏิบัติเวียกงานสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ตามมติ04ของกมสพเนาะและเลขที02
0: ของรัฐบาลเจ้าและนอกจากนี้ก็จะได้ขยายฐานรายรับงบประมาณที่ยืนยงโดยสมมุติรายรับจากอากรมูลค่าเพิ่มอากรที่ดินค่าธรรมเนียมและอื่นให้เพิ่มขึ้นพร้อมนี้ก็ค้นคั่วปรับปรุงอัตราภาษีอากรนำเข้าสินค้าต่างท่านผู้ฟังต่อไปสันทานติดตามครับฟังการเดินทางสดจากหอสมาแห่งชาติ
2: และบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่นับถือและหักแพงข้าพเจ้าต่างหน้ากระทรวงป้องกันความสงบที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลให้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นเกี่ยวกับการขึ้นบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้เพื่อเสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือที่ซ่องของสภาแห่งชาติสุดที่10พิจารณารับห้องโดยสังเขปดังนี้คือรูปแม่งหนึ่งเหตุผลและความจำเป็นหนึ่งน้อยการสร้างและเสนอเกี่ยวกับการขึ้นบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติด สารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้แม้นการปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคมให้ลดน้อยถ้อยลงเถื่อละกาวแน่ใส่ปกปักรักษาข่มสงบทางด้านการเมืองข่มเปลี่ยนระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนเข้าในการสร้างสร้างพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติซึ่งระยะผ่านมากระทรวงป้องกันข่มสงบก็ได้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีการเข้าร่วมของทุกแขนงการของทุกองค์การจัดตั้งพรรครัฐและสังคมอย่างตั้งหน้าและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้อย่างล่วงลายและยึดวัตถุเครื่องข้องกลางคดีเป็นยาเสพติดประเภทต่างๆวัตถุอุปกรณ์และพาหนะได้เป็นจำนวนหลายแต่ถึงอย่างใดก็ตามย้อนสภาพปรากฏการย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมยังมีประเภทยาเสพติดที่มีลักษณะหลายสนิดหลายรูปแบบหลายสีสันยังสืบต่อเกิดขึ้นอยู่หลายในปัจจุบันที่บ่ท่านได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการฉะนั้นกระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความสำคัญและจำเป็นในการจัดตั้งพันขยายข้อ1และข้อ2มาตรา2ของกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดฉบับปี2021มาเป็นมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกือบห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ให้เป็นอันละเอียดเพื่อเป็นบอนอิงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกันและตานยาเสพติดและเจ้าหน้าที่แขนงการที่เกี่ยวข้องในการนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเหตุให้สังคมมีความสงบปลอดภัยจากสิ่งเสพติดส่องน้อยในระยะผ่านมารัฐบาลก็ได้ออกข้อตกลงว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกือบห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ฉบับเลขที่87/ย.ลงวันที่29กรกฎาคม2026สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแม้นพบข่วมยุ่งยากและบ่ท่านมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติติดพันบัญหาทางอาญาติดพันกับหลายแขนงการทุกภาคส่วนในสังคมดังนั้นกองประชุมรวม4ภาคส่วนคือกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดในการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมครั้งที่8ในวันที่21กันยา2026ได้ปรึกษาหารือร่วมมือหลายด้านซึ่งประกอบมีทั้งหมด24บัญหาที่จะต้องได้ร่วมกันปฏิบัติและแก้ไขในนั้นข้อที่2ของบทบันทึกกำหนดไว้คือมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำเอาบัญชียาเสพติดที่เกือบห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ตามข้อตกลงฉบับเลขที่87/ย.ลงวันที่29กรกฎาคม ปี2026เสนอคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาออกมติหับห้องฉะนั้นจึงมีความสำคัญและจำเป็นหลายในการยกระดับนิติกรรมขั้นรัฐบาลมาเป็นมติกองประชุมสภาแห่งชาติเพื่อหับประกันในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีความศักดิ์สิทธิ์สูงขึ้นมีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมแม่ง2เกี่ยวกับโครงประกอบสำหรับโครงประกอบของข้อตกลงฉบับปัจจุบันประกอบมี3มาตรามีดังนี้คือ1น้อยมาตรา1รับห้องเอาบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดแบ่งออกเป็น2ประเภทคือยาเสพติดที่เกิดห้ามประเภทที่1และยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ประเภทที่2คือข้อ1ยาเสพติดที่เกิดห้ามประเภทที่1ประกอบมีข้อ1จำ1ยาเสพติดที่เกิดห้ามที่กระตุ้นและออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างหายแห้งและบ่อนุญาตให้นำใช้อย่างเด็ดขาดประกอบมี95สนิดข้อ1จำ2ยาเสพติดที่เกิดห้ามสนิดไม่ที่กระตุ้นและออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างหายแห้งและบ่อนุญาตให้นำใช้อย่างเด็ดขาดประกอบมี61สนิดข้อ2ยาเสพติดและสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ประเภท2แบ่งออกเป็น2ประเภทคือข้อ2จำ1ยาเสพติดที่ถูกควบคุมการนำใช้มี4ประเภทย่อยคือข้อ2จำ1จำ1ประเภทย่อยที่1ประกอบมี94สนิดข้อ2จำ1จำ2ประเภทย่อยที่2ประกอบมี68สนิดข้อ2จำ1จำ3ประเภทที่ประเภทย่อยที่3ประกอบมี29สนิดข้อ2จำ1จำ4ประเภทย่อยที่4ประกอบมี7สนิดและข้อ2จำ2สารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้มี2ประเภทย่อยคือข้อ2จำ2จำ1ประเภทย่อยที่1ประกอบมี84สนิดและข้อ2จำ2จำ2ประเภทย่อยที่2ประกอบมี32สนิดสั่งร่วมแล้วบรรดาลายการประเภทยาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา1ของข้อตกลงฉบับนี้เนื้อในที่ได้กำหนดใส่นั้นแมนมาจากดำรัส076ทับหน่อย่อฉบับปี2009จำนวนหนึ่งก็ได้มาจากรายการบัญชีสากลมากำหนดเพิ่มเข้าและจำนวนหนึ่งก็ได้จากสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้นคือต้นใบดอกย่างขันซ่าย่างฟินและน้ำกระท่อมต้นป่อแก้วต้นพืชและเฮ็ดสนิดต่างๆที่ให้สารเสพติดและธาตุเบื่อยาสูบไฟฟ้าและอื่นๆมาตรา2องค์การจะตั้งปฏิบัติมาตรา3พ้นศักดิ์สิทธิ์เฮียนบรรดาทานที่นับถือ การรายงานของข้าพเจ้ามหอดนี้ได้สิ้นสุดฉะนั้นจึงเสนอมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในครั้งนี้เพื่อค้นคว้าพิจารณาและออกมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับห้องเอาบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ตามระเบียบการด้วยข้อขอบใจ
3: ขอแสดงความขอบใจท่านพลโทวันทองคงมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันโควิดในขึ้นรายงานบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามยาเสพติดสารเคมีเนาะที่ถูกควบคุมนำใส่ต่อไปขอเชิญท่านวิริวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติขึ้นประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราปี2026ทิศทางแผนการ2027และบัญชียาเสพติดใส่เวลา30นาทีขอเชิญ

0: เฮียนท่านสนใจศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติบรรดาท่านคณะประธานสภาคณะประธานที่นับถือเฮียนท่านนายกรัฐมนตรีและบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่นับถือข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการมอบหมายจากคณะประธานสภาแห่งชาติให้มีคำเห็นต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ9เดือนขาดคะเนมุดปี2026และทิศทางแผนการปี2027และการเสนอเหตุผลและความจำเป็นเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่ผ่านการรับฟังการรายงานของรัฐบาลเสนอโดยท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราและการติดตามกฎการของคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากรรมาธิการและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศข้าพเจ้ามีบางคำเห็นดังนี้รวมแม่งที่หนึ่งต่อการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ9เดือนปี2026และเสนอเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่คณะประจำสภาแห่งชาติขอแสดงความสมเชยต่อความพยายามสู่ส่วนของรัฐบาลที่ได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราในท่ามกลางสภาพการของโลกยังมีการผันแปรอย่างสับสนโดยเฉพาะปัญหาความบ่สงบอยู่ตะวันออกกลางการสนองน้ำมันเสื่อมไฟยังขาดแคลนซึ่งเป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาของภาคพื้นในสากลส่งผลกระทบเฮ็ดให้ราคาน้ำมันเสื่อไฟมีการปรับตัวสูงขึ้นบางระยะอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศยังมีความเสี่ยงอยู่ระดับสูงนอกนั้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติพาให้เกิดภัยน้ำท่วมอยู่หลายแขวงและการระบาดของพยาธิสัตว์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่ภายใต้การนำพาสี่นำของศูนย์กลางพักการติดตามกฎการสุขหนูของสภาแห่งชาติควบเอาใจใส่ของรัฐบาลและการหัวมือของทุกภาคส่วนในสังคมที่ได้สืบต่อการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติมาเป็นแผนแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคมให้ลดน้อยถอยลงแน่ใจปกปักรักษาและปรับปรุงเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบของสังคมประกอบส่วนเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวต่อเนื่องรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP ปฏิบัติได้ 5.1% มติสภา 5.5% การเก็บรายรับเก่าเดือนบรรลุ 80.8%สามารถรักษาได้เสถียรภาพด้านเงินตามีคลังสำห้องเงินตาต่างประเทศกุ้มการนำเข้า5เดือนขึ้นไปการลงทุนของรัฐและเอกชนขาดคะแนนมุดปีจะปฏิบัติได้ตามแผนการปฏิบัติบางขาดไม้ด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากมีความคืบหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขอแสดงความเป็นเอกภาพต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีบางความเป็นห่วงต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติบางขาดหมายที่ยังบ่ทันสำเร็จผมนั้นในปัจจุบันสภาพปรากฏการณ์ยอท่อยาเสพติดหลายชนิดหลายรูปแบบหลายสีสันที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมแต่บ่ทันได้กำหนดในกฎหมายหรือระเบียบการเฉพาะจึงมีความจำเป็นต้องมีนิติกรรมเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่เพื่อเป็นบนอิงให้แก่การป้องกันสกัดกั้นและต้าน ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลดังนั้นกองประชุมจึงเสนอรัฐบาลสืบต่อเอาใจใส่ปัญหาดังกล่าวไปในการจัดตั้งปฏิบัติแผนจุดสุ่ม3เดือนถ่ายปีรวมแห่งที่2ต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ3เดือนถ่ายปี2026และทิศทางแผนการปี2027คณะประจำสภาแห่งชาติโดยรวมเห็นดีต่อการเสนอแผนจุดสุ่มและมาตรการของรัฐบาลในระยะ3เดือนถ่ายปี2026และทิศทางแผนการปี2027เห็นดีตามการเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่เพื่อเสนอให้กองประชุมพิจารณารับรองเป็นมติของกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2สภาแห่งชาติสุดที่10เพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รับผลสำเร็จคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอบางคำเห็นและมาตรการเพิ่มเติมดังนี้ 1. ต่อแผนเวียกจุดสุ่ม3เดือนท้ายปี2026 1. สืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบปลอดภัยเอาใจใส่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาใจใส่แก้ไขสภาพปรากฏการณ์ยท่อในสังคมและยาเสพติดให้เข้มงวดปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้น 2. เอาใจใส่ซุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้บรรลุตามขันหมายเฮ็ดให้อัตราเติบโตเศรษฐกิจเติบโตแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบรรลุตามมติของสภาแห่งชาติกำหนดไว้ 5.5% 3. สุ่มใส่เก็บรายรับงบประมาณจากค่าเช่าสัมปทานที่ดินค่าทรัพยากรแห่ธาตุภาษีอากรแห่ธาตุที่เห็นว่ายังเก็บได้น้อยเทียบใส่การอนุมัติโครงการต่างๆ 4. เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายเงินตาเพื่อคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคควบคุมอัตราเงินเฟ้อบ่ให้นิ่งติงในระดับสูงส่งเสริมการนำใส่เงินกีบนำเข้าเงินตาจากการส่งออกผ่านระบบธนาคารให้เพิ่มขึ้นคุ้มครองราคาสินค้าราคาน้ำมันเสื่อไฟค่าของชีพที่มีท่าเอียงสูงเพื่อบ่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าพนักงานรัฐกรและทหารตำรวจ 5. ระดมทุกแรงทุนประกอบส่วนเขาในการจัดตั้งปฏิบัติขาดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้บรรลุตามแผนเป็นต้นทุนช่วยเหลือล่าทางการพัฒนาตามมติสภาแห่งชาติกำหนด 13,800 ตึกีบ 6. สืบต่อปฏิบัติขาดหมายบรรดาแขนงเศรษฐกิจให้บรรลุตามแผนการทดแทนการผลิตข้าวที่บ่ได้ตามมติสภาโดยการปลูกพืชล้มลุก 7. เอาใจใส่ติดตามกฎกาและประเมินคลื่นบรรดาโครงการลงทุนของรัฐสุ่มใส่สอมแปลงฟื้นฟูโครงการสอมแปลงเส้นทางสุลประทานและโครงรางพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติให้นำใส่ได้ปกติ 8. สืบต่อกวดการและประเมินและจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่อโครงการสำรวจขุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุที่ผ่านการประเมินและจัดระดับประเภท4และ4บวกให้สำเร็จตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติที่ได้รับห้องผ่านมาพร้อมทั้งคุ้มครองการขุดค้นบ่อแฮอย่างเข้มงวดบ่ให้สร้างผลเสียหายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบ่ทิ่มภาระการพื้นบ่ทิ่มภาระการฟื้นฟูให้รัฐและถือสำคัญการปรุงแต่งภายในและลดพรการส่งออกแฮดิบ 9. สืบต่อซุกยู่บรรดาแขนงการบรรดาขาดหมายแขนงวัฒนธรรมสังคมที่ยังบ่ทันบรรลุให้มีผลสำเร็จตามระดับขาดหมายที่วางไว้เป็นต้นเอาใจใส่แก้ไขปัญหาการปละการเฮียนสุกยู่ประชากรหนุ่มและผู้ปละการเฮียนให้บำรุงผ่านการศึกษานอกโรงเรียนและฝึกอบรมวิชาชีพการเกิดลูกมีแพทย์ช่วยการขาดสารอาหารเด็กน้อยอายุ5ปีการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานสิมือแห่งงานใหม่การเก็บกำระเบิดบ่ทันแตกจากเนื้อที่ทำการผลิตและโครงการต่างๆการปลุกระดมห ับบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยหีบห้อนเบิกจ่ายงบประมาณสุขเสริญและฟื้นฟูสุขศาลาโรงเรียนโครงสร้างพื้นฐานเร่งสนองยาปวดพยาธิที่จำเป็นให้ห้องหมอสุขศาลาประชาชนนะครับผลกระทบในเขตประสบภัยพิบัติ10สืบต่อจะตั้งปฏิบัติขัดหมายการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากจำนวน9ตัวสีวัดที่ยังบ่ทันบรรลุตามขัดหมายให้สำเร็จจัดตั้งพันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสืบต่อประเมินและปรับปรุงดำรัสเลขที่348รบว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพเงื่อนไขตัวจริง11เอาใจใส่จะตั้งพันขยายมติว่าด้วยยาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมน้ำใส้ที่ฮับห้องในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ครั้งนี้เขาเป็นเวียกป้องกันสกัดกันและต้านยาเสพติด2ต่อทิศทางแผนการ2027 1สืบต่อปฏิบัติแผนเรียกจุดสุ่ม3เดือนท้ายปี2026ที่ยังคงค้างให้สำเร็จรวมทั้งสืบต่อพันขยายมติว่าด้วยยาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่เป็นแผนงานโครงการละเอียดและนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวด2สืบต่อปกป้องรักษาและรับประกันให้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบของสังคมยกสูงประสิทธิภาพคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมตามทิศสั่งและปกป้องด้วยกฎหมายเอาใจใส่พันขยายมติว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมเข้าในเวียกงานป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้ได้รับการจัดตั้งอย่างเข้มงวด3สุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้มีการขยายตัวสุกยู่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตามทางแห่งบ่มซ่อนของชาติเฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องตามทิศวองไวมีคุณภาพและยืนยง4เอาใจใส่จัดเก็บรายรับงบประมาณตามทางแห่งบ่มซ่อนตัวจริงและฐานรายรับไม่ให้ครบถ้วนคุ้มครองและปฏิบัติรายจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามกฎหมายและมีในแผนการการเงินอย่างเข้มงวดรับประกันให้มีแรงงบประมาณสำหรับหนี้สินภายในและต่างประเทศแน่นอนและยืนยง5สืบต่อติดตามกฎกาและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมติ165สพช.เกี่ยวกับการก่อสร้างซ่อมแปลงทางในรูปแบบใหม่และการปฏิบัติสัญญาหับเหมาในแต่ละขั้นตอนเพื่อสรุปตีราคาร่วมทั้งแก้ไขข้อยุ่งยากสภาพความซักซากของโครงการดำเนินการก่อสร้างให้สำเร็จสามารถเก็บค่าผ่านทางเข้างบประมาณแห่งรัฐที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้6ติดตามกฎกาประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนของรัฐให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเฉพาะการสำหรับหนี้สินให้แก่โครงการลงทุนของรัฐที่สำเร็จ 100% ที่ข้างสำหรับมาดลคนขั้วจัดสรรทุนให้โครงการสืบต่อที่เห็นว่ามีความจำเป็นสำคัญและใกล้จะสำเร็จให้ได้นำใส่โดยไวเป็นต้นการซ่อมแปลงโครงรางพื้นฐานอยู่ด้านสากลเส้นทางอาคารสร้างเก็บรักษาบอนเขียนไทยสินค้าเอาใจใส่กำหนดราคาหัวหน่วยมาตรฐานเทคนิคมูลค่าโครงการปริมาตรเวียกของโครงการสืบต่อและเสนอบนพื้นฐานประหยัดมัธยัสถ์รับประกันคุณภาพก่อสร้างให้สมคู่กับงบประมาณการลงทุน7เพิ่มทวีการกดกาและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาโครงการเสาสัมปทานที่ดินโครงการพลังงานบ่อแฮและปลูกพืชกสิกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการปฏิบัติพันธะต่างๆดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อโครงการทีโบมีการพัฒนามีการจับจองที่ดินปะไว้เกณฑ์กำไรหรือขายต่อนำใส่บ่ถูกต้องเป้าหมายและจุดประสงค์ของโครงการการอนุมัติซ้ำซ้อนหลายเกินความจำเป็นบ่มีบทประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่กระทบต่อที่ดินทำการผลิตของประชาชน 8เอาใจใส่แก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะโครงการที่ดำเนินก่อนได้รับการหันเปลี่ยนที่ดินให้ได้อย่างขาดตัวคุ้มครองคุ้มคนไม้จากโครงการที่ได้รับอนุญาตในเขตป่าไม้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและฟื้นฟูป่าปลูกป่าทดแทนของโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุญาตผ่านมาให้ได้ตามจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการรวมทั้งมีวิธีการมาตรการเฮ็ดให้การปกห่มป่าไม้บรรลุตามแผนการ9เอาใจใส่คุ้มครองติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาผลกระทบของโครงการขุดค้นบ่อแหการขนส่งแห่ธาตุโครงการปลูกพืชกสิกรรมโครงการอื่นๆโดยเฉพาะการปล่อยน้ำเปื้อนการบำบัดน้ำเปื้อนการนำใส่สารเคมีเกินมาตรฐานโดยเฉพาะบรรดาโครงการโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ10สุ่มใส่การอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการเข้าถึงตลาดและการขนส่งให้สะดวกว่องไวทันสมัยเพิ่มทวีการติดตามกฎกาสกัดกั้นการค้านอกระบบกำหนดคงสร้างราคาและรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการผลิตและการดำรงชีวิตเป็นต้นเสบียงอาหารน้ำมันเสื่อไฟและปัจจัยการผลิตภายในคุ้มครองและขึ้นทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บรายรับเข้างบประมาณแห่งรัฐ11เอาใจใส่ขยายสถานีหับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือและสายโทรศัพท์คมนาคมสายใหญ่แก้วในขอบเขตตัวประเทศให้สำเร็จเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่เวียกงานต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อสร้างความรับรู้ให้แก่สังคมอย่างกว้างขวางสุกยู่และติดตามกวดกาบรรดาบริษัทผู้ให้การบริการโทรคมนาคมปรับปรุงขยายยกระดับคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ควบคุมและมีเสถียรภาพทั่วประเทศพร้อมทั้งกวดกากำหนดราคาให้สมเหตุสมผล12เอาใจใส่กะเกียมหลักสูตรการศึกษา6+3+3ให้มีความพร้อมดำเนินในซกเฮียนปี2027-2028อย่างมีประสิทธิผลสืบต่อขยายการศึกษาก่อนวัยเฮียนในหลายรูปแบบในทั่วประเทศคนขั้วนโยบายเงินอุดหนุนผู้ดูแลเด็กคนขั้วมาตรการสุกยู่สร้างเงื่อนไขให้นักเฮียนที่ประละกะเฮียนได้เข้าเฮียนต่อในระบบบำรุงเพื่อให้จบการศึกษาภาคบังคับเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติโครงการอาหารเที่ยงมอบให้รัฐคุ้มครองให้มีประสิทธิผลและยืนยงขยายห้องสามัญวิชาชีพโดยมีการประสานสมทบกับผู้ประกอบการเพื่อห้องรับเวียกเหตุงานทำในเวลาเฮียนจบคนขั้วนำใส่พลากรในบุรุมสิทธิ์สนองโกตาคู่ให้ห้องเฮียนที่ขัดคู่และมีการสอนควบหลายห้อง13เพิ่มทวีการประสานงานกับบรรดาแขนงการเกี่ยวของในการให้ควบหู้เกี่ยวกับเวียกงานโภชนาการในสุมสนสร้างระบบฐานข้อมูลที่เข้มแข็งเพิ่มขบวนการให้วัคซีนแบบตะลุมบอลในขอบเขตตัวประเทศอย่างกว้างขวางขยายตานางแขนงสาธารณสุขหอดท้องถิ่นขั้นหากฐานและประกอบบุคลากรสาธารณสุขให้เพียงพอสนองยาปวดพยาธิอุปกรณ์การแพทย์ให้บรรดาห้องหมอรวมทั้งแก้ไขหนี้สินขายยาปวดพยาธิ14ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งมือแห่งงานและจัดเวียกเหตุงานทำจัดหาเวียกเหตุงานทำให้สามารถสนองแห่งงานเข้าสู่ตลาดแห่งงานภายในและต่างประเทศพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแห่งงานให้มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูล2แขนงการที่เกี่ยวข้องนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นขยายอัตราการปกคลุมของประกันสังคมให้ทั่วถึงในขอบเขตตัวประเทศปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานคุณงามความดีในภารกิจปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยระดมรับบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยให้เพียงพอกับความต้องการของคนเจ็บเก็บกู้ทำลายระเบิดตกข้างที่บททันแตกออกจากเนื้อที่ทำการผลิตพื้นที่พัฒนาต่างๆให้บรรลุตามขาดหมาย15เอาใจใส่ปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานบรรดาแหล่งท่องเที่ยวมีการแบ่งขันคุ้มครองอนุญาตลงทุนในกิจการท่องเที่ยวระหว่างศูนย์กลางกับท้องถิ่นให้ชัดแจ้งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ติดพันกับการนำใส่มรดกวัฒนธรรมบุญประเพณีของชาติและท้องถิ่นพร้อมทั้งสุขยูบรรดาหุ่นยนต์ธุรกิจนำเที่ยวของต่างประเทศให้หันเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและติดตามกฎกาของคณะกรรมการเกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด16เอาใจใส่จัดตั้งพันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้สุ้มใส่หาเวียกจุดสุ้ม8ขาดไม้และบรรดาโครงการที่บุรุษสิทธิ์โดยติดพันกับเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองเข้าสู่เวียกตัวจริงให้เป็นรูปธรรมสร้างเป็นแผนการแผนงานโครงการและกิจกรรมละเอียดของแต่ละแขนงการที่เกี่ยวข้องให้มีขาดไม้ตัวสีวัดที่จะแจ้งชัดเจนสร้างงบประมาณเฉพาะประกอบบุคลากรวิชาการที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งเวียกงานดังกล่าวต่อขอเสนอ3ข้อของรัฐบาลนั้นจะได้มีการร่วมกันปรึกษาหารือระหว่างสภาแห่งชาติและรัฐบาลตื้มเพื่อให้มีความเป็นความสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศของพวกเราในปัจจุบันทั้งหมดนั้นเป็นบางคำเห็นที่ข้าพเจ้านำเสนอต่อกองประชุมและเสื่อมันว่าภายใต้การนำพาสีนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางพรรคการติดตามกฎการสุขอยู่ของสภาแห่งชาติการบริหารของรัฐบาลและการห่มแห้งห่มใจของประชาชนบรรดาเผ่าทั่วประเทศพวกเขาจะสามารถผ่านพาขอยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและจัดตั้งปฏิบัติขาดไม้ในระยะ3เดือนท้ายปี2016และที่ได้กำหนดไว้ในมติของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่33สปส.ลงวันที่10กรกฎาคม2016และทิศทางแผนการปี2017อย่างมีผลสำเร็จอย่างจบงามอวยพรท่านประธานสภาแห่งชาติพร้อมคณะท่านนายกพร้อมคณะบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติบรรดาท่านยิ่งท่านชายขอให้มีสุขภาพเข้มแข็งมีความผาสุกมีประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของบรรดาท่านเพื่อพร้อมกันพัฒนาประเทศชาติพวกเฮาให้มั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนหังมีสังคมสามัคคีปองดองยุติธรรมประชาธิปไตยและศรีวิไลอวยพรให้กองประชุมสมัยสามัญที่2สภาแห่งชาติที่10จงบรรลุตามระดับขาดหมายขอขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจท่านวิรวงศ์บุญนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังผ่านแผ่นกี้กันแม่นบทประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2016และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้โดยเป็นท่านวิรวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติเป็นผู้ขึ้นประกอบคำเห็นฟังกินนี่เน
3: า
2: ะ
3: เจ้าสำหรับภาคบ่ายเนาะพวกเราจะบ่ได้มีการถ่ายทอดสดและตามเวลานี้เพิ่นก็จะได้มีการประกอบความเห็นเนาะสืบต่อประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราและบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดเกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้และสำหรับภาคมืออื่นเจ้าเน
2: า
3: ะเพชรสมรจะได้มีการสืบต่อประกอบความเห็นต่อบทรายงานดังกล่าวคือกันเนาะซึ่งพวกเขาก็จะบ่ได้มีการถ่ายทอดสดและท่านใดที่ว่าอยากติดตามการดำเนินของประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบนี้สามารถติดตามหับฟังในภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งออกอากาศให้ท่านฟังแม่นเวลา 7:00 น.แล้วก็ 12:00 น.ตอนเที่ยงแล้วก็ 19:00 น.ตอนแลงแล้วก็พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถติดตามรับชมทั้งเพจ Facebook ของพวกเราได้คือกันเพราะว่าพวกเราก็จะมีข่าวคราวของแต่ละท่านที่ว่าเพิ่นมีการประกอบความเห็นเนาะแล้วก็จะได้มากระจายแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ทาง เพจ Facebook ของเฮาตึบอีก
2: เจ้าแล้วก็สามารถติดตามรับฟังข่าวได้ในทุกต้นสมองของพวกเฮา
3: เจ้า
2: แต่ถ้าท่านใดที่ติดตามฟังกรมประชุมในปัจจุบันนี้ท่านยังสามารถมีความคิดเห็นใดโดยที่ประธานสามารถโทรมาที่สายด่วนสภาแห่งชาติหมายเลข156
3: เจ้า
2: แล้วก็ยังมี2ทางอื่นก็คือทางอีเมลเนาะโดยผ่านหน้าลาวจำแล้วก็156@gmail.com แล้วก็มีแอปลาวหน้าตั้งแต่มื้อนี้ไปจนฮอดวันที่21ตุลาเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ในมงรัฐการเด้อ
2: แต่ถ้าความคิดเห็นของท่านนั้นจะผ่านทางหน่วยงานที่เพิ่นรับผิดชอบของสายด่วนเพิ่นจะส่งต่อความเห็นทุกท่านนั้นไปให้แก่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่นจะมีการไปโอรมไปปรึกษากับปรับปรุงแก้ไขตามคําเสนอของพวกท่านเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพถือว่าการได้ทอดเสียงในภาคเช้ามื้อนี้ได้จบลงเพียงเท่านี้พอต้องขอขอบใจนําบรรดาสถานีวิทยุท้องถิ่นระบบโทรโข่งทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ทําการได้ทอดต่อจากพวกเขา
3: เจ้าซึ่งนอกจากนั้นก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ให้เกียรติตามรับฟังการถ่ายทอดสดของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะและพวกเขามาฮอดนี่การถ่ายทอดสดของพวกเขาก็จะได้สิ้นสุดลงแล้ววันนี้พวกเขาทั้งสองเพชรสมรพงษ์พยุสิทธิ์พร้อมด้วยบรรลังทองเกียงคำสุนี้ลาทานไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี
2: สบายดี

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

0: กี้เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นนั้นนั่นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมือมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลือกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเซยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยาดนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตัวฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดี

0: ได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
1: โอ้ดีดีดีคันสั้นซิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี่ไวไว
2: ใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเหล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

อนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกปีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้บ่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุหรือจะรับฟังผ่านทางออนไลน์รับฟังได้ผ่านช่องทางใดก็คือผ่านแอปพลิเคชัน Lao National Radio เนาะแล้วก็เว็บไซต์ www.lnr.org.la ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะได้รับฟังน้ำกันเป็นประจำเนาะหลายท่านที่ว่าติดตามรับฟังรับชมอยู่แต่ละมื้ออยากจะแจ้งผลของการรับฟังเข้ามายังรายการเพลงก่อนเที่ยงรับฟังสัญญาณแจ้งชัดเจนดีบ่เป็นแล้วใดเนาะก็สามารถโทรหาโคศกบีจันฮอดซุก0305787052ได้ในม่วงเวลาเนาะเวลารายการออกอากาศเพราะฉะนั้นเนาะหลายทานที่หับฟังหับซมอยู่ในเวลาตอนเที่ยงเนาะความสุขความเบิกบานมนซื่นโคศกปีก็จะฝากให้ผ่านทางผลงานเสียงเพลงนอกจากนี้เนาะบรรดาข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะก็จะได้สลับสับเปลี่ยนไปฝากให้

ในการฟังฮอดบ้านฮอดเฮือนพุ่นแหละบางคนว่าฟังรายการอยู่เฮือนบางคนว่าฟังอยู่บนเฮ็ดเวียกกำลังขับรถอยู่ฟังรายการไปนำอันนี้โคศกปีก็จะได้ฝากไปให้ทุกท่านได้รับฟังฮอดปอนฮอดสถานที่พุ่นแหละเนาะส่งผ่านทางใดส่งผ่านทางสัญญาณวิทยุให้ไปฮอดไปถึงทุกท่านเนาะสำหรับมื้อนี้ต้นรายการโคศกปีขอพาท่านผู้ฟังทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะเอาสองเพลงห้องมวลจากทางรายการไปผ่อนคลายอารมณ์กันก่อน

0: เจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือทุบอกเฮ็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางอกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละ
0: อ๋อโอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอเล่า

ค่ะมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงโคศกปีฮับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นนักใดแน่ไผที่ฮับฟังอยู่เนาะถึกอกถึกใจกันบ่เป็นแล้วใดผลการฮับฟังเสียงเพลงศิลปินหญิงศิลปินชายมื้อนี้จะเปิดให้ทุกท่านได้ฮับฟังหวังว่าทุกท่านจะถึกอกถึกใจขอฝากไว้เนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าติดตามรายการและทุกๆรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวถ้าว่าท่านอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าแจ้งข่าวเนาะทางรายการวิทยุทางคลื่นของพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นระบบ AMระบบ FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz หรือว่าทางเพจ Facebook ลาว National Radio สามารถที่จะติดต่อหาทีมงานการตลาดของพวกเขาได้เลยเนาะท่านมีสินค้าใดอยากให้พวกเขาช่วยประชาสัมพันธ์หรืออาจจะบ่แม่นการประชาสัมพันธ์อันโฆษณาสินค้าก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแจ้งข่าวเนาะมีแจ้งการประกาศรับพนักงานประกาศรับนักเรียนแจ้งข่าวเครื่องตกเหี้ยเสียหายแจ้งข่าวมรณกรรมแจ้งข่าวบุญแจ้งข่าวอันใดก็ติดต่อมาหาทีมงานการตลาดก่อนเนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับติดต่อการตลาดเนาะสามารถโทรเบอร์021212435ในมงเวลาราชการส่วนไผที่ว่าอยากจะส่งวอทแอปถามเนาะเขียนข้อความพิมพ์มาเนาะแจ้งว่าต้องการปรึกษาการตลาดไปจังซี02055123399ได้เลยเนาะทุกท่านเนาะตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งส่งเพลงมวลๆจากทางรายการสู่ฟังตื่ม

0: ือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้จักเถื่อ
1: สบายดีสัมพันธ์เชียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนละสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่เอ้ดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเชียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเชียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเสี่ยวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็ขาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางสู่เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวล่ะเสี่ยวเลือด10ถุงใส่โตหมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเรื่อยๆตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
0: สมเสยตัวเด้อเสี่ยวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
0: มันมายามเฮาแด
1: ้ได
2: ้มีเลือดน้อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

พามิตรรายการท่านผู้ฟังอยู่น้ำกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงขอย้ำเวลาของการออกอากาศแต่ละมือก่อนเนาะย้ำกันตลอดนี่แหละท่านผู้ฟังสำหรับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ออกอากาศระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ส่วนว่าพัดสุกเสา FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ภายสะดวกมือใดเวลาใดติดตามหับฟังได้ตามวงเวลาที่โคศกบีแจ้งให้เลยเนาะและยานี้ก็สิได้มาไล่สดเอาดุแดเนาะเนื่องจากผ่านมาระบบไล่สดของห้อง AM พวกเขามีปัญหาไล่สดบ่ได้บ่ได้ออนไลน์นำไมค์มิดรายการหลายคนกระทักถามมาคิดฮอดมาบัดนี้เนาะพวกเขาได้เป็นปกติแล้วกสิพยายามเนาะไล่สดให้ได้เอาหลายได้โอลมนามไม้กับมีรายการเอาหลายแต่ถ้ามือใดที่บ่ได้ไล่สดบ่ได้ออนไลน์นามไม้นี่ก็แม่นโคศกปีได้แจ้งตลอดว่ามื้อนั้นนี่ต้องได้ไปเวียกภารกิจบ่ว่าจะเป็นเวียกวิชาซัพพอร์ตเวียกงานกิจกรรมมหาชนต่างๆของ3องค์การจัดตั้งมหาชนเนาะหรือว่าเวียกงานอื่นๆที่อาจจะได้รับมอบหมายไปเอาพอฉะนั้นแล้วนี่ก็สิได้บันทึกรายการได้ทางวางมือใดที่ว่าได้ติดภารกิจก็ได้เนาะทุกท่านเนาะอันนี้เฮาก็แจ้งกันไว้ให้มีรายการเฮาได้รับทราบนํากันไว้แต่ความคิดฮอดคิดถึงผลงานเสียงเพลงต่างๆยังคงฝากให้มีรายการได้รับฟังนํากันเช่นเคยเด้อสําหรับมื้อนี้โคศกบีบ่เว้าอย่างหลายแล้วเนาะ2เพลงนี้ก็พร้อมแล้วที่จะมาพาทุกท่านผ่อนคลายอารมณ์กัน

กันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้ยังออกอากาศผ่านทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เนาะเบิ่งเวลาตอนนี้เวลาของทางรายการยับจ่อมอเข้ามาแล้วมื้อนี้ก็ออกอากาศซาแดเนาะเพราะว่าหลังจากจบถ่ายทอดกองประชุมสภาพบพ้อกันเวลากะซาไปแดฉะนั้นมื้อนี้เอาเพลงปิดท้ายรายการเนาะให้กับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังน้ำกันขอบใจเด้อทุกการติดตามและก็อย่าลืมเนาะสำหรับไผที่ว่าอยากจะติดตามกองประชุมสภาก็คือสามารถติดตามได้ย้อนหลัง Facebook Lao National Radio มีให้ชมย้อนหลังเนาะสำหรับสายด่วนสภาก็แม่น156กันคือเก่าสำหรับมื้อนี้ก็ขอเปิดเพลงปิดท้ายรายการจนกว่าจะหมดเวลาให้มิตรรายการได้รับฟังเนาะขอสกปีพร้อมกับในสังควบคุมเสียงขอลาไปก่อนสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหนองเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดพิธีเปิดศึกศึกษา2006-2007แขวงเวียงจันทน์จัดงานวางแสดงและขายสินค้าในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงเวียงจันทน์ครบรอบ45ปีกัมพูชาจะปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำรายเดือนเป็น212ดอลลาร์เกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงย้อนการนำเข้าหลายกว่าการส่งออกต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทางนางสุนทรเสญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติให้เกียรติเข้าร่วมโดยทานทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมด้วยการน้ำคันสูงผักหลัดอดีตการน้ำคันสูงผักหลัดสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งและภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านนางสุนทรเสญจักรได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติกล่าวสุนทรโพธิ์ไข่กองประชุมบางตอนว่ากองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญยิ่งพอจะได้พิจารณาตกลงปัญหาพื้นฐานสำคัญของชาติเป็นต้นห้ามห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณาห้ามห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณาห้ามห้องเอาบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจะตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณาห้ามห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การกวดกาแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาห้ามห้องเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้มีกฎหมายสั่งใหม่1ฉบับคือหางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝาก
2: พิจารณาห้ามห้องเอากฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้มีกฎหมายสั้นใหม่1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยการปกครองการปกป้องเงินฝากกฎหมายฉบับปรับปรุงมีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีขัดเหล้ากฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลนอกนั้นกองประชุมครั้งนี้ยังจะได้รับฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลภาคส่วนเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งต่อคำสักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญหลายเพราะจะได้มีการพิจารณาและตกลงปัญหาพื้นฐานสำคัญของชาติดังที่ข้าพเจ้าได้รายงานไปข้างต้นฉะนั้นข้าพเจ้าขอหิ้วห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสุ่มทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการค้นคว้าพิจารณาและประกอบคำเห็นอย่างมีประสิทธิภาพรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงรับห้องอาบรรดาในที่จะนำมาพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ให้บรรลุขั้นหมายที่วางไว้เรียกร้องให้บรรดาท่านในรัฐบาลคู่ต่างหน้าองค์การจัดตั้งพรรครัฐแนวราชาชาติชาติพันธุ์69แห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นส่วนกลางและภาคส่วนเกี่ยวข้องจงได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ตามวาระกำหนดไว้และก็เรียกร้องให้บรรดาประชาชนบรรดาเผ่าก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจงได้ติดตามการดำเนินกองประชุมโดยผ่านภาคหน้าคือมวลชน
1: ภายหลังที่ท่านนางสุนทรเสญจักรหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมกล่าวสุนทรพดไข่กองประชุมสำเร็จแล้วท่านกองแก้วเสสงคราม รองประธานสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติผ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงินไขห้ามมองเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีกองประชุมได้ลงคะแนนเสียงเห็นดีเป็นเอกฉันท์ห้ามฮ้องเอาการแต่งตั้งท่านสนใจศรีพันโดนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเป็นประธานสภาแห่งชาติและห้ามฮ้องเอาการแต่งตั้งท่านเสริมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการแต่งตั้งอิงใส่หน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายทั้งสองท่านได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ของตนนับแต่เวลาที่ได้รับการแต่งตั้งทันทีเพื่อให้การดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่ส่งโครงสภาแห่งชาติสุทธิสิบมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ท่านเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นผ่านบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027โดยท่านได้ยกให้เห็นบางผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในระยะผ่านมาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราในระยะ9เดือนและคาดคะเนมดปี2026การเติบโตด้านเศรษฐกิจสืบโตขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8 ส่วนร้อยเทียบในระยะเดียวกันของปีผ่านมาขยายตัวในระดับ 4.6 ส่วนร้อยย้อนคะแนนการอุตสาหกรรมปรุงแต่งการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวคะแนนการพลังงานไฟฟ้าสืบโตขยายตัวดีเนื่องจากเริ่มมีการผลิตพลังงานลมการบริการขายยกขายย่อยบริการภาครัฐการบริการด้านที่พักอาศัยและอาหารติดพันกับการท่องเที่ยวก็ขยายตัวเช่นเดียวกันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น7ส่วนร้อยเทียบใส่ได้ยะเดียวกันของปีผ่านมา
3: เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8% ยอดคะแนนโครงการทุกแปลงการลงทุนของภาคเอกชนมีการขยายตัวคะแนนพลังงานไฟฟ้าก็สืบต่อขยายตัวดีการบริการท้ายยกย่อยบริหารบริการภาครัฐและการบริการทางการถักนี่ในต้น GDP เมื่อปี2006จะขยายตัวอยู่ในระดับ 3.1% การจัดการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐสามารถเก็บรายรับได้ 67,574.19 ตื้ออีกหรือเท่ากับ 80.8% ของแผนการเทียบไตรมาสเดียวของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 4.3% และขาดในเมื่อปีจะเก็บรายรับได้ 91,813 ตื้ออีกหรือเท่ากับ 110% ของแผนการหรือเท่ากับ 21.7% ของ GDP สาเหตุย้อนบรรดากิจการจำนวนหนึ่งขยายตัวดีเหตุไหนกันเก็บรายรับเพิ่มขึ้นเป็นต้นกลุ่มบอแฮกลุ่มขนส่งและ3อาการกำไรในการซุ้มใส่หันการเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับ
1: ต่อมาพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ผ่านบทรายงานเกี่ยวกับปัญสียาเสพติดที่เกิดห้ามได้ยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้โดยเฉพาะเหตุผลความจำเป็นในการขึ้นปัญสีเกิดห้ามยาเสพติดประเภทต่าง
4: ๆเหตุผลและความจำเป็นการสร้างและเสนอเกี่ยวกับการขึ้นปัญสียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการบรรไทแม้นการปฏิบัติตามมติห้องคณะประจำสภาแห่งชาติสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแห่งหน้าแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขบรรหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคมให้ลุดน้อยค่อยลงเถื่อละกาวแน่ใจพกปักหักษาข้อมสมกทางด้านการเมืองข้อมเป็นระเบียบเฮียมพอยข้อมสังคมประกอบส่วนเข้าในการสร้างสร้างพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติซึ่งระยะทางมากส่วนป้องกันข้อมสมกก็ได้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติด้วยการแก้ไขปัญหาอย่างเช็ดติดโดยมีการเข้าห้องข้องทุกแขนงการข้องทุกโอกาสจะตั้งพรรครัฐและสังคมอย่างตั้งหน้า และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้อย่างร่วงไร
1: หลังจากสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนําใช้จากรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแล้วท่านวิไลวงศ์พุทธคามรองประธานสภาแห่งชาติต่างนาให้คณะประจําสภาแห่งชาติประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจําปี2026และทิศทางแผนการปี2027รวมทั้งบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนําใช้จากนั้นท่านสนใจศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคําเห็นเจาะจิ้มและให้ทิศทางซี้นําการค้นคว้าประกอบคําเห็นพร้อมทั้งเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบคําเห็นใส่บทรายงานทั้งส่งฉบับเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมแล้วการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติแม้นเป็นไปตามคำเห็นจอจิมของประธานกองประชุมด้วยบรรยากาศฝืดฟื้นกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่ส่งของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบโตประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027
0: มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดพิธีเปิดศึกษา 2026-2027 ในวันที่3ตุลานี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านสินทวรดลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งฮู้ว่าในศึกษา 2025-2026 ผ่านมาบรรดาสถาบันการศึกษาได้สืบต่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและแผนการศึกษาพร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการสอนให้เน้นใส่ผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาทักษะการคิดการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติจริงและการนำเอาความรู้ไปใช้ในเวียกงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงบางหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เอาใจใส่ยกสูงวุฒิด้านวิชาการความรู้ทักษะการสอนความสามารถค้นคว้าและการนำใช้เทคโนโลยีของครูอาจารย์บรรดาสถาบันการศึกษาได้ส่งเสริมการค้นคว้าการตีพิมพ์ผลงานวิชาการการนำผลการค้นคว้าไปนำใช้แก้ไขปัญหาตัวจริงและการสร้างนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาได้เอาใจใส่ทั้งการเรียนการฝึกวิชาชีพกิจกรรมกีฬาศิลปะกิจกรรมอาสาสมัครและการพัฒนาทักษะรอบด้าน
5: ในบรรยากาศหน้าจะสูงใส่สร้างยุทธศาสตร์สำหรับสายการศึกษาชั้นสูงเพื่อเน้นใช้คุณภาพและสร้างความสมบูรณ์ทางด้านปริมาณของเขาศึกษาทำเรียนทั้งในสายเรียนที่เป็นสายสังคมและสายวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับความที่คงต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในระยะใหม่สูงใช้กระจายโอกาสการเข้าถึงโดยสู้สนให้อัตราเข้าเรียนในสายการศึกษาชั้นสูงเฉลี่ยทั่วประเทศให้บรรลุได้ 28% ของนักเรียนที่จบจากสามัญในเดือนปีกรมเดียวกันนั้นจะเน้นใส่การปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรโดยค่าประกันให้หลักสูตรการศึกษาชั้นสูง 100% ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานหลักสูตรแห่งชาติและให้สถานการศึกษาชั้นสูงทั่วประเทศ 80% ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในปี2030สุขโยอัตราส่วนนักศึกษาเข้าเรียนในหลายสเต็ปให้เพิ่มขึ้นบรรลุ 50%
0: ท่านสินทาวรดาลวงให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับศึกษา 2026-2027 เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของการศึกษาชั้นสูงการยกสูงคุณภาพบ่สามารถเฮ็ดสำเร็จได้ด้วยเพียงแต่การปรับปรุงบางด้านแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านนับตั้งแต่หลักสูตรครูอาจารย์วิธีการเรียนการสอนการค้นคว้าดิจิตอลการบริหารจนถึงผลสำเร็จของนักศึกษาด้วยความหอมแห้งหอมใจของคณะนำครูอาจารย์พนักงานนักศึกษาผู้ปกครองภาครัฐภาคเอกชนครูหัวมือและสังคมเชื่อมั่นว่าการศึกษาชั้นสูงจะสามารถสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อรับใช้ประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น
1: งานวังแสดงและขายสินค้าเพื่อเสริมฉลองวันสั่งตั้งแขวงวิ่งจันทร์ครบรอบ45ปีและย่ายรูปปั้นรอประธานไก่สอนพรหมวิหารจัดขึ้นในวันที่2ตุลานี้ที่เมืองเก่าปากกระยุงมีทานสีเวียงไซอรบุญหงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยบรรดาแผนกการกลมกองหงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางมาลัยศรีธรรมโคตรประธานแนวรับสั่งศาสตร์แขวงเวียงจันทร์ให้ฮู้ว่าจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งแขวงเวียงจันทร์ครบรอบ45ปีและย้ายรูปปั้นโลประธานไก่สอนพรหมวิหารมาตั้งอยู่อนุสรณ์สถานแห่งใหม่พร้อมนี้ยังเป็นการสุขโยส่งเสริมการสมใช้ผลิตภัณฑ์ภายในลดผ่อนสินค้าน้ำเข้าและเปิดโอกาสให้ชาวเกษตรกรผู้ประกอบการได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนมาแลกเปลี่ยนซื้อขายพร้อมนั้นยังเป็นโอกาสดีในการโฆษณาสินค้าของตนให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวางนอกนี้ยังได้รับฟังการรายงานแผนการกักเก็บงานและมอบใบยั่งยืนการหมายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ให้รัฐวิสาหกิจส่วนบุคคลนางเก้ายงเฒ่าอยู่เมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์เติมอีกสำ

0: ่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่3ตาแซงต่างหน้ารับโดยท่านไก่เพชรอินผู้เวียงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการปกครองเมืองและตัวแทนประชาชนผู้ประสบภัยอยู่3ตาแซงเครื่องช่วยเหลือที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีเงินสด1ตื้อ140ล้านกว่ากีบพร้อมด้วยข้าวสาร14ต้นกว่าเสื้อ1014พื้นผ้าห่ม1014พื้นและหมอน1014หน่วยเงินและสิ่งของดังกล่าวจะนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวผู้ประสบภัยตามข้อมูลเก็บกำและสภาพความเสียหายตัวจริงตามการสำรวจพบว่ามีเฮือนประชาชนเสียหายระดับ65ห้อยส่วนห้อยจำนวน35หลังเส้นทางเปเพ16เส้นพื้นที่กสิกรรมเสียหาย 1,122 เฮกตาร์และระบบสุลปทานเสียหาย42แห่งนอกจากนั้นโรงเรียนห้องมอระบบไฟฟ้าและทรัพย์สินของประชาชนก็ได้รับผลเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ระหว่างวันที่29หา30สิงหาคมผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมและดินเจือนอยู่3ตะแสงและ47บ้านของเมืองน้ำมอแขวงอุดมไซปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองพร้อมเร่งดำเนินการแจกจ่ายเครื่องช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยให้สำเร็จภายใน7วันพร้อมทั้งสืบต่อดำเนินการฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัยเส้นทางพื้นที่การผลิตระบบสุลปทานระบบไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูการดำรงชีวิตแหล่งการผลิตให้ประชาชนผู้ประสบภัย
1: ท่องเที่ยวเป็นแขนงการหนึ่งที่สำคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวโดยเฉพาะการสร้างและหับสร้างวิกฤตงานทำและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามทิศสีเขียวและเงินยงทิศทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลแม่นพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้มีความเงินยงท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซหักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้ฮู้ในกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงจันทน์จัดขึ้นเมื่อบดินมานี้ว่าปัจจุบันสภาพการท่องเที่ยวของลาวกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนได้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลงหลายผ่านทางรถไฟลาวจีนได้นำมาซึ่งสิ่งท้าทายจากกลุ่มธุรกิจจำนวนหนึ่งที่สวยโอกาสเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องตามกฎหมาย
2: ในระยะผ่านมาได้เกิดมีปรากฏการณ์ย่อท่อโดยเฉพาะแม่นปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์ตามที่บรรดาท่านได้เคยยินผ่านมาซึ่งบ่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อระบบการเงินการจัดเก็บรายรับอากรและภาพพจน์การท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมีการเสื่อมโยงไปถึงการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามสิ้นส่วนสัตว์ป่าการบริโภคสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าผิดกฎหมายที่ดำเนินอยู่ในกิจการท่องเที่ยวเช่นสถานที่พักแฮมห้านอาหารห้านขายเครื่องทีละนึกอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวเป็นต้นเมนนครหลวงเวียงจันทน์แข่งเวียงจันทน์หลวงพระบางและเขตอื่นๆในทั่วประเทศ
1: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซยกให้เห็นตื่มว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพอเป็นการร่วมมือระหว่างแขนงการท่องเที่ยวกับแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมภาคส่วนป้องกันความสงบและผู้ประกอบการเพื่อรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทางได้รับการร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานทูตจีนประจำลาวเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแก้ไขและวางมาตรการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันอย่างเด็ดขาด
0: เมืองไซเซธาแขวงอัตปือเพิ่มทวีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายภายหลังพบว่านับแต่เดือนมังกร5เดือนกันยาปีนี้มีผู้ติดเชื้อไข้ยุงร้ายสะสม138กรณีและการระบาดกวมเอาชาวบ้านในทั่วเมืองบ้านที่เกิดหลายกมูแมนบ้านสะแคะมีถึง37กรณีท่านอินปอนเดชวิกรหัวหน้าองค์การสาธารณสุขเมืองไซเซธาให้สัมภาษณ์ในวันที่2ตุลานี้ว่าสภาพการระบาดของพยาธิไข้ยุงร้ายอยู่ในเมืองส่วนใหญ่เกิดขึ้นในฤดูฝนในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดกลุ่มคนอายุ20ปีขึ้นไปกวมอัตราส่วนสูงสุดประมาณ52ส่วนร้อยสำหรับเวียกงานเฝ้าระวังและตอบโต้พยาธิอยู่คันเมืองมีตารางกวมเอาเกือบ100ส่วนร้อยนับแต่อาสาสมัครบ้านสุขศาลาหาห้องหมอเมืองได้รายงานสภาพการระบาดอย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่ม WhatsApp เครือข่ายโทรศัพท์พร้อมทั้งติดตามการแจ้งเตือนจากสถานที่บริการและระบบ GHIS 2อย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นการระบาดบ่ให้แพร่ลามเป็นวงกว้างห้องการสาธารณสุขเมืองไซเซธาแขวงอัตปือได้วางหลายมาตรการสำคัญโดย

0: ไปเน้นใส่โฆษณาสุขศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านโทรโข่งบ้านโทรโข่งเมืองป้ายโปสเตอร์การโฆษณาแบบเสื่อหน้าการโฆษณาเคลื่อนที่ตามสายทางสื่อออนไลน์และการออกแจ้งการเพื่อให้ประชาชนรับรู้และตื่นตัวป้องกันพยาธิพร้อมนี้ยังได้มอบความรับผิดชอบให้บ้านบุคคลครอบครัวและชุมชนร่วมกันสร้างขบวนการอนามัยและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเป็นประจำตามหลักการ5ปคือปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงและปฏิบัติเป็นประจำขณะเดียวกันยังได้สืบต่อลงสำรวจและติดตามเบิ่งหนอนน้ำอยู่ตามบ้านที่มีความเสี่ยงติดตามความหนาแน่นของหนอนน้ำตามตัวซี่วัดอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจ่ายยาค่าหนอนน้ำและจ่ายมุ่งย่อมยาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
1: โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้วจัดงานตลาดนัดแห่งงานสำหรับนักเรียนชั้นต้น41สาขาการปรุงแต่งอาหารลาวและสาขาบริการอาหารเครื่องดื่มในวันที่2ตุลานี้โดยการเป็นประธานร่วมของทานคำภายพันไสผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงมีทานสุรินทามาลินห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยแผนกการที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและภาคธุรกิจเข้าร่วมทานสมแสงอินทวงศ์หัวหน้าแผนกวิชาการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้วได้รายงานสภาพการเรียนการสอนก็คือในการฝึกอบรมระยะสั้น 3-4 เดือนระดับชั้นต้น41ศกเรียน 2025-2026 ใน2สาขาอาชีพคือสาขาการปรุงแต่งอาหารลาวและสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานเพื่อการท่องเที่ยวกสิกรรมและป่าไม้การฝึกอบรมครั้งนี้มีครูอาจารย์เข้าร่วมชิดสอน9คนหญิง6คนและมีนักเรียนที่เรียนจบสุดอบรมตัวจริง48คนหญิง37คนแบ่งออกเป็นสาขาการปรุงแต่งอาหารลาว24คนหญิง22คนสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม24คนหญิง15คนหลักสูตรการเรียนการสอนได้จัดแบ่งตามที่กรมอาชีวศึกษากำหนดรวมมีทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตัวจริง30วิชานอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรศิลป์การไปทัศนศึกษาอยู่ห้านอาหารและคาเฟ่ตัวจริงการจัดงานตลาดนัดแห่งงานการทดสอบการสัมภาษณ์เวียกพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเหตุประกันภัยและการเปิดบัญชีธนาคารให้นักเรียนพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ผ่านทิศทางแผนการในศึกศึกษา 2026-2027 จะสืบโตโฆษณาและหับนักเรียนใหม่โดยมีแผนจะเปิดการเรียนการสอนก็คือการฝึกอบรมระยะสั้นสาขาอาชีพการปรุงแต่งอาหารลาว1ห้องในเดือนตุลานี้
0: ต่อไปเส้นทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
2: ์บริเวณความกดดันสูงของอากาศเย็นที่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมยุทุภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังซาวหา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง28หา34องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง27หา34องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง29หา36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลาง พอมีลมผัดแฮงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวกีฬา
1: อัดลงอย่างเป็นทางการแล้วงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยส่งมอบการเป็นเจ้าภาพโตให้กาตาภายหลังดำเนินการแข่งขันมาเป็นเวลา20กว่าวันมาฮอดตอนแรงเมื่อวานนี้ได้มีพิธีอัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สนามปาโลมามิซูโฮโดยได้ส่งมอบทุงโตให้ประเทศกาตาเป็นเจ้าภาพในอีก4ปีต่อหน้าก็คือปี2030ซึ่งเป็นครั้งที่2ที่กาตาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต่อจากปี2006สำหรับเอเชียนเกม2026อยู่ญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มสถิติของเจ้าเหรียญคำหลายที่สุดเป็นสมัยที่12ติดต่อกันญาติได้ถึง169เหรียญคำหลายที่สุดอยู่ในประวัติศาสตร์ที่จีนห่วมแข่งขันเอเชียนเกมอยู่ต่างประเทศส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นอยู่อันดับที่2ได้83เหรียญคำสำหรับลาวได้1เหรียญทองจากกีฬากระโต้คู่ยิงจัดอันดับที่37ห่วม
0: ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริมฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบดุลมานีท่านฮุนมานิตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศว่ากัมพูชาได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเกิบและสินค้าโดยจะปรับขึ้น212ดอลลาร์เริ่มแต่ปีหน้าเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์จากเดิมแมน210ดอลลาร์นอกจากค่าแรงงานขั้นต่ำรายเดือนแล้วบรรดากรรมกรจะได้รับสวัสดิการและเงินตอบแทนเพิ่มเติมเป็นประจำทุกเดือนเส้นเงินสดเสยสำหรับการมาเฮ็ดเวียกอย่างสม่ำเสมอมูลค่าเพิ่มตามอายุการเฮ็ดเวียกเงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมทั้งเงินช่วยเหลือค่าเดินทางเพื่อช่วยลดพลภาระจากค่าเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชาเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเกิบและสินค้าเพื่อการเดินทางเป็นแรงรายรับเงินตาต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาโดยประกอบมีโรงงานและสาขาย่อยประมาณ 1,800 แห่งและมีกรรมกรประมาณ 1,100,000 คนโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
0: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยให้ฮู้เมื่อบดุมนิวายอดเงินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลง495ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคมปีนี้จากระดับ 1,350 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเดือนกรกฎาคมและเป็นตัวเลขต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์กำหนดไว้2,000,000,000ดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากยอดการนำเข้าขยายตัวว่องไวกว่ายอดการส่งออกแสดงออกในตัวเลขยอดการนำเข้ารวมมี 46,940 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหลายกว่า5ส่วนห้อยในเดือนสิงหาคมปีนี้เมื่อสมเทียบเป็นรายเดือนโดยมีปัจจัยมาจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นหลายกว่า22ส่วนห้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและอัมไพวันมุอมทนอ่าน
3: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่ถ้าไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
4: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม่
3: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน
4: ่ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นนะ
3: ว้าวพอดีเลยเขาหากับสำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่ฟ้าไปดอกเนาะถ้ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอเล็ก
4: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
3: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
4: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30 หา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05 นาทีหา 15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์และในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็คงกับวันจันทร์วันที่5ตุลา2026แฮม9ค่ำเดือน10ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียก็คือปีม้าเนาะท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกันในระยะนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งในมื้อนี้ก็ได้เปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งว่ากองประชุมนี้จะได้ดำเนินไปจนฮอดวันที่21ตุลา2026จะดำเนินเป็นเวลา13วันและในเวลาของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้จะได้พิจารณาหลายปัญหาที่สำคัญของชาติเป็นต้นการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีผู้ใหม่ซึ่งในเวลาของกองประชุมในตอนเช้าของมื้อนี้ก็ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติโดยแม่นท่านสอนใส่ศรีพันดอนได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติผู้ใหม่และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่านเสลิมไส้กรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีผู้ใหม่นอกจากนั้นในกองประชุมยังจะได้มีการพิจารณาและรับรองเอาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณาการปรับปรุงร่างกฎหมายและรับรองเอามติสภาแห่งชาติ8ฉบับคือร่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงร่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนสบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนสบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกสบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลสบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายฉบับนี้แม่นกฎหมายสร้างใหม่และห่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์สบับปรับปรุงนอกจากนั้นยังจะได้มีการพิจารณาและรับรองเอาให้ปัญหาที่สำคัญของศาสตร์อีกด้วยพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนอทว่ามีปัญหาต้องการประกอบคำคิดคำเห็นหรือเสนอปัญหาต่างๆต่อกองประชุมก็สามารถโทรหาสายด่วนสภาแห่งชาติได้เนาะที่เบอร์156นั่นเองท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเรามาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ท่านก็จะได้รับฟังข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการยุติธรรมอยู่ในระยะที่2ของรายการส่วนว่าอยู่ในระยะที่3ของรายการแม่นจะได้นำเอาเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ว่าเป็นการซ่อลาดบังหลวงและมาตรการต่อผู้ละเมิดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการซ่อลาดบังหลวงฉบับเลขที่52ทับสพส.ลงวันที่28มิถุนายนปี2024ซึ่งจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าเนาะส่วนตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราเติมอีก

0: เสียงเพลงม่วนๆก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้จะได้นำเอาข่าวมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังซึ่งว่ามื้อนี้จะเสนอข่าวพันแห่งยุติธรรมแขวงอุดมไซลงเคลื่อนไหวโฆษณาเผยแพร่กฎหมายในวันที่1ตุลา2026ที่ผ่านมาท่านนางสุริจันทร์เศษสงครามห้องหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะได้ลงโฆษณาเผยแพร่กฎหมายอยู่บ้านนาฝางเมืองหุ่นแขวงอุดมไซก็ร่วมมีท่านพรประเสริฐพันธวงศ์ห้องหัวหน้าห้องการยุติธรรมเมืองหุ่นและท่านแพงจันทร์พงพันธ์เลขาพักบ้านในบ้านนาฝางพร้อมด้วยประชาชนภายในบ้านเข้าร่วมรับฟังทั้งหมดจำนวน35คนหญิง11คนจุดประสงค์ของการลงโฆษณาเผยแพร่กฎหมายเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจของกฎหมายที่ประกาศใช้ในแต่ละระยะลงเผยแพร่ให้ประชาชนบ้านนาฝางได้รับรู้เข้าใจทั้งเป็นการสร้างสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายเพื่อต้านและสกัดการปรากฏการย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองหลักคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อเฮ็ดให้บ้านมีความสงบสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับเนื้อในที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้ประกอบมีบางมาตราของรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายแพ่งกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดกฎหมายว่าด้วยทะเบียนสารดำรัสว่าด้วยการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายซึ่งในการโฆษณาเผยแพร่ในครั้งนี้เห็นว่าประชาชนมีความเข้าใจและยกเอาปัญหาหรือข้อข้องใจขึ้นมาสนทนาแลกเปลี่ยนกับคณะรับผิดชอบซึ่งว่าคณะรับผิดชอบก็ได้มีการชี้แจงและให้ความเห็นทางด้านกฎหมายอย่างเป็นขบวนการฟุดฟื้นท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการเสนอข่าวพันแห่งยุติธรรมแขวงอุดมไซลงเคลื่อนไหวโฆษณาเผยแพร่กฎหมายที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนระยะหน้าผู้ดำเนินรายการก็จะได้เสนอเนื้อในของกฎหมายโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นการซ่อลาดบังหลวงและมาตรการต่อผู้ละเมิดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการซ่อลาดบังหลวงรายละเอียดต่างๆติดตามรับฟังได้ในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
1: แม่เกี่ยงนี่นะเราจะมีใจดีเนาะเวลาเรามาบ้านเรามักเอากระเป๋าเอาเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเอย่องนี่นะมาต้นมาฝากสาวๆในหมู่บ้านเฮาน้ำอีก
2: โอ้ยลูกเอ้ยบางครั้งคนเฮาก็อาจมีหลายอย่างที่เฮาเบิ่งบ่เห็นก็มีต่อหน้าเราอาจจะเว้าดีแต่ลับหลังเราจะเป็นอะไรเฮาก็บ่ฮู้ลูกเอ้ย
1: แต่แนวใดก็ได้เครื่องฟรีไผสิบ่มากเนาะแม่เอ้ย
3: เดดอยู่บ่
1: อยู่นี่แหละ
4: แย่งเครื่องใหม่อยู่ได้หันเนาะเอ้ยเกียงเราทั้งงามทั้งใจดีทั้งมีเงินมีคำยักเป็นคือเราบ
1: ่ก็ยากละเนาะถามได้ชีวิตดีไผสิบ่ต้องการตัวก็ได
4: ้คันซั่นกลับไปเฮ็ดเวียกนำกันเนาะเฮามาส่วนตัวไปเฮ็ดเวียกนำลาวไปเนาะเนาะเนาะ
1: เฮาครอบแม่เฮาเบิ่งก่อนเด้อแม่เราเฒ่าแก่แล้วแล้วก็อยู่คนเดียวอีก
4: กะครอบแล้วซ้ำซาหุงเฮียนเข้าเป็นปกติอีกอย่างช่วงนี้พยาธิโควิดกะระบาดเงินคำก็บ่มีจ่ายเอิดเกียงว่าเฒ่าแก่ที่เป็นหัวหน้าเพิ่นน่ะใจดีไปจัก 2-3 เดือนเฮาก็มาใกล้ๆสายแดนบ้านเฮาบ่ข้ามไปฝากพุ่นดอกเราว่าหั่นน่ะเราอยากได้แม่หญิงจาก 3-4 คนไปเสิร์ฟอยู่ห้านอาหารคิดเบิ่งดีๆเด้อเฮาสิไปส่วนอีอึงกับอีก้อยก่อนเป็นแนวใดแล้วบอกเฮาเด้อ
1: เออๆแล้วเฮาสิให้คำตอบเด
5: ้อขอบใจเด้อเฒ่าแก่ทน่าน่ะน้องจะซอกหาผู้สาวงามๆมาขายให้อีกเงินดีงานสบายแบบนี้นะเกี้ยงมากสุด
6: เกี้ยงเฮาบ่คิดเลยว่าคนใจดีคือเจ้าจะเป็นแบบนี
7: ้แม่นๆพวกเฮาละหักแพงและนับถือเจ้าคิดว่าสิได้หาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายก็มาถูกหลอกขายจนได
5: ้คนใจดีซั่นวะพวกโง่เอ้ยไผสิมาใจดีแจกเครื่องให้สุฟีมันบ่มีดอกในโลกนี้น่ะทุกอย่างต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอหมู่ไปไกลมาสู่จื้อไว้สู่นะหลงกลลวงกูแล้วคนโง่ยอมตกเป็นเหยื่อของคนตลาดเสมอ
1: เจ้าตัวยั่วหลอกลวงพวกเฮามาขายแบบนี้เจ้าต้องถูกตำรวจจับมือใดมือนึงแน่นอนจื้อไว้
5: บ่มีทางกูขายสู่ให้เฒ่าแก่แล้วสู่บ่มีทางได้ออกไปแจ้งตำรวจมาจับกูดอก แต แต่นี่โตไปนะเล่าสิเหตุอย่างกับสุกกันแล้วแต
3: ่ระวังอาจตกเป็นเหยื่อในขบวนการฆ่ามนุษย์ก็เป็นได้พอมันอาจจะมาในหลายรูปแบบอย่าลงกลและเชื่อใจภัยง่ายๆซึ่งการกระทำดังกล่าวแม้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา213การขายคนบุคคลใดหากได้ขายคนจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี50ปีและจะถูกปรับใหม่แต่30ล้านกีบหา70ล้านกีบผู้ซื้อก็จะถูกลงโทษในสถานเดียวกันความพยายามก่อการกระทำผิดก็จะถูกลงโทษหากพบเห็นพฤติกรรมที่มีลักษณะการฆ่ามนุษย์กรุณาโทรเบอร์สายด่วนแจ้งเหตุ1300สายด่วนกรมตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปป.ลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ซึ่งว่าผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาเนื้อในเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทำที่เป็นการซ่อลาดบังหลวงพร้อมทั้งมาตรการต่อผู้ละเมิดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการซ่อลาดบังหลวงฉบับปี2024มาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังซึ่งว่าก่อนอื่นมดพวกเรามารับรู้นำกันเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือว่าการกระทำที่เป็นการซ่อลาดบังหลวงซึ่งว่าอยู่ในกฎหมายนี้ได้กำหนดไว้ประกอบมีอยู่12พฤติกรรมด้วยกันท่านผู้ฟังอันทำอีทแม่นการยักยอกทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่2แม่นการซ่อโกงทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่3แม่นการให้สินบน4การรับสินบน5การสวยใช้ฐานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่เพื่อเอาทรัพย์ของรัฐรวมมู่หรือบุคคล6การสวยใช้ทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่7การใช้สถานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตเพื่อเอาทรัพย์ของรัฐรวมมู่หรือบุคคลอื่น8การลักลอบปลอมแปลงมาตรฐานเทคนิคก่อสร้าง9การโกงการประมูลหรือการสัมปทาน10การปลอมแปลงเอกสารหรือการนำใช้เอกสารปลอม11การเปิดเผยความลับเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตน12การกดน่วงทวงดึงเอกสารสำหรับเนื้อในรายละเอียดของแต่ละพฤติกรรมหรือการกระทำแสดงออกดังนี้ท่านผู้ฟัง1การยักยอกทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่เป็นการที่ว่าพนักงานนี้ได้มีการสวยไซ้ความเสื่อใจเพื่อมีการลักลอบเอาตัดฮอนเอาหรือว่าซับเปลี่ยนเอาทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่ที่ว่าตนได้ถูกมอบหมายให้รักษาให้นำไซ้บอกหรือว่าให้คนส่งก็สร้างซ่อมแปลงหรือเฮ็ดเวียกใดเวียกหนึ่งแล้วมีการลักลอบเอาหรือว่าตัดฮอนเอาหรือว่ามีการซับเปลี่ยนเอานั่นเองอันนี้ก็เป็นการยักยอกทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่เนาะต่อมาการซ่อโกงทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่แม่นการที่ว่าพนักงานนี้ได้มีการใช้เล่ห์เหลี่ยมได้มีการตั้วยั่วลอกลวงด้วยวิธีการใดก็ตามแต่เนาะเพื่อเฮ็ดให้ผู้ที่ว่ามีหน้าที่ในการรับผิดชอบทรัพย์ของรัฐมีหน้าที่ในการปกปักรักษาทรัพย์ของรัฐหรือว่ารวมมู่หรือว่าผู้อื่นนี้เอาทรัพย์ดังกล่าวนั้นให้ตนด้วยการตัวยั่วลอกลวงเอิ้นว่าเป็นการซ่อโกงทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่อันต่อมาอันที่3ท่านผู้ฟังก็คือการให้สินบนสำหรับการให้สินบนนี้แม่นการที่ว่าพนักงานเสนอที่จะให้เอาให้หรือว่าสัญญาว่าจะให้เงินบ่ให้ทรัพย์สิ่งของหรือให้ผลประโยชน์ใดหนึ่งด้วยตนเองหรือผ่านสื่อกลางให้แก่พนักงานใดหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยทางกงหรือทางอ้อมเพื่อให้พนักงานผู้นั้นปฏิบัติหรือว่าเลือกปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเพื่อจุดประสงค์หรือว่าผลประโยชน์ของผู้ให้สินบนเนาะเอิ้นว่าเป็นการให้สินบนแม่นการที่ว่ามีการเสนอให้มีการเอาให้บ่เฉพาะแต่เงินเด้เนาะเป็นเงินเป็นทรัพย์สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดหนึ่งเนาะเอิ้นว่าเป็นการให้สินบนต่อมาแม่นการรับสินบนท่านผู้ฟังการรับสินบนนี้ก็แม่นการที่ว่าพนักงานนั้นรับเอาหรือว่าถ้ากรณีเขาเจ้าบ่ให้ก็มีการทวงเอามีการขอเอาหรือตกลงรับเอาเงินรับเอาสิ่งของหรือผลประโยชน์ใดหนึ่งจากผู้ให้สินบนโดยทางกงหรือทางอ้อมแล้วปฏิบัติเลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามจุดประสงค์และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ให้สินบนเนาะเอิ้นว่าเป็นการรับสินบนแม่นกระโตพนักงานเนาะเป็นผู้รับเอาทวงเอาหรือขอเอาหรือตกลงรับเอานั่นเอง มื้อนี้อันต่อมาแม่นการสวยไสฐานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่เพื่อว่าเอาทรัพย์ของรัฐเอาทรัพย์ของรวมหมู่หรือว่าของบุคคลแม่นการที่ว่าพนักงานนี้ได้อิงใส่ฐานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ญาติพี่น้องแก่หมู่คู่พรรคพวกของตนซึ่งว่าก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐของรวมหมู่หรือสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองถือว่าเป็นการสวยไสฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจหน้าที่เนาะอันต่อมาพฤติกรรมต่อมาพฤติกรรมที่6ก็คือการสวยไสทรัพย์ของรัฐหรือรวมหมู่แม่นการที่ว่าพนักงานนำไสทรัพย์ของรัฐหรือรวมหมู่นั้นเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวญาติพี่น้องหมู่คู่พรรคพวกของตนซึ่งว่าได้ก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐหรือรวมหมู่ก็คือการเอาทรัพย์ของรัฐหรือรวมหมู่นี้สวยไสทรัพย์ของรัฐดังกล่าวนั้นเองเนาะอันต่อมาอันที่7ก็คือการใช้ฐานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตเพื่อเอาทรัพย์ของรัฐรวมหมู่หรือบุคคลแม่นการที่พนักงานใช้ฐานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่เกินที่กฎหมายและระเบียบการได้กำหนดไว้โดยเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหาผลประโยชน์แก่ครอบครัวญาติพี่น้องหมู่คู่พรรคพวกของตนซึ่งว่าได้ก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่หรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองก็ถือว่าเป็นการซ้อราดบังหลวงเช่นเดียวกันพฤติกรรมต่อมาพฤติกรรมที่8การลักลอบปลอมแปลงมาตรฐานเทคนิคก่อสร้างแม่นการที่ว่าพนักงานนี้ลักลอบปลอมแปลงมาตรฐานเทคนิคในการสำรวจบ่ในเวลาสำรวจในเวลาออกแบบคิดไล่และอื่นๆร่วมกับเจ้าของโครงการบริษัทรับเหมาหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการใดหนึ่งเช่นว่าการก่อสร้างการซ่อมแปลงอาคารบ่สิการประดับประดาตกแต่งการติดตั้งและกิจกรรมอื่นเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองครอบครัวญาติพี่น้องหมู่คู่พรรคพวกของตนซึ่งว่าได้ก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐสังคมหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองนี่ก็แม่นการลักลอบปลอมแปลงมาตรฐานเทคนิคก่อสร้างพฤติกรรมต่อมาก็คือพฤติกรรมที่9ท่านผู้ฟังก็คือการโกงการประมูลหรือการสัมปทานแม่นการที่ว่าพนักงานตกลงสมหูร่วมคิดกับเจ้าของโครงการบริษัทรับเหมาหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ชนะการประมูลหรือการสัมปทานในกิจการใดหนึ่งของรัฐเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวญาติพี่น้องหมู่คู่หรือพรรคพวกของตนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐสังคมหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองอันต่อมาอันที่10การปลอมแปลงเอกสารหรือการนำใส่เอกสารปลอมสำหรับการปลอมแปลงเอกสารนี้แม่นการที่พนักงานปลอมแปลงลายเซ็นปลอมแปลงตราประทับบ่ตัดหรือว่าเพิ่มข้อมูลตัวเลขใดหนึ่งใส่เนื้อในเอกสารส่วนการนำใส่เอกสารปลอมก็แม่นการที่ว่าพนักงานนำใส่เอกสารที่ฮู้ว่าเป็นเอกสารปลอมเอกสารที่นำใส่ซ้ำซ้อนหรือเอกสารหมดอายุในการนำใส่แต่นำใช้เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวญาติพี่น้องหมู่คู่หรือพรรคพวกของตนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐสังคมหรือสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองนี่แม่นพฤติกรรมที่10ก็คือการปลอมแปลงเอกสารหรือการนำใช้เอกสารปลอมต่อมาพฤติกรรมที่11ก็คือการเปิดเผยความลับเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองแม่นการที่ว่าพนักงานเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูลลับการตกลงของรัฐหรือทางราชการที่ว่ารัฐบ่อนุญาตให้เปิดเผยแต่ผู้เกี่ยวนี้มีการเปิดเผยเอื้อนว่าเป็นการเปิดเผยความลับเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนพฤติกรรมต่อมาพฤติกรรมที่12ก็คือการกดน่วงท่วงดึงเอกสารแม่นการที่พนักงานกักน่วงเหนี่ยวแก้ยาวเวลาในการแก้ไขเอกสารทางการโดยมีฐานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่ซึ่งว่าก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐสังคมหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองหมายความว่ากดน่วงท่วงดึงไว้อยู่นั่นแหละเนาะถ้าว่าบ่ได้รับผลประโยชน์นำค่อยก็จะบ่แก้ไขเอกสารดังกล่าวนี้ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เนาะเอิ้นว่าเป็นการกดน่วงท่วงดึงเอกสารถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงและนี้ก็แม่นบรรดาพฤติกรรมหรือว่าการกระทำที่เป็นการซ้อราดบังหลวงสำหรับมาตรการต่อผู้ละเมิดแม่นได้กำหนดไว้คือพนักงานนิติบุคคลที่ได้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการต้านการซ้อราดบังหลวงซึ่งว่าก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองจะถูกศึกษาอบรมจะถูกลงวินัยปรับใหม่หรือใช้แทนค่าเสียหายทางแพ่งที่ตนได้ก่อขึ้นหรือถูกลงโทษทางอาญาตามกฎหมาย วันนี้สำหรับมาตรการศึกษาอบรมผ่านการดำเนินการกฎกาของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เฮ็ดเวียกต้านการซ่อลาดบังหลวงหากพบเห็นการลักลอบการปลอมแปลงมาตรฐานเทคนิคก่อสร้างหรือการโกงการประมูลหรือการสัมปทานของพนักงานซึ่งก่อความเสียหายที่มีมูลค่าบ่เกิน5ล้านกีบแต่ผู้กระทำผิดนี้จริงใจรายงานรับสารภาพว่าได้กระทำผิดต่อการจัดตั้งและได้ส่งทรัพย์ที่เอาไปโดยบ่ถูกต้องนั้นคืนให้ครบอย่างครบถ้วนแล้วผู้เกี่ยวก็จะถูกศึกษาอบรมวันนี้สำหรับมาตรการปรับใหม่ซึ่งว่ามาตรการปรับใหม่นี้พนักงานผู้ใดมีพฤติกรรมที่เป็นการซ่อลาดบังหลวงซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐสังคมหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองนอกจากจะได้รับโทษตัดอิสรภาพและโทษปรับใหม่ทางอาญาแล้วยังต้องถูกปรับใหม่ตื่มอีก10ส่วนร้อยของมูลค่าความเสียหายที่ตนได้ก่อขึ้นนั่นเองบัดนี้มาตรการต่อมามาตรการทางแพ่งพนักงานผู้ใดที่ว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการซ่อลาดบังหลวงซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐสังคมหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองนอกจากจะได้รับโทษทางอาญาแล้วยังจะต้องได้ใช้แทนค่าเสียหายทางแพ่งที่ตนได้ก่อขึ้นอย่างครบถ้วนและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดนั้นก็จะถูกส่งคืนให้แก่เจ้ากรรมสิทธิ์หรือผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นเองต่อมามาตรการทางอาญาซึ่งว่าพนักงานผู้ใดหากมีพฤติกรรมที่เป็นการซ่อลาดบังหลวงจะถูกลงโทษตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งว่าประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดแต่ละสถานของการกระทำผิดที่ว่าเป็นการซ่อลาดบังหลวงนี้ไว้สำหรับวิสาหกิจหากได้กระทำผิดในสถานการซ่อลาดบังหลวงก็จะถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจถาวรหรือระยะใดหนึ่งตามแต่ละกรณีบัดนี้สำหรับพนักงานต่างประเทศพนักงานองค์การจัดตั้งสากลหากได้กระทำผิดในสถานการซ่อลาดบังหลวงก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของสปป.ลาวถูกเนรเทศออกจากประเทศและบ่อนุญาตให้เข้าประเทศวันนี้สำหรับองค์การจัดตั้งสากลหากได้กระทำผิดในสถานการซ่อลาดบังหลวงก็จะถูกถอนใบอนุญาตการเคลื่อนไหวถาวรหรือระยะใดหนึ่งตามแต่ละกรณีถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงเนื้อในที่ว่าผู้ดำเนินรายการเสนอผ่านไปนั้นก็แม่นพฤติกรรมที่เป็นการซ่อลาดบังหลวงและมาตรการต่อผู้ละเมิดตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการซ่อลาดบังหลวงหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเวียกงานดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาติดต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา9นี้เนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการศรีประไพเพชรปทุมมาพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: สาชวนหลงมองย่อเตะเธอเราชาเตยย่อตัวจังเวียงจาน
1: อีนูไปให้ออเร่เท่าเชิญจอจีชีจอจีชินจาเท่าตาชูเก่าไปชีจอเก่าเปล่าชี
0: ชาเตินเตอร์ช่องเอเอ็มยวนราจีปัวเจ้าเจ้าชากิโลเฮิร์สลอยย่อจีปัวหยีเจ้าเม็ดยวนรูเจ้าเชี่ยอีปัวเป็ดเจ้ากิโลเฮิร์สลอยย่อเปล่าเจ้าจ้าเม็ด
2: ก็เนี่ยรองเนี่ยจะก็ตีนึงจ่าจำน้องมาชัวรองเชียต่อใจชัวตัวหลอกงเราเป็นตัวจะต้องจัวชาสื่อเนี่ยจะหาตัวจังหวิงจันยี่เฉดจังนู่นน่ะยานุติจีลูกเก่าหลีหยงออเชียหนึ่งเก่าเจ้าจืดเจ้าลูกเก่าหลีกลีจัวเทียกุยไอ้นู่จังจังเนี่ยจะหาไปได้เฉายานุใครต้องยาโรสมัยสามันเจ้าอ้อเด็กสะพายแห่งศาสตร์เผ่าที่เก่าย่อเจ้าต้องย่อรู้เราหน่อต่อเมื่อกะตั้งจ่าจงหน่อจื้อช่างเชียละมุดเจ้าชาลานเต่าจะได้หนุ่งจังจังเราเต่าแต่เกจลิช่อเล่นตาเป็นเนื้อจะกึ่งนั่งจ่าชาดาวย่อเต่าชี้เจ้าช้อนจวบลองได้จังจังย่อแต่เพื่อสื่อสิขอเศรษฐกิจฉีนั่งเธอเจ้าก่อเป้เป้าจ้าเจ้ากะเกนเต่าพักเกคือนอกคือเฮาอัลลาอุลวนเต่าเป้เทลิย่อเจ้าเจอกะเกเราชี้ย่ออวดเต่าหมู่เจ้าขอเต่าใจเจียนชีเทียจิตาลินเดอร์ซื้อย่อชะดังหาโมโลโปสาสเนอร์ดัชชีตัวเจ้าสะพายแห่งซาหล่อชะดังกุ้งหูสอต้องตัวเจ้าตัวเละสอต้องใส่ด่วนอีชีเจ้าเนื้อเจ้าลุชิเฮอร์ว่าเฮาลือกุยโยมัวจงตัวเจ้าสื่อจ่ายต่อชะดังเต็มเบอร์สอต้องใส่ด่วนต่อใจชะดังละกงเราเป็นตัวสอต้องจู่หายสอสื่อหูหนอกุ้งมัวสอสื่อจังจังหล่อชาเตอร์เจ้าชะดังตำลงลินเดอร์ซื้อนำหมูชะดังชี้เจ้าหล่อมลงสอสื่อ
0: คือจงยันรู้สมัยสามัญเราที่อ้อนแต่สภัยหิงสาเผ่าที่เก่าจงยันรู้สมัยสามัญเราที่อ้อนแต่สภัยหิงสาเผ่าที่เก่าเต่าขี้ชายาวทางการเจ้านุติจีลูกเก่าลีชงออเซียนแห่งเก่าเจ้านอย่อสภัยหิงสาอวยย่อตัวกงได้ย่อทงลุนสี่สุลิตตรวจเท่าเตะเฉาย่อสอนใส่สี่พันดอนเท่าปืดจ้าจงกาจะจ่อขี้เชียกูกาจะจ่อเกจื้อเหล่านึ่งขวดเจ้าเจอจ่องสมาชิกสภาจูดเสียช่างจ่าใส่จ่ายอดท้องเตะฉากต้นทักกงวันเด็กที่จงยาลูเผาสุนทรใส่ยะจักฮัสการแทงเท่าสภาหิงศาสต์เต้าลอยหยั่งยาลูสุนทรพดที่จงยาลูยาวทางการเท่านอเลยเย่อกงแก้วใส่ส่งคำหรือเท่าสภาหิงศาสต์เต้าลอยหยั่งจันเต๋อเสนอเด็กคณะจูสภาหิงศาสต์ให้เจ้ามาตรฐานเงื่อนไขเทียนลู่หอบเพียนเด็กกะใส่จ่าเท่าสภาหิงศาสต์เทียเธอปืดจ่าเหล่าตูเชียอวดจงยาลูเตาปอดรองจอชัวใส่จ่าเยื่อสอนใส่สี่พันดอนเธอปืดจ่าเหล่ามัวเธอสะพายหิงสัตว์ตูเชียเทียปอดรองใส่จ่าเยื่อสลืมใส่กุมัสสิทธิ์ปืดจ่าเฮาหื้อจ่าเจ้าเต๊ะเถอเหล่ามัวเธอปืดจ่าเหล่าตูเชียจารีเก๋ปอดรองเตอคณะจ่องฟื้อเทียสมาชิกสะพายหิงสัตว
3: ์เสนอเลือกตั้งทานสอนใส่สี่พันดอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้ง15แขวงจำปาสักเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10ตามคำเสนอของท่านประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เสนอเลือกตั้งท่านเสลิมไซกุมมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาว
0: ย่อเจ้าเชื่อหน่อยย่อทองลุนสี่สุลิตตรวจเท่าเตะเฉลากู้เตาละโมจ้อป้าอวเกจงเชียเจ้าย่อสอนใส่สี่พันดอนอวเตาเจ้าตั้งจาละโมอวเท่าสะพายหิงสัตว์ตูเชียเทียย่อเท่าสะพายหิงสัตว์สอนใส่สี่พันดอนกู้เตาละโมจ้อป้าอวเกจงเชียเจ้าย่อสลืมใส่กุมัสสิทธิ์เท่าปืดจาเหล่าตูเชียเฉลเจ้าเพียยังเกจงเชียอวเตาใจเกตั้งจาละโมเล่อวลุลู่เฮาลือเชียย่อเจ้าเราหน่อต่อการต่อใจเกสายจาเตียเหล่าย่อเสลิมใส่กุมัสสิทธาปืดจากู้เตาเหล่าหยั่งระหลุชาสื่อให้เจ้ากาตั้งจาเล่อวเพี้ยสื่อฉีคอเศรษฐกิจฉีนังหิงศาสตร์เพี้ยสื่อเนียหิงลัดเพี้ยสื่อเนียจู่ชงออเชียนหนังเก่าเจ้าเทียแกเกเพี้ยสื่อจู่ชงออเชียนหนังเก่าชา
4: เตชะเหล่าเทียเตชะท้ายทศจาเกชิฟิชิโตรงเกกงเตย่อตรงทุติอีลูกเก่าลีชองออเชียนหนังเก่าเจ้าหนอย่อตรงเตอหอประสมแห่งทราบเยื่อสอนใส่สี่พันดอนเธอปืดจ่าเขาไปได้เฉยเจ้าเกมว่าหัวชิลวดเย่จงเหล่าเต้าต่อใจเกตุนยีชวนเดอเยื่อสี่ห้าแสนพวนเกแก้วลือเธอปืดจ่า bự trâu hự trà sợ tết chờ nợ tết chờ thay do trâu ba bờ và tổ tôn di chùa tết chờ lầu dạ và thằng cản thiết tô cộng tròn hổ trong nhờ lù khả năng cảm mắc cản kế cộng tề hai do trâu do kế cộng tề lầu thái dậu thi nặng gốc bê nhất đầu sư hờ li tông hoài lao no giờ sòn dài sĩ phản đòn của tổ phía dân lù khuôn chia lù dài tỏ thiên đồng ghi xiết do trâu kế tôn di chùa bê tết chờ lầu nhất đầu rõ no dạ và thằng cản theo cuộc trận tàu, ok nó có do hại cho tàu giữa lưu trận chân đã kiến thuật giả cho kỳ sĩ phí sĩ tàu rộng kỳ công tề lãnh đời ở lúc tế chở của mùa chế đề chả à xin bùa phong dư cử lùa là một trò tù công tề nhu thất xa cho tàu kỳ lọt lãnh thuật giả cho kỳ sĩ ba sĩ lưu là một trò đã tế chở lào thiết tế chở thay cả tờ bạch dị sĩ rộng cầu thi thiết kế công tề hay do trò kế ủa lũ lô hậu lự nhó trò nợ trong dô lô khá nát cả mắc càn kế công tề lào thái rậu thi nâng gậu bê nò ủa yếu cha sở nhó trò nợ sang lộ phán bàn thiết của tàu hay do trò dế lưu trận chân nợ kế ủa lũ lô hậu lự kế công tề lò nợ ở lũ tế chờ sở trò ủ lý cha có một dân dì bú trò hậu ở lũ tế chờ thiết bú trò nợ dì dạ trọng nợ tế chờ lào thiết tế chờ thay tan đã lợi cô trưởng tàu cho biết sự kế công tề hai sao cho kế ủa lũ lụa hậu lự lợi giả toàn đề sao cho yêu uli cha có một diện gì chẳng chăng giờ lên đời nhất trong nó cô tàu mua kế sĩ sa la cho biết sự do trò kế ủa lũ lụa hậu lự mỏng lợi giả toàn đề thiên do trò lợi dạng gì
2: lão thái gì kể sĩ trâu rồng xuất phát theo còn bè trào bê trang đông tờ trận chân nhớ trò hậu trong giao lưu chế sĩ sau trâu tết trò lùi trần tờ giao thông sở văn phùng vị hạn lưu thơ bự trả hữu trả cho tết chờ lào phá nạ giờ sĩ hát sạc phùng kết kéo lưu thơ bự trả hay cả hữu trả cho tết chờ là xã nạ chạc thay ra trâu khăn à tàu tô mùa chùa bê tết chờ lào dạo ở thằng càn sau đó tổ chức kế sĩ phi sĩ trong rồng thiên thuật giả và tụ cộng nhu trà sát sau đó kế lo lo thiên thuật giả dạ chỉ trên chùa y dạ lì ở lô tây chờ lào thay có một kiến thuật giả ra trầu cộng trầu trong giao lưu cầm mà thi cản sĩ cộng hải gia trầu kế sĩ cộng tề lào thay rậu thi nâng gậu bê và cha sau nhớ trầu nút tị bê cho lưu cho lì ra trầu nút tị ở lô cậu lì ở trên nâng gậu trầu hậu trung giao lưu khán cả mắc cản hay do kế cộng tề lào thái rậu nâng gậu bê nhất tàu cha sở dậu ở thằng cản trong nút tì ô lô cầu lì ở trên nâng gậu tròn tự sân luộng phà bàng tết chờ lào ua thơ lòn tờ giao thông sở văn phùng vị hàn lự thơ bự trá tờ hữu trá cho tết chờ lào thiết cú mua giờ xì hát sạc phùng kết kéo lự thơ bự trả hải cả hữu trả cho tết chờ nợ tết chờ là xã nạ chạc thay nợ trò khả nạ phút thèn ô lô tết chờ cộng ua kề. Trong cho lô khả nạ cầm mặt hít càn hải cho kế cộng tề lào thay rậu thi nâng gọc bê. Tông tông gây xế trò kế cộng tề nợ ô tô cho phá nhớ trò nhớ xế hợi trí xông thô lò. Trần chẳng nhớ phá hữu lự cản mường kế truân dây sẽ được kịp trị nâng. Kế là lùa kênh gịp bằng kênh tôn dì thiết lự lự dạ. Tâm mô kênh thuật giá dạ đá phò thiết trí trên chùa. Tâm mô cả sĩ lòng kế bao mù lò sĩ sai chùa nợ khả năng phố thèn cây xe ô lô tế chào ô kê. Chú sáng nhớ lòng bao kế mù lò sĩ sai chùa thiết cộng trào phí thi khi tù cho sĩ trào rộng lào thai khó thích chi là sĩ giá tù thích chi nhớ trào sáng bù lực hàm xài mù trào bừng càn dạo ở đằng càn. Nợ ô bà mục lạt là cú dạ lì tế chào nhớ trào dị dưỡng gọ băng gọn đùa kế sĩ phí phá tuổi sĩ lào thai bù dân xà chậu chi xong nhớ trào xong ô xiên nâng gậu chi thảo lò. Trong giao lô tàu mua cả sĩ sa la hãy cho kế cộng tiền tờ ô tô nhớ trong tờ cũng mua phá hậu lự gần mường kế truân trẻ chứ sang do bỏ hự kế truân trẻ kế nhà sang mù trở chia tế lão thai sang cả kế chúa chùa thiết chọn dây chia tế lão thai chỉ hãy yêu yêu sống trong khoa là yêu hậu đề sang cả lũ lũ hậu lự của trận khuộc cả yêu chủ tàu hải đời thiết tăng trả mù trở khó mua tiên trị mua chiếc trào cho đây nụ nhiều của la lụa mua năng là tế chờ xa mù cho trò hoa lựa bó thái tùa trư tay tăm măng cho mùa yằng thiết kế cộng tề phá xa đất kịp kế là lụa kén gạch băng và bỏ tía mua kén thuật giá rộng. Chứ sáng cô gia lâm bộp kế chế chế lào tờ lào xua có dùa trò lâm bộp cái chết chỉ lòng đợi thay và do khung cảnh chỉ khó tụ cho là để nắm khung đợi riêng mèn sang lộng phá bàng nhớ trả hậu tế chờ lào khung cảnh chỉ khó tụ cho sẽ cho rộng lào thay tụ thiết trầu nhớ trầu sáng sả lá vàn mù trầu bồn ra sát thả nì khung cảnh chỉ khó tụ cho sẽ cho rộng lào thay tụ thiết xa nhớ trầu đợi mướng mươn sáng viện chăn mù trầu ẩm phở bắc xồm chẳng vặt lời khung cảnh chỉ khó cho kế lự cho ủa giờ mua cái cọng tè phá hậu lượng đòn gì cái chạy lịch cho cái gian chẳng cái cọng tè phá lô do lo tờ so phá hình ngàn là do hậu lự đa do cái cọng tè phá nhiệt dìa chai nhiệt dìa thiết sĩ năng ủa cả mua cái chỉ khó thiên thuật giá giả chỉ trên dừa nhớ trầu giả tọn tè trong giao lô do nó chẳng tàu sĩ sa la sợ trầu tăng dừa phía sự cái sĩ cọng tè tọn tè sợ trầu lan xìa ủa cả ó chẳng phứ mua kế sĩ công tệ thiết tổ truân đầu to ua kế, ua lý trả gọi chú mua kế sĩ trâu rồng thiết trô khó nhá trâu giá tọn tệ.
5: Lào Việt Nam sĩ chân dị kế sĩ công tệ trâu phát khó muốn xóa xử, lưu lọ hào lử khô sát nả. Khá nạp bút thèn khá nạp khô sát nả tùa khía bằng xử trăm phán dị trọng bà tì văn lào ua dạ cho lòn tờ dạ xạ khóm phù mát lạt, lử thay cho khá nạp khô sát nả tùa khía bằng xử trăm phán tổng một sai theo ủa lử nhớ trò tết chợ Việt Nam nhớ liền tờ nút tỷ nâng cầu chỉ lúc chua lì cho trò nút tỷ o lú cầu lì xuống ót xe nâng cầu trầu nhớ trò nút tỷ nâng cầu chua lú chua lì xuống ót xe nâng cầu trầu nhớ trò hậu tuổi trên Hà Nội giờ xã khom phố Mai Lan trò trò khán á của trường tàu một chi theo ủa lú là hậu lử dạo ở thang cản trò trò khán á phú thèn khán á khổ sát nà kia kế cờ bao bằng sườn ra pa cộng một nít Việt Nam ủa giờ cho lòn tờ giờ phàng xuồng thủy หรือเทยจ่อคณะโฆษณาเคียเกเกอเป้ากิปังสื่อรับพากกอมนิตเวียดนามยอดเกชตัวหมู่ชิ้นชี้ชนอตอกูจังเตาเคียซาเราช่างสื่อการเมืองเศรษฐกิจฉีหนึ่งเตยเตชเฮอร์รอจอลอนตองกิเชียซาเราเกชี้กงเตนเตอร์อตอสวดซิลิเท่าชงออเชียนหนังก็ออซาเราออเชียนหนังก็เจ้าอตอกูจังเตาหมู่เกชี้ชะลาซาเราแกเกเกชี้กงมูลยาตอนเตจึงเจ๋งมาย่อเกศีกงเตยนตรงจัวเสียเหอชงออเสียนังเกอชามุซอโจชงออเสียไปเจออินเตอร์ออตอตอมเกศีเชิงกาเกศีกงเตโจฟาชัวซอดลัวข้อมูลซอสื่อจะได้เธอเทียโฆษณาซอโจแพลตฟอร์มดิจิตอลตอมเกศีชลาซอโจเกจิอัวซื่อชีกงดอโจเตเตลูเนียใจชิมัวจังเดเกศีฟีชิโตชงลาวเวียดนามยอดตีนุ่นเตอร์เยอสาความพมลาเทียนรอจอคณะกุจังเตาหมดใช้เยอจิงวังเกียวเธอจอคณะโฆษณาตัวเขียบังสื่อรับพากรมนิตเวียดนามเทียนยอดนุติไปเจ้าลู่จวหลี่ชงออเซียนหนังก็จอคณะผู้แทนลาวกุจังชี้จอหมู่ใช้เทียโอลู่ละเฮาเหลือยอดสังแทงหัวทั้งแต่ละกุจังเตาชี้จอหมู่ใช้ได้เชิญตอนจียอดเมืองยาจางจี
4: เตชะเหล่าเทียซาพาเอโลมัวเกชิชะลาเกกงเตจอตรองได้พาเซียงดงหือจากงหลงเซียงดงเทียซึ่งสือปอวีตอกงดอตอซาพาเอโลตอตึ้งจาจงยูลูเกชิชะลาหาจอตรองเกกงเตได้พาเซียงดงจงยูลูลีตอหาลานอตอจาเสยญัตตนุติอีลูกอลีหาวซองออเซียนนังกอตอนอญัตตอหาไปตัวจังเวียนจานโดยเกวอเทอร์หลอนได้เผาจันทคอนบอลพานหรือเธอปืดจาดาหืดจาก็หลงช่องดองเทียดเชิงสืบปวีมอยเยอร์มากกะลาเฮอตัวชี้ดาซาพาเอลบสู่ยอดจองเฮาเตชะเหล่ารอดจอจะมัวฝังชั่วชุดตัวกองวักเกยยอดจอตรงยลูลีเตาฮาลานอยอดจอตรงยลูรอนอกูจอหนุ่งจอจอจอเกชี้กองเตเกชิงกาเชียกอมเบหัดจอจอเอ็มโอยูน้องนายใหญ่ขอเชิงจังบริมสิกดาลุเตชะที่ยาเธอเกาตัววัวขาเฉียดเตอร์ตั้งยัวลุงหอเพียนเดอจะเกงเตะหายจะเกจัวปองหื่นรอดจัวช่วงดงก่อนย้อนเดินเถอะหมอนรอนไรเราเกจิขอเศรษฐกิจเกาะหมดเจนจีเทียนลำหมดเราเดอพักเกกอมเบเอ็นโอยูเทเกงเตะจะจอเฮาเกอวัวลุลุเฮาลือก่อเจิ้นเดอจะเกจันเย่ลำหมดเราเกหลงคอเกอวัวหนึ่งย้อนเดอเนียดสีเจจงจอยอดเราเชิงจะอย่าเฮาชาท่อนนั้นแหละก็ยังหายใจเจ้าเก๋ฉีกขอเก่งกีบังเทียเก๋ใช้ชัว là một trò kế của lũ lô hậu lưu có một tàu trở lý phía sư của tàu cá trê, thiết có hậu do trò phía sư đợi kế của lũ lô hậu lưu khó chân. Là giờ một kế chất chuẩn do trò bê lũ lô hậu lưu một trở lý năng nhâm bài xử lý y hai do trò vô lá hình xa đợi kế chỉ có nhớ trò gia hậu xa, thiết hãy đợi kế cho nhẹ. Ở hai do trò nhu thức xa đợi, xông đồng do trò xông ở chế bê châu trì. B. Hai sao trò nhu thức xa kế lo loan thuộc giá, ủ lý trả cả lúc tế trở lào thao lòng ủ lúc tế trở xin chúa nhớ trò hỏi dòng ớt xế bê châu. Giờ lời thơ bự trả.

0: ร่องเฮาตั๋วจังเวียงจันทน์สลีมั่วเมืองจันทบุรีเมืองไสไสทาเมืองสิโคตบองเทียเมืองสิสัตนาบเจ้าสมาชิกดิตองฮารานอฝั่งจ้องยอเจ้าตู้เจ้าสื่อสอนอนเยลาวเทียกูเจอมัวเจ้าตู้เจ้าสื่อสอนอนเยลาวโอยตวนเดฮึจ้าปอหึเตฉะปอหึเกญะสังมัวจ่องตุลาตุลัวอ๋อมนุญงตาจิลีเจ้าเจ้าช่องเยมงก็มึงฉินเดเกอลูลัวเฮาลือหนอกูอยากเชิดเจ้าเกทงเชกงจือดาเจ้าอ๋อมนุญงเชียชะชงเกใช้ชัวเทียกูอยากเชิดเจ้ากอปอปัวส่วนแรงก็มัวเก๋ยสังจอดโซเชียจอดเดนูเก่งกับปังก่อนดัวตูนุ่นยงเชียแห่งซาบเนื้อยาอินูว่าจังจังมัวเก่งดอนไรจอดเก่งกับปังก่อนดัวตูนุ่นยงเชียสากโกนยันแต่ว่าเก่งดอนจิตซื้อเก่งกับปังก่อนดัวลีเตาฮาลานอย่าเธอยัดจอดได้ก่อนเขาตูนุ่นยงเชียลีเตาฮาลานอกู้เตากู้ฮูเจลูตัวหมดจอดจังฟื้นก่อนหาชี้จอมัวเก่งหายดาวซิลีอีก็มักเก็บปอดรองชัดชงจอดจาวกล่องเฮาตุนหุ่นยงเชียเฮาตัวจังเวียงจานลำวัวตัวมวนหุ่นยงเชียชาเปล่ายัดจาวเฮาไปได้เฉลาเราอยากยัดจาวเฮากี้เตชะชาเจ้าจีเงินไข่ก็ตัวยังยีวัวลุลัวเฮาลุยยาดาฟอยัดจาวเฮาไปได้เฉเทียหมดจอดจะได้เฉออยากให้ชาเจ้าตัวมวนหุ่นยงเชียยัดจาวเนนุตัดสินาก็มองการจาวเฮาพิสูเทียนนยมบ่ายเดพาเทียนลาบลำมดอสดเสียฟังกาเปเชตอชัดชงหายจาตอเกปอหือจาลูดาจอเกตูใช้ชัวตัวมวนุญงเชียชื่อซึ่งมายาเจคมอเจ้าเล่นนั่งตัวมวนุญงเชียจีเกยงยีลำมดอเกมูลอนเดตูนุญงเชียก็ต่อมัวเกตัดดาจอลอเชียออกกำลังไกเทียก็มั่วขอเฉยเพียยังศิลปะวรรณคดีรอดเจ้าลิลิยะจีเปล่าชัดชงหายจอดเจ้าประกันสังคมตูนุ่นยงเชียจีเยาวริจาก็ตูนั่งอวมนุ่นยงเชียนเดอร์มั่วเกกาเชียย่อเต่าอยากกันจาเทียมมั่วฟังกองจ่อเขาสีนั่ง
1: กองจงระยำบุญจ้างก็ย่อเต่าจอมแจ้งเขาตัวจังหวิงจันจงอ้อเทียนหนังเก่าเจ้าย่อจ่าเสาตาซีนุติเก่าเปล่าจอดเจ้านุติเก่าหยีลูกเก่าหลีอ้อเทียนหนังเก่าเจ้าหนอดาลัววิงจันไม่เสาเตียนนุติอ้อลูกเก่าหลีอ้อเทียนหนังเก่าเจ้าหนอย่อเต่าชายกับพอชื่อตัวจังหวิงจันย่อสีลิลาดถงสินถงเพ่งเธอคณะกรรมการพอชื่อตัวจังหวิงจันเกียรติคณะกรรมการตั้งจามบุญจังก็จอมแจ้งตัวจังหวิงจันจุจังอ้อเชียนหนึ่งเก่าเจ้าเต่าชัดสื่อเต่าตู้ชดสอหายจ้าเต่าเก็บบัตรที่ชัวฟ้าเด็กกะจามบุญจังก็จอมแจ้งตัวจังหวิงจันจงอ้อเชียนหนึ่งเก่าเจ้าเตียเนื้อเต่าจังอ้อเชียนหนึ่งเก่าเจ้านอคณะกรรมการปอชื่อตัวจังหวิงจันกงรอดเต่าคณะกรรมการปอชื่อเมืองศรีสัตนาคตะมอกะชัดฟ้าจ้าเต่าเกจากิจกรรมบุญจังก็จอมแจ้งวลิจากะเมื่อเกลอเจสองบ่อเทตัวยังปอหือเต่าซื้อจีเกจดักขัววายกังกึ่งเตอร์หายนั่งเหล่าเราก็อยากลีเนี่ยจีจะจ้องตัวจังหวิงจันบุญรังก็จำแจ้งตัวจังหวิงจันจ้องเส้นหนังเก่าเต่าโยจะเสาตัดสินหุติเก่าเปล่าเช่าเก่ายี่รู้เก่าหลีอ้อเส้นหนังเก่าเต่ายอดเต่าเดอกูเมื่อกิจกรรมเกี้ยคือตลาดนัดวางแสดงระยะเพียยังคงล่าลั่วเมื่อแต่ของผลิตภัณฑ์สินค้าออดอบเดอเนี่ยจีเจจงตัวจังหวิงจันเทียนเดอเดอรู้สังเนี่ยอีปวนยี่ฉันนั่นแหละกูจงมั่วกิจกรรมจังก็โอยายอดเราชงนอคณะกรรมการตั้งจังงานเต่าปอดรองกงทงรังชิดตือจังก็ปั๊บเพนีจีเจ้าจีสีไผ่ก็สู้ลอยย่อเหือดัดแปลงจีเจ้าจีสีไผ่เทียนก็กีฬาเก่าอ้อสีไผ่โอยามั่วปอนเนี่ยเทียนจีนั่งที่ชีเท่าก็ย่าสิลิลาดทองสินทองแผงกู้จังเต่าโกหูเต่าเนื้อจีเจจงเฮาตัวจังหญิงจันจังจังย่ายอดเต่าเต่าเมืองศรีสัตนาคก็ชิเจ้าอวดชื่อจ้วนเสียเฉาเต่าต่อจ่ายจงครัวยอดเต่าตัวจังหญิงจันยอดเต่าเจอสังลำมือเต่าเจอเตะเฉาก็เสด็จตัวหมู่กองจอมบุญจังก็ย่ามั่วเกลอดเร่สองบ่อมั่วเกย่าสังจ่อเสียเทชิเจ้าตั้งจ่าหมู่เต่าจู่จีเกจะดักขวานเต่าไปหายนั่งเหล่า
2: อีจงเนี่ยจีกตีนังจามุ่งจำลงมัดชัวลีเป้ตำลงทรนอยยอสาสื่อเฮาเต้แข

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัดชาซอตเนี่ยจีกตินึงจายอดท้องสุดโซลุเตชาต่อเป้าให้เตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเตาโชดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเตานึงบล้อหมู่เตาโชลุเตชาอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเตานึงใจเตชาตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเตาเฮาเตชาเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวหัวเฮาหลือเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามูลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงล้านลวดเทียแดนเตาจอใจอวนล้านลวดเจ้าอวนต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องโชลุเตะเฉาย่อในลังตือสาตัวอวดล้านลวดสาตัวย่อตัวอวดสังสารลอชีเขียนต้นเต๋าเชื้อไข่ชี้ยัวสาหยัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียนหลงสังสารตัวย่อจะเฮาเตะเฉาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสะตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัด

นักการเงินจมลงมาที่ช่วยเสด็จต่อใจในเสด็จจากการละมุกลมลงต่อเป็นตัวสต้องจวบเป็นมงคลหนึ่งเชียร์ละชินจีเนี่ยตอนแต่ตัวสต้องจวบนุนกุญญาตอนนุวันจันนุติชีลูกเกาหลีชงอัศเชนังเกาเจ้าเที่ยกูหอดสื่อเจ้าลูกเกาหลีกีจัวเนี่ยตอนนุนละเนี่ยจีกติหนึ่งจ่าเที่ยจมลงมาที่ช่วยเสด็จชีเหอใจยงอินุมุลังชูชูยาลินดาเป็นเนียสิกติหนึ่งจาเสดายโยอดาจีลายาเจ้าชีจามบานเรนรองก่อนจาจลุใจลุยงจุดสังยาจลุเชหานาวกุยาเกยตูเตชลาเจียสือตูเต็มเปลเตปอเกือได้จบเต็มเปลเตปอเกือจอเชียนจอเจต้าต่อเชียนจุกกันละปีชงไหลได้จบเตคอกูไหลตาและเรากูมัวขณะยะอีคอกว่าเกยคือนอกคือเฮาได้เปเสดายาลินเตอร์ตัวละตัวตัวสต้องจัวว่าที่จะเชื่อให้เตี่ยฉันได้ยาเต่าชี้จอมป้าก็มุ่งใจลิลุใจลุยงเอกิชัวชาวละที่เหลือยาเต่าใจเจนจีจงขณะยังอีขอจังจังตั้งแต่เตกีตูเชลัดเสียสื่อกุญยอนจงให้เตี่ยเตกีเกินเต่าเกินเต่าแต่พี่เตมิตุไม่หยวดหลอกกูหย่อนยอดเต่าลูหลีที่อ้อละเทียขณะยังอีขอจังจังวัวไปยังคนเนี่ยอดซียาเต่าชี้ยอนเทอยู่เต็มตู้มีหยวกก็มูจอเราเจ๊เกินเต่าเกินเต่าเราเช่นจอเราจะเกี่ยเช่นเต่าเช่นเต่าเอกเกินเต่าเกินเต่าหลอดเทลียาเต่าใจจริงจริงน้องแต่เกินเต่าเกินเต่าหลอนยอนจงให้เตี๋ยได้เจ้าจังโมหัวจัวชี้หลงเป่ามูลอยาลินเต่ายาเต่าชี้ยอใช้จอเราสังสื่อหัวจัวชาท้องแต่ละกูยอรู้ใจน้องกูยอย้อนกาเราหมดเรารู้ใจทุกขัวอย่าปีนนอนละเจ้าอันเนี่ยวัดซีเลยยาเต่าชี้ยามุยวัดเตติชอชอลอมบาเจียเสาะเจ้าก็อยู่เตมิตุมิญวะลาชียาเตเนียเตจีมวนุยงเชียเต่านาเอกเตลิจิมัวกามอเข้าถั่วเนี่ยเราลุยใจดูหลงเปาหัวจั่วลีนาเนี่ยสิกที่นักจ่าเทจอมลงมาเทชัวเสดานุนอตุละตนตุสตงจั่วกูยาลอจอชัวกึเชียดาเต่าชัวตาชวนจ่าเทหลุดทะจะหลบทะปูต่อไปเนี่ยสิกที่นักจ่าเสดาเต่าลงอย่าลืมสินำหมูไปหาชีจ่อละมุมลงอีชาเกเชียวันเดจ่อ

เนี่ยสิกตินังจ่าเทียชมลงมาเทียชัวชดาลาชิยาไปเผานังเชียโซลังโซตูยาตอลุจันยงตาชินอจักเกคือนอคือเฮาม่วนเตาจันเตายะตัวไปตัวมุคือนอคือเฮาเกิ้งเกาหลีจิหายโยยอตัวมุญยอตัวเตหงจ่าหงงานตัวมุญยอตัวเตเจ๊เจี๊ยเสือขึ้นเยอะเหล่าชีหย่อหมู่อ้วนเลยๆยะชั้นเราก็เตือนเรายังเต่าเนี่ยที่ยังเก่าแต่ชีกูปอเตอร์เตี๋ยเปตีตุนใส่หลวนเนี่ยเราเนี่ยโนตาชินาตัวหมู่อ้วนเขาลึกเนี่ยเราเต็นทองล่อเตี๋ยหมดเตี๋ยตู่กูจ่อยหย่อจอนจ่าจอนแกงตัวหมู่อ้วนเขาลึกคือเนี่ยคือเสียติเตี้ยเตี๋ยหมดกังลังกังตู่เตี๋ยใหญ่เตี๋ยเนี่ยเตี๋ยจีจะให้ตู่ตู่เหล่าชีหย่อตุนใส่ใหญ่โยเนี่ยหยุดสีตัวเหล่าเจจิลิตัวหมู่อ้วนดาวดีเหล่ากูมัวขอนอกูปอต่อยเตียกูหมวดจงเกินเกาหลีเทียตาชีจริจาเราไปอย่าต่อชีเจ้าวเตียเอเชอร์ก็อย่าเท่าเตียจีจงอย่าตะกัดเจ้าตะกัดเราต่อยอยู่ขอนอย่าอีกขอจึงเจงวิตรคอยเตียยอดตรงเนี่ยนุตาชีนอจะให้ยาวยาวเกี้ยเคี้ยเชยมูหล่อเราชีเจ้าเกี้ยด้านนอกดาเฮาเนื้อกูจงเทียนเตาเกินเกาหลีอย่าลีนอไปอย่าอวยอย่าตื่นเราอย่าต่อชีเจ้าอย่าสีจึงฝ่าจิตาลินดาซื้อเตโชมัวหนึ่งยอชิดาหนึ่งมัวเรากูยังมัวขอนอยาอีกขอจังเจงอัวไปจากยาโตยาตอดตรงเฮาชาเอฮอตัวหมูอ๋อหรือยาโตเต็งตรงหล่อเตโชยูหยกตัวซื้ออยู่ตึกจิโป้ได้จีลวดจิลิไฮก็ยูนทะลมหมูอุ้มหมูนอนลอยอยู่จิลิฮอมหมูละอยู่ตึกจิยากาซาให้เตี่ยเตโชตัวหนึ่งเตยยอยาตัวหนึ่งอัวยอเจ้าอยู่หมูตรอคอจีจงขอนอยาอีกขออัวไปจึงปองเราจะเกี่ยวยอโมกีพอชียาลีนอจะให้ตู้ตู้ตูนใส่เราไปยาเต่าชั่วสีจังฟาติเตียยาวิลิจาตัวละตัวตู้สต้องจัวเทฮอนยวนหล่อไฮลีนอวิเราขอยอดเราอธิตาเทลนอตัวละตัวตู้สต้องจัวกูปอต่อยเตียมัวเตตู้เตนใส่เราชี้ยาอีตูนใส่ตัวยาหูชาตัวหยกขอตัวเต่าอีอาทิตย์ยอดเราหอนตรงเราซื้อตื้อหอนหมู่อวมัวกีปวดจัวเจ้ามอเปิดตัวจีเขามอละยาลีนอไปจากตู้จันไซอวดจากยอดเราอย่าหูชาตัวลอยยาเต่าชี้ยอดยวดสีจังฟาติเตียยาเต่ายุ่มหอหมู่อวกีปวดจัวยาลีนอในยาลังตื่นยาตุ่นยัวเชียยาอยู่เนี่ยอยู่จียาตุ่นยัวเชียตู่ป้องเงียป้องเจียยาลังตื่นยาอยู่เนี่ยอยู่จีอยู่คืออยู่ตีตู่ยัวเชียชาเปล่าจียาอยู่เนี่ยอยู่จีขณะชะดายาเต่าชี้ยอดยวดสีจังฟาติเตียจมลงมาที่ชัวชะดาตัวละท่านตัวสตองจัวกุทัดท่านละต้อนเตยลองไหลยาลิจินโมไปหาชิจาลมลงอิจาตาโอเค

เนี่ยสีกติหนึ่งจ่าที่จอมลงมาที่ชวยชดาระยะไปพ้นทางเชียร์โซลังโซตูตัวละตนตัวสต้องจัวกุทัทะสะโดดเตกีคือนั่นคือเห่าว่าไปตีตูนใส่หลัวตัวมันคือนั่นคือเห่ายัดตัวหอนจงรอดอลูชัวจ่าชดากุต้องลงตาถมุลาอย่าลินตาว่าที่จะเชื่อเดียอยู่ว่าชีเกลอยเชชินดาวละจอยยัดตัวลูชัวจ่านาเทียตัวละตนตัวสต้องจัวกูทะทะให้สะโดดเตกีคือนั่นคือเห่าหลอนตะกีปวดจัวเราไปตีตูนใส่หลัวอดยกหัวตัวเปิดติดต่อตรงเขาชาตัวมกว่าเขาเลือกยัดตัวหงจงตาตัวชาดาตำลงยาลินตาไปยัดตุ้นใส่ลัวตุ้นเตอร์เขาอยู่ตัวมกว่าเขาเลือกแล้วชี้ยัดตัวมกเกินเต้าเกินเตอร์ยัดตัวหงจงเราไปยัดเต้าหัวสีจังฟ้าเตี้ยมีตัวคอยเตี้ยตาฉีดหน่อตีจอกตัวหนึ่งอวยยัดได้อยู่ยัวอวกอยู่ป้องเงียป้องเจียยัวอวกอยู่หมู่ป้องตรกจีจงตาหนึ่งจียาตุนังอวยอดเดเดลาชียาตุนังอวยอยู่จีเตาเปาเตยออกมาตื้อยอเกียตุนังอยู่เปาอยู่อีจืดรอหนึ่งท่าสะต้องลาชียาอีจืดเปาหนึ่งตุนนอหล่อหนึ่งกูตัวอย่างยัวอวยก็อยู่ปวดจัวเตาละกูมัวยาลินตาไปอวยได้จีลาจีซ้อนจังลวดเชตตาอวยได้จีลายจุดหมู่เกาะมวยคู่ลาชียาหมู่ก็มัวพ่องมัวยื้อหมู่โอเคก็อยู่อริจาแล้วรวบเป้าลูกอริจาแล้วอยู่ป่อเอทิลิจิโมกีพอชีชื่อสังชาเปล่ามาอย่าไปย้อนใจอย่าอีขออวยอย่าเจ้าเกปวดจัววิตรขอยุดหยกขอตัวชิเชซือจิตาเป้าดาจีเจลูกจอมหมู่ขอเตือนเราอยู่ย่อดอลหมู่ตันทอเท่ายู่มูลเลยเจหมู่จองตัวเต็นดีท่องตาลูกอย่าอริจาเราอยู่เราอยู่ยังยาจีตัวอย่างยาติไทยเตาอยู่ตัวแข้งขณะยาเอกขอเก็บปวดจัวยาลินาเป็นยาการจงให้เตี่ยหมกกระเทือลอยยาเตาชี้จ่อชั่วสีจังฟ้าเจียให้เตี่ยตัวนั่งเตาในปวยย่อยอยู่ปวดจังเชียตาตายาจินจังเชียตาตาหล่อจีเช่าหมูยาขอจงดัวเท่าให้หมูเลยเท่าเก็บปวดจัวหล่อหลีตัวหล่อตัวตัวจะต้องเตาให้ตาเท่าลองมันตาให้เตี่ยเก็บปวดจัวละหมูจียาให้เตี่ยลังตือจียาเตี่ยอยู่ซื้อยิ่งยาอยู่เนี่ยอยู่จียาตู่ป้องเงียบป้องเสียป้องกลมหัวโดยอยู่ขณะยาเอกขอจังแจงไอเปยาเต่าชี้ยาชั่วสิจังฟาติเตียเนี่ยสิกติหนึ่งจ่าไปชี้ยาหล่อมน้องอีชาคือเสียโอเคยาโดนตู่สะต้องจัวแต่ไปมองสังหรือเชียนหัวเทีย

我这有大脑，为侬懂得多，侬操。

ตัวตัวจีตัวก็เลยหลังตีตัวไม่ตีได้จู่จังตัวตัวจีจ้าก็เนี่ยเตียนเชียร์ก็ปวดพง

lukawa tua kau chi tua jua mu chua e ku lang tu tian tu aku nian.

เจตีหลังตูเมตูวิริจันตูชินจาหมอตัวไตตาน้อยก่อยตัวหมอกูหลังตูเจกูเมแทงก่อมังวิวังก่อกาลีอยู่ยังย่อชิมัวเสียลอเชมัวเสียลอเตชิเทเจกูหลังตูเอเจจันตู

0: รายการจึมกึนเปิงเมด
1: รายการกีเรียนดะจึมๆวันจันทร์ดะเวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.ดะระบบ RM คลื่นเร็ง567กิโลเฮิรตซ์คลื่นเลียดครบบัน130กิโลเฮิรตซ์
0: จึมกึนเปิงเมเดแนวตรกัดกึนหลาพัฒนาชายดกชายแตงเมื่อแรงย่อยอันกุ่ม

ไมเลอร์ยงมาประชาชนซึ่งรักแพงอีกายปึบยอดายามสงิมือสกีมือเจ้าเจอแรมเก่ากำมงสิบลาวหนึ่งระบายสง่าเร็วมือสกีมือฟืนดอกแตงมือก็เหลือรวยจิมแนววันจันทร์มือที่ห้ามงสิบสากลหนึ่งสองพันสาวหกเดมงยี่ก็เปื่อนหามือสกีแล้วดึงนี่ยงมาประชาชนอย่าตะกุ้งตะกางอย่าลงเมื่อก็เลอะซึ่งอรยอเดมยังรายการดายามสงิมือสกีก็เมื่อรายการเดก็สกแสงมานี่จิมจิมมือวันจันทร์จะเมื่อมีรายการอย่าลงเมื่อก็เลอะอันจูมยังเพลงเติมก็ทูกายดับเบิลทูก็สกก็เบื้อนเก้าห้าหนึ่ง9560248ดับเบิลกีผู้เต็มมีรายการอินมาเก็ตมักมอนดารยากีอรยอตกแต่งเวียกมาเก็ตมักมอนหอนานึ่มก่อนดุมแล้วอรยอได้เกี่ยวอรยอได้ฮอดหอเปเกี่ยวหอเปดายามกีก็เลือกลองเลือกเยี่ยมยงมาประชาชนซึ่งอรยอได้เกี่ยวกระดอนหอนากันเรื่องเป็นซึมเหงาะเรดเดยันมาเก็ตมักมอนในแหละก็เลือกลองเลือกเยี่ยมยงมาประชาชนจะเบือนเบื่อมาเมอันโกศกยัดเล็กก็จีฮจอยโอก็เลือกเยี่ยมยอมิดรายการอีมาคิดมักมอนอริยตุกอริยแตงเวียกอันก็หุ่ยกะบารางยิ้มอันยิ้มแนวก็เหมือนดาริญากีแต่มาคิดมักมอนอริยจอยกลัดครางพยัดพยาวซึ่งก็เกิดเจรบุเดก็เมื่อพยัดซึ่งปุกงัดปุกก็เมื่อพยัดรายแรงเสมอมันอริยปนเดมันก็อาอมหักอมครั้งยังลดเดแนวเมื่อกำปุบปากปิดอันก็หันลอยจอยจิตใจอันเดียสีพานคันลอยจิตใจอันจัวรอลำเดียดเลือดซึมไม้กาลสิงจอกายสลายวิทยามกีมังเกตมักมอนน้องกมาปรุงกมาเปรยอังกูรอันเตยตะลญะกลัดยอเหมือนดามือกันเจอเหมือนนายกะกมาปรุงกมาเปรยโอ้ยแรงดอกเสมอเหมือนกางโคศกแถมเนี่ยก็จิเมอสิงจินเตยตวยแล้วหือกมาลังคาในนี้ก็ครออันจมลอจมกุนมักเกตมักมอนอสติระมัดระวังดาสิงจอกายสลายวิทปักลุดปักล่างงอกะจินีงอตลูลงอนรุดลดลางอ้มก็ยอก็กายดามือจมือกี้ก็มาแฮมเยาะนักเรียนนักศึกษาอรยะคนคว้าเปลี่ยนบทเรียนยังเลาะครูอาจารย์อธิบายเพื่อมาจะจิยอกกระให้นักลงห้องประเบือนจองอรยะเดเรียนอันเบือนดกเสมอเอิ่มดาจมือกี้ก็ให้เลจรอดดามือครูเดซาดก็เหมือนดามือสมุยนี่มังเกตมังมอนก็อรยะสลืมสลองตั้งดามือสกีจนรอดสบังมือที่เจ็ดก็จะมือมือลุเดครูอาจารย์แฮมเยาะนักเรียนนักศึกษามือที่8ก็มือกูโรงเรียนมาปกติยอกี้ก็ครออวยพรเราจะรอครูอาจารย์อันรอลำกลางแรงอันซอนจิก่อนอันเบื่อนรอ1รอสามารถครออันจำลอยจำกุนรอลำกลางแรงลุจจำลอยจำกุนเอิ่มบึงครูอาจารย์บุตรเมครูอาจารย์มังสิงยัดตะกุ้งตะกางยัดตะกุ้งหนองแมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซก็ในนามถึงเดก็มือนักเรียนยัดนี้ก็ครออวยพรเราจะรอครูอาจารย์อันอารอลำกลางแรงดุกแต่งกระเวียกหุ่ยกาบารางจิ้มอันจิ้มแนวก็เมื่อดำมือซิกีอามากข่าวจะการเลาะมิเลการอีบนมิดเบิมยังหุ่ยก่ออาเพลงอาเติมจะการปิ้วอันบนมิดเบิมยังต่อยอกี้อรยอเวรกายมยังข่าวสินตรานกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสคณะกรรมาธิการรวมยอลาวไทยเดี๋ยวกี้ก็เมื่อข่าวซึ่งสำคัญดกสรมือก็จะเบิ่นเล่าอันมีรายการอีเปิ่นไม่เปิ่มยังมันดกดายามสิงิมือสิกีกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส SOM เด็กคณะกรรมการกรรมาธิการรวมเรารอดซึ่งร่วมย่อ GC ลาวไทยเดือที่23เบือนแตงเคลื่อนดามือที่1กลาดยอกียัดแขวงหลวงพระบางอันเกียรติเมื่อประธานตะกองประชุมโรมเกาะเมืองทานอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเดสาทนารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับท่านนางเอกสิริปินทรุจิหัวหน้าห้องการกระทรวงการต่างประเทศเดราชอาณาจักรไทยพร้อมคณะก็เมืองกุนเตนเดกวาดปลากุดรุมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเดียกีเบือนสรุเหล่าเพื่อเตรียมพร้อมจิ้มแนวอันกองประชุมคณะกรรมาธิการรวมเรารอดซึ่งรวมเยาะลาวไทยเดือที่23แต่งเกินดะมือที่2กราดเยากีดาพระราชการกับดะเนื้อในยะดะนี้ก็เบือนอ่ะซึ่งรวมเยาะเราประกายซึ่งแต่งตั้งเวียกบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมาธิการรวมเรารอดซึ่งรวมเยาะลาวไทยเดือที่เศร้าทรงซึ่งเบือนแต่งเกินยาดานึม2021กลาดเยาะตลอดระยะ51กลาดเยาะซึ่งรวมเยาะเด็กกบาดประเทศเมื่ออะซึ่งดกแต่งเวียกดกเสือเมื่อก็เมื่อ
มากแนวรำลวยนี่ก็เมื่อซึ่งประโยชน์ส่วนสำคัญกูตาซึ่งซึมขยายสายพัวพันมิตรภาพกับซึ่งรวมย่อฐานกุ้งเล็กเกเยร์ซึ่งเลือกหัวเมืองกบาลประเทศอันอาบัดเก้าเมะเลือกเขื่อนดังนี้ดังนี้กองประสุมนองเบือนสรุเราซึ่งกำหนดทรงงอแผนการรวมย่อเมืองกบาลปลาลาวไทยยัดดาซุมนึมกาลมัดกับเก้ายจรสร้างบทบันทึกกองประสุมคณะกรรมาธิการรวมเรารอดซึ่งรวมย่อลาวไทยเดือนที่23อันเบือนรับผลเลือจิเมื่อพื้นฐานสำคัญอันซึ่งหัดเรียดกับซึมขยายซึ่งรวมย่อฐานกุ้งเล็กเกเยร์ซึ่งเลือกเกาะเมือนซึ่งเมื่อกู้รวมยุทธศาสตร์เพื่อแนวซึ่งเกอร์นำริงกับการพัฒนาแมบจึงครึงย่อพร้อมกับไมตรีจิตมิตรภาพกับซึ่งจอยย่อเหมือนกบาลประเทศเพื่อปรมย่อพัฒนาย่อดึงนี้ดึงนี้กองประสุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเดือกีเบือนแตงเมื่อบรรยากาศเลอะซึ่งหนึ่งกลองหนึ่งเยื่อมย่อเราปรือกายประโยชน์ปรือกายกับเบือนรับผลโหดยอมสิงกะอูนยาดายำสรวดเดมวยมือกันนี่นองเบือนอ่ะกองประสุมกระเปะกุมย่อยเมื่อนกลุ่มการเมืองกับแนวมั่นเดียงกลุ่มเศรษฐกิจกับกลุ่มสังคมกับการพัฒนาวัฒนธรรมสังคมเพื่อเราประกายซึ่งแต่งตั้งเวียกบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเรารอดซึ่งร่วมย่อลาวไทยเดี๋ยวที่เศร้าทรงพร้อมกับสรุเราร่วมย่อดาซึ่งกำหนดแผนการร่วมย่อแอดาซุมนึมการมัดกับติระยำเพราะกับเราประโยชน์ประกายยอกีก็มือเลาะสำคัญดกสรเมื่อก็เบือนเราอันมีรายการอีเบือนหนึ่งและซึ่งรวมย่อดกแต่งเวียกมากอันมากแนวเด็กกบาดปลาลาวไทยต่อยอกีอรยอวิรกายมันยังแนวม่วนปลอมย่อกัน

0: เออคำบาดเตียงเมื่อไงปลันก่อนยามนั้นโคเมื่ออันเบอร์บัวบ้าเอ
1: ้โอ้น้องเปื้อดอมบุจิงารปิดเงาะจีจูลุย
0: เจ้าเปื้อดปิดเตียงเมื่ออันบุเลยเปียร์เมื่ออมบุสันร้านเมื่อสึงมาเลือดในก่อนเนี่ยไหน
1: เออจะอันกับบุกันนี่แหละ
2: อมบุจิงารกับเปียร์เมื่อหอยน้องเมื่อสึงมาเลือดสระเมื่ออันก่อนงากสึงก่ออาเมเดเมื่อแนวกลัดครางพญาตมากยืมเมื่อนพญาติจุลุยพญาติจุตรงน้องอาวิตามินอาวิตามินเซเกน้องแตงอันล้อเด็กก่อนแย่ปจงารแถมนับตั้งดามืออาจนรอดสิแย่รกมงอันบุบุมะกันมวยแนวเกมหรลอตรแนมเดองค์การสุพรรณนิมิตยัดดาลาว

เอ้ยเจ้าแขวงมังกันตั้งเอ้ยเฮ้ยมังจิตตั้งแต่งตั้งกันกึมหมู่อ้อม

บ่มื้อตุลยังได้ตระหายอีโน่เฮ้ยโอ้สาจึงเรียงเสียงกูเอ้ยเว้ยเฮ้ยนางบ่มื้อตับยงเต็งกูล่ะโฮ้ยเฮ้ย

0: จังอีเด้เจ้าเพียงกำหูนิแน่อีเหวอันโบที่ย่ออีแมงมดปรนดาไปเมืองมืนกันแ
1: น่ก็เปื่อนไปเยอะอันเบิ่นเม็ดเบิ่มยังเพลงเสือเองมาได้พิมพากับเติมตะทองไปจะรอโลดจำรอจำก้นก็เหมือนดกดาย่ำสิงิมือสิงิเปิ่นเม็ดเปิ่มยังแล้วก็จะยักลองยักกระเนียมในรายการเอโลจำรอจำก้นพุทธเดชก็เปียจรอมาคิวซึ่งยาตะกุ้งหนองแมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซเปิ่นเม็ดเปิ่มยังก็ครอนอลลำกลางแรงอาศิเนยเยิ้งเรื่องยาโปรเจกต์ปกรณ์ยาดังนี้ดังนี้กับเปียจรอมาคำลาซึ่งยาตะกุ้งดงมาคายเมืองไซธานีนครลำเวียงจันทร์เปิ่นเม็ดเปิ่มยังแล้วกำลังดกแตงเวียกเหมือนดกระยำสิงิแนวเกะก็จะไปอวดปีแกลนเปิ่นเม็ดเปิ่มยังเพลงเติมแนวเกะเปล่าสาจะมือมิดรายการอียาดากุ้งดากางยัดลงมือก็เลือมือระยะซึ่งอรยอยเกี่ยวหออารนาเดมือเดดเกี่ยวหอเรหอดหอเรมือระยะกระดอนกันเรื่องปนซึมกับมือซาลีกับมือฮัมเบกับมือละงะหมักอันหมักแนวเดยงหมักประชาชนเปิ้นเม็ดเปิ้มยังก็จะบิอวดเปรกแลนเมื่อดามือซิกีเอาไปจะรอตายแฮมซึ่งแตงเวียกยัดโรงจักโรงงานลอยกันเรื่องมันดกได้ยามซิงี้แนวเกะเปิ้นเม็ดเปิ้มยังแล้วก็จะบิอวดเปรกแลนบุเตกนดกแตงเวียกลงมือก็เลือจะมือแฮมเหยาะนักเรียนนักศึกษาจะมือจิ้มกึ่นอีอรยพัฒนากุ้งกลางเมื่ออรยเดลอยกันเรื่องเปลี่ยนติดเปลี่ยนโจกับอรยเมื่อตันฮุกตอนเปรตันคนตันเมื่อเปรมักอันมักแนวเปลี่ยนติดเปลี่ยนโยพัฒนากุ้งกลางอันอารมางยัดเลือดซึมใหม่บัดยี่อรยเวรกายมันยังข่าวกองประสุมแต่งกองประสุมสามัยสมัยสามัญเดือธิกบาลเดสภาแห่งศาสตร์สุทธิสิบอย่างเมื่อทางการกองประสุมสมัยสามัญเดือธิกบาลเดสภาแห่งศาสตร์สุทธิสิบเบือนปางเคลื่อนมือทางการดับมือสกีกับมือซึนตรานซึ่งได้ย้ำสรวจมือสกีกับมือที่ห้าโมงสิบหนึ่งหนึ่งสองพันสามหกประธานดับกองประสุมเมื่อท่านนางสุนทรสยจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการประธานสภาแห่งศาสตร์อันเกียรติกุฎโรมเดชานทองลุนศรีสุริศเลขาธิการนำคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาการนำจันจงพักรัฐดานำมั่งเมื่อการนำจันจงพักรัฐสมาชิกรัฐบาลกับเบื้องทานสมาชิกสภาแห่งศาสตร์กุฎโรมท่านนางสุนทรสยาจักรก่อเบือนเราสุนทรพุทธปางกองประสุมสะกองประสุมสมัยสามัญเดือธีกบาลเดสภาแห่งศาสตร์สุติสิบเดือกีเบือนพิจารณารับเตะมหาสำคัญพื้นฐานเดประเทศศาสตร์เมืองแนวกึพิจารณารับเดซึ่งเลือกตั้งเดบุคลากรจันจงมวยจำนวนพิจารณารับเดบทรายงานเดรัฐบาลเกี่ยวกับซึ่งแต่งตั้งเวียกแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดศาสตร์แผนงบประมาณเดรัฐแผนกมุลตาประจำหนึ่ง2026กับทรงอแผนการประจำหนึ่ง2027พิจารณาบทรายงานเดรัฐบาลเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดซึ่งเกิดห้ามกับยาเสพติดสารเคมีซึ่งเบือนควบคุมกับสิจองพิจารณารับติบทรายงานเดชองค์การกวดสอบแพงรัฐเกี่ยวกับสิ่งแต่งตั้งปฏิบัติแผนการสลายแต่งเวียกประจำหนึ่ง2026กับทรงอแผนการสลายแต่งเวียกประจำหนึ่ง2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวสิ่งแต่งตั้งเวียกแผนงบประมาณเดชรัฐประจำหนึ่ง2025เดอองค์การกวดสอบเดรัฐพิจารณารับเดบทรายงานเดอองค์การกวดกาเดรัฐเกี่ยวกับสิ่งแต่งตั้งเวียกแผนสลายแต่งเวียกประจำหนึ่ง2026กับทรงอแผนการสลายแต่งเวียกประจำหนึ่ง2027พิจารณารับเดบทรายงานเดอองค์การอัยการประชาชนยงสุดเกี่ยวกับสิ่งแต่งตั้งเวียกแผนซึ่งสลายแต่งเวียกประจำหนึ่ง2026

กับทรงอรแผนการสลายแต่งเวียกประจำนึม2027พิจารณารับดีบทรายงานเดสานประชาชนยงสุดเกี่ยวกับซึ่งแต่งตั้งเวียกแผนการสลายแต่งเวียกประจำนึม2026กับทรงอรแผนการสลายแต่งเวียกประจำนึม2027พิจารณารับดีบทรายงานเดสภาแห่งชาติเกี่ยวกับซึ่งแต่งตั้งเวียกแผนการสลายแต่งเวียกประจำนึม2026กับทรงงอแผนการสลายแต่งเวียกประจำนึม2027พิจารณารับเดะห่างกฎหมายจำนวน8ระลับยะดานี้กฎหมายสร้างเมะมุยระลับเมือนห่างกฎหมายเหล่ารอดซึ่งปกป้องกมูลฝากกฎหมายระลับจอยปนเตาะ7ระลับเมือนมุยกฎหมายเหล่ารอดซึ่งกลัดครางอาสยกรรมอาดาไซเบอร์กบาร์กฎหมายเรารอดซึ่งควบคุมเครื่องเอือกซึ่งอาถัดปุ้ยกะเปะกฎหมายเรารอดซึ่งจราจรซึ่งยอกายด่างอรปูลเมซีกฎหมายเรารอดนายทหารกองทัพประชาชนลาวเปื้องเมือ5กฎหมายเรารอดกำลังป้องกันระลอสงบประชาชนลาวตอลเมือ6กฎหมายเรารอดการบินพลละเฮือนเตลเมือ7กฎหมายเรารอดรัฐบาลนอกจากนี้ก็เมื่อกองประชุมเดือกีน้องจิเบือนยังซึ่งสรุเล่าเดทานนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลกับภาคส่วนรับผิดชอบมวยจำนวนต่อหล่อม่ายเดบึงทานสมาชิกสภาแห่งชาติดาซึ่งเดนี่ก็เบือนหมอกเล่าอยากจะรอบึงทานสมาชิกสภาแห่งชาติบรมย่อริมจงหล่อรับผิดชอบการเมืองเดดีเดริยมเพราะจิ้มสติปัญญาหล่อหนึ่งหล่อสามารถกูแต่ซึ่งค้นคว้าพิจารณากับประย่อหล่อสรุเราอาประชาธิปไตยกับรับประกันอันเบื้อนจอมกุฎไม้เก่าจะรออันกระรอดซึ่งตกลงกับรับเตะเบื้องเนื้อในซึ่งเรื่องรอดพิจารณายาดกองประชุมเดือกี้อันเบื้อนจอมซึ่งกะอูนกองประชุมสมัยสามัญเดือที่กบาลเดสภาแห่งชาติสุดที่10ที่เบือนแต่งเคลื่อนย่อตั้งดามือที่5จนรอดดามือที่21มง10นึม2026ลาเดโฮจูรมือยังหรือเบลียอย่าดานี่ละกองประชุมมายงมาประชาชนอาละสิ่งจุสรุจุเล่าอาละแนวเมื่อก่อนโทรไกลดาบือโทรสายด่วน156คือบึงผู้แทนก็จะเบือนเดอละสรุเล่าย่อประโยชน์ละสรุเล่าตะกองประชุมอาละหักลองมองเรียมแนวเมื่อก่อนโทรไกลดาบือโทรสายด่วนซึ่งเล่าย่อนี้

0: นาหน้าบาเนืองอ่ะโปรโมชั่นแวดดาตาดาแอปยูมันนี่รับดาตาคูณบาทเบื่อแถมแล้วไ
1: งฮ่าเนี่ยจะมือไก่เมื่อก็เรื่องเล็กแล้วก็นี่อัมรินจีเบิร์นดาตาบัตรทบน้องเลือกรับส่วนลดมากกว่า 15% หัวไหนเลือกในเมื่อก็ใกล้เลือก
0: โอ้นากีเนืองมากประเวยเพียงอื้อ
1: แท้ในโอเมเอฟซีดยูมันนี่มันข้อมูลเบื่อแถมได้ใส่แล้ว1680960168หรือแต่ยูทูบยูมันนี่เบื่ออัมยูมันนี่งอเลือกสึงเลือกประเวย

0: งาเบือนไปเยอะนะมวนแนวต้อมแนวจะรอเมริกันอีเมือนดอกดายามสิงิมือสิกีก็มาเพลงก่อนหนึ่งเมืองลาเดดาวสบันกับเกียร์มวยเลวเดเวียงทองก็เปียจะรอโลจำรอจำกุนก็เมือนดายามสิงิมือสิกีจะมือพนักงานทานตำรวจแพทย์หมอสิ่งกำลังอรยอดุกแตงเวียกแก่ทองลาของการเบิ่นเบิดเบิ่มยังนะมวนแนวต้อมแนวเกิดก็จะบีอวดแต่สิ่งอรยอแตงเวียกก็พี่จะรอมาเด้งปิ้นปลอมยงเด้งเพลงเจก่อนโลจำลอยจำกลนเบิ่นมิดเบิ่มยังก่อนอาเราลำกลางแรงอาสิเนี่ยเจิงเรื่องยัดไปเจผู้ก่อนก็พี่จะรอมาเสียงทองระบายสิงเคลื่อนยัดกุ้งนาสาวนางเฮบยงมะไตแฮมพี่น้องแต่ละเนี่ยกี่ก็เมื่อละเนี่ยสิงอริยะเกี่ยวเหาะนาได้มือเตะแล้วยัดกุ้งนาสาวนางอริยะดุกแตงเบียกดกสระมือก็พี่จะรอเอ็มพรหนึ่งแก้วพร้อมเจก่อนโลจำลอยจำกลเปิ้นเม็ดเปิ้มยังก็ครอนเอาละลำกลางแรงจิตุกจิตแตงกระนันเวียกกระมือก็หุยกาบารางยิ้มอันจำแนวก็เหมือนก็พักเขาจะรอกุญยัดเล็กเกเยร์ยัดกลางเล่ยัดกุ้งนาสาวนางเมืองสังทองนครเวียงจันกลางเล่เอ็มเสียงแพงหนึ่งดุกอันเปิ้นเม็ดซึ่งพักกระเลาะพักเขายี่จะรอยงมะตาแฮมกุ้งเล็กเกเยร์เราสัจจะเมื่อเอ็มพรหนึ่งแก้วก็อันนอทูไกแน่เอ็มเสียงแพงกับหนึ่งดุกอาเลาะสิ่งจะสรุจะเราเซตทูก็ปตอบไปเย่เมื่อเราจะขอความแนวเมื่อก็ไปเย่ปตอบเมื่ออาเมื่อก็ก้อยสรุก้อยเราเราพร้อมเยอะเมื่อดาสิ่งสรุเราดุกเสมอประเมื่อสัจจลักษณ์แนวกีแนวนายอาเมื่อก็เราความจริงเลยประเมื่อสัจจลักษณ์เยอะเยอะมือกีมือกันนายอาแนวเมื่อก็อันทูไกเอิ่มเปิดดึงนี่แล้วก็จีเพื่อนเดกูดเดี๋ยวจะรออากุนซึ่งเดนึงนี่บุตรีกับมือเอ็มพรนี่แหละอันสรุอันเล่าอันแน่โทรยอกับปตอบเราก็ปืสรุปเราเมื่อมวยหันนะเสร็จกับมือขอความสรุงยอกับปตอบปืเราเมื่ออาลึงเลดเลดปลออ่านอยู่แต่ว่าหากปสรุปเราอันเบิ้นเม็ดข้าวซึ่งเรายอกี้กุนหยัดเล่กลางเดเอ็มจึงแพงหนึ่งดุกนี่หมอกเราเนาะเดเนี่ยเอิ่มอันปืดึงนี่เลยจิหมอกอันเอ็มพรยอสรุยอเล่าอันเดี๋ยวกี้ก็พักเอาจะรอเอิ่มก็เมื่อนดำมือสิกียัดมาเข็ดบักมอนลงมือก็เลือเหมือนระยะอริยะยัดดารนายัดดาเรนี่แหละกำลังอริยะดุกแตงเวียกเกี่ยวเงาะนี่แหละเอ้ยก็มังเข็ดบักมอนก็ปริว่าหรืออ้วนดุกสมบักมอนไก่ปริอึบปริไรก็ตะเปี้ยนในปืนหนึ่งก็จะเราเมื่อลงกาลดังนี้จำลองจำก้นอริยะกลัดครางปันเกิดยาพญาติสิ่งจะเกิดยาดายมือเกี่ยวเนี่ยพญาติสมะจะง่ายก็เมื่อสมะไขวัดใหญ่ไขวัดน้ำนี่เงาแตงอันเดียประสมไม้เบื่อมากก็ปลำเกยจังตะเนาะนี่นะเอ้ยมาสึงลำมากหอยมือมู่นี่ก็ปมิดมือเลยปมิดกลืนมือตะเนาะก็ปมิดรสชาติมือก็มือไขวัดใหญ่เราบุตรก็จะมือโควิดนี่แหละจิมลอยจิมก้นอันอริยะแปลแยงอันเกิดยาอาการกี่แล้วอันบ่าวจะรอแพทย์หมอกวดแยงอาการเด็ดๆยาไก่เบื่อไก่มาปมือซะจะเวทยาไก่เบื่อมาดีก็เปลืออันโยกวดแต่ของหมอจะนึ่งสาการได้ยันเอาเมื่อนอละเดอันยาดีไก่เบื่อไก่มาก็เมื่อซึ่งเลือต่อรอลำเป็ดดีเดี๋ยวกี้ก็พักจะรอลุ้ยจะปล่อยจมกุนก็เมื่อยงมะประสาสุนยัดมักคิดมักมอนแต่ละยากี้กำลังอริยดุกแตงเวียกมักอันมักแนวนี่แหละคณะนำกระทรวงป้องกันทะเลาะสงบกูดรวมกองประชุมเรารอดซึ่งรวมเยาะจอยเต็มกะกุนซึ่งเลยตุคดีอาญาคณะนำกระทรวงป้องกันทะเลาะสงบกุนออร์ก็เมื่อทานพลตรีเอ็นอุนอานงนุษหองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันทะเลาะสงบหัวหน้ากรมนำสันติบาลพร้อมคณะเบือนกุดรวมกองประชุมระดับจุ้งอาเซียนเรารอดซึ่งรวมเยาะจอยจำกะกุนซึ่งเลยตุเมื่อคดีอาญายัดดาฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามดาระยะกลาดย้อนนี้เพื่อเติร์เปลี่ยนทัศนะบทเรียนประสบการณ์กับส่งเสริมซึ่งรวมเยาะเมืองประเทศดาซึ่งย่อยเติมกากลลุยตุเมื่อคดีอาญายัดดาพักพื้นก็เมื่อยัดดาลูกดาเวลาดาวาละกองประชุมหนึ่งสาซึ่งรวมเยาะซึ่งเติร์เปลี่ยนข้อมูลซึ่งริการพัฒนาขีดเลาะสามารถที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรียกงานกันนี้ก็อาจเลาะสำคัญกับจำเป็นเสมอซึ่งจอยตึมกะมันหาบรมนิกองประชุมเบือนรับเตดาหลักการแผนสิ่งแต่งเบียกกรมอาเซียนเรารอดสิ่งรวมเยาะจอยตึมกะสิ่งเลยตุคดีอาญากับรับเตแถลงการรวมเต กองประชุมโอกาสกันนี้ทานห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันทะเลาะสงบกับเอากี่ก็มือทะเลาะสำคัญดกสระเมื่อกบาลปลาจีหยุดตู้ซึ่งร่มย่อด่าสื่อมวลชนการพิมพ์จำหน่ายข้อมูลข่าวสารการต่างประเทศกับซึ่งโฆษณาด่าเพลลดับเพลตฟอร์มดิจิตอลประโยชน์กับเมื่อผลิตภัณฑ์สื่อผสมสื่อสารประโยชน์กับเมื่อซึ่งประโยชน์ย่อได้ซึ่งรับติได้ซึ่งเนื่องได้ซึ่งกลัดครางข้อมูลข่าวสารซึ่งก็เมื่อแนวปลื้มเกี่ยวกับสายพัวพันลาวเวียดนามได้ยามสิ่งนี้มวยมือกันนี้ขณะก่อเบือนกูเทิบยำแยงทันจิงวันเกียรติวันเกียรติหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษากับคนขวายศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามดาระยะกลาดยอนี้คณะก่อเบือนยอฮึบกับแตงเบียกเกียรติแขวงแข่งหัวโอกาสกี้คณะก่อเบือนยอฮึบกับแปลแยงมอนละถึงห้อยกับบูฮานสถานมวยจำนวนยาดาเมืองยาจังเดี๋ยวกี้ก็มาข่าวสิ่งสำคัญมวยแนวดาซึ่งรวมยอดกแตงเบียกดาซึ่งป้องกันหล่อสงบเด็กกบาลประเทศลาวกับเวียดนามก็มือหล่อสำคัญพาเขาจะรอลุยจมลอยจมก้นดาวจมือกี้แนวปลื้มสิงเกิดยาเคลื่อนตะกุงตะกางบดเดมก่อนเนี่ยกลกุลุยกุลักแนวมือก็อาลุยเดจอกอาสติจะรอเดดยำสิงเจียวกายสลายวิจปักลุดปักล่างยอลงมือนี่แหละก็ยอก้อยกายดาวจมือกี้
1: กูรายเรียงตามนี่ขู่วะ
0: เด็กบอร์เมอร์นี่มวยก้น
1: กูเดินอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อรอลำดิกระช่วงสาธารณสุขดีแล้วโยมเมื่อสะอาดง่ายดีแหละเรื่องเยื่อพญาดกูดดาลองกันอีอําเล่าจิเมื่อก่อนเนี่ยกดน้ำกดเท่าเราจะขึ้นบานก่อนก็สมาธิยาระเบือนโลด
0: เมื่อตาเด้งเด็กเกิดตาเกลือยาลึงยอก่อนเนี่ยน้ำนี
1: ่เมื่อตาเด้อันเมื่อยาพญาสมาปาดงายปกอำเบือนสนมก้อยจีแตงอันหานเดือน
0: คือไรแรงน้ำนี่คือวะ
1: ก็ไรแรงรถมันหานเดือนโอ้ที่นี่เด้งกี่บ่อวะ
0: คอยเด็กจีเนืองแนวเมื่อตาเดียร์สมาปาดงายปก
1: โยกี้เด้งเดือนอ่านหนังสือพิมพ์โอ้ยเออก่อจีอาสเปนแนวสำคัญเมื่อนจีแตงอันสมาวาร์จูกำปงจูหล่อจูลำอันเยยรนาจีก่อบ้าวยอกวดหล่อดาทุกสลาหรือยอดารงบอมอนเลเล่กุ้งโอ้ยยอดายอเวดยามาดี
0: ห้านห้านปาดงาดีอาเปรเอ้ไรแรงเลื่อเงาะเออเด้ง
1: ดาลงพญาสมาปาดง่ายปกราแรมประเวยดีตรกดอันเมื่อสมาวารจูกมปงจูหล่อจูลำก็อันยอกวดหล่อดาสุขสลาหรือยอดารุมอเลเล่กุ้งดีและน้ำเมื่อแข่งเลยดารอเลยจะมวยยงดีทูลเข้าทานกันเพศสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
2: กุ้งเมืองหังโคตรซึ่ง

0: มีเยงอีทองกันนี่มื้นซึ่งกลายเจ้ออื้อเอ้ยยามเยอะเมื่อก็ห่วงซึ่งนำมารังเซ็งกลายเบี้ยโคหมัดกึ่งนี่ลองก็เทารุมบงก็เฮียงย่อแหวบีเลยแยงมวยโคกึ่งนี่ยอร์มาหล่อหน้ากับยาร์แนวกันนี
1: ่โอ้เราจะยาร์ยอร์หน้าเด็กเละเงินน้องแง่เป็นโอ้เดี๋ยวดีน้องเมื่อก่อนแง่ปากเละปากกำระยายงยามาเดี๋ยวแล้วผู้ชายผู้ชายสร้างก็แต่งอันรุกไงตั้งอากวนมากยอจุทุกเวียกทุกระเยื่อมเละนี่ก็ยอไรยอสมาร์ทแน่จะอนาเบียเมื่อนำเยอะเหนียวมือบ้าก็เหมือนเยอะก่อนบ้าก็เบือนเกิน13ปีรอน่ะน้องแง่น้องปลาริ่งกินหรอยัดเล่าลึกจีอันน่ะเด็กเละยันแง่ไงจีเหมือนอีท้องนี่เอาเรา
0: เมื่อสมมติน่ะแต่แหละโอจิบิอันนาเดะแหละจะอันนาเรียนกาล
2: จุมกึนซึ่งเด็กเละเงินนองแง่เกอเสียงได้ยามนอจีมานก้อนอากอนห้วยนองจอแตงอันจุมกึนเกิดพญาตมามแบล

ก็ไปอยู่อันเบิ่นเม็ดเบิ่มยังเมื่อเพลงตายเมื่อทหารตื้มตายเมื่อทหารแหมนางเมื่อประสาสุนเดดวงตาทินเมืองคำกับคันทลีทินเมืองคำกับเพลงสู้เพื่อมะปึงกะเปื้อเบือนเดนกเคยก็เปียจรอโลจำรอจำกลดาจำมือกีจำกินอีอาการพัฒนาอรยพัฒนาลอเดนะเมื่อจีอาจิโบนะเมื่อจีออร์กอนกลิกางนะเมื่อจียัดเลือดซึมไม้ป่าแนวกับปลึกเกิดยาเคลื่อนยาตะกุงตะก้างก็อริยพัฒนาอันกระเลือกเคลื่อนปรวยมั่งบุเดมาจิมกึนอีก็อาการพัฒนาลอเดดกสรมือแนวมือเกิดจะปื้ออามาแนวมืออากมุลกระซูงจีเวดแนวปื้อแนวมาอันก่อนยาโรงเรียนได้จมือกีก็อันกระเลือกเคลื่อนก็สรุก็เราอยากก่อนอันเกิดอาการพัฒนาเลือกเคลื่อนปรวยมั่งตอยอกี้อรยอเวรกรรมยังประธานองค์การปกครองแขวงคำมวลซึมโดดคณะสาพันจึมกึ้นแขวงกวางจิรัตวังพรึ่งกลาดยอกี้ทานสมสะอาดอุ่นสีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวลเบือนซึมโดดคณะผู้แทนสาพันจึมกึ้นแขวงกวางจิสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกุนออร์กเมือทานนางเจินทิทุยงาหองประธานสาพันธ์จึงขึ้นแขวงกวางจิสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคณะยะดาโอกาสซึ่งรอดเฮิบกับแตงเวียกยะดาแขวงคำมวลดะมือที28จรองมือที่1มง10 2026เพื่อกูดร่มกองประสุมสรุเรากับเตรเปลี่ยนบทเรียนซึ่งอาทานนางไพวันพลหาราชประธานคณะบริหารงานสาพันธ์จึงขึ้นแขวงคำมวลออร์คณะดาโอกาสคณะผู้แทนแขวงกวางจิเบือนรายงานจุดประสงค์ซึ่งรอดเทิบกับแตงเวียกพร้อมกับแจ้งอันหนึ่งผลซึ่งรวมย่อมิตรภาพก่อเมืองสาพันจึมขึ้นกระบาดแขวงตาลญากลาดย่อกับเป็นเกลี่ยหล่อกอบกลองกอบประเยมต่อสิ่งซึมโดดมืออย่างเลือกเด็กการนำแขวงคำมวลทานสุมสะอาดอุ่นสีดาเบือนเป็นเกลี่ยหล่อเลือดเยื่อมซึ่งซึมโดดคณะกับเสนออันสาพันจึมขึ้นกระบาดปลาซืบโตค้นคว้ากำหนดกิจกรรมรวมเมื่ออย่างเลือกเตาะกับสภาพซึ่งเกิดยาเสมอเดจิมจิมแขวงเมือนซึ่งเตรเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งตกแต่งเวียกกับหัตถกรรมซึ่งติดไกลกันเรื่องซึ่งส่งเสริมบทบาทจึงขึ้นกับซึ่งเตรเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อริมจุงหล่อกลางแรงเดองค์การกับสร้างผลประโยชน์รวมย่ออันเบิ่นรับผลเลือกพร้อมย่อนี้ประธานองค์การปกครองแขวงคำมวลหนองเบือนเราอันหนึ่งรอดสภาพแนวลึกมากเดแขวงเราเสมอมาผลกระทบซึ่งเกิดยารเดอมท่วมดาลญะซึ่งกระมาปรุงมากมือนี้ก็เมื่อมันหาทรองงอร์คมมนาคมยัดดาละยะจอยปนตรอดาสิงจอยเมื่องอร์ยอกี้กระบาดปลาก็อะแนวสิงดื่มซะซึ่งสุรุลซึ่งรอดเฮิบเดือกี้ก็เมื่อพื้นฐานสำคัญดาสิงซืบโตซึมสร้างสายพัวพันมิตรภาพกับขยายซึ่งรวมย่อก็เมือนสาพันจึมขึ้นแขวงคำมวลกวางจิอันเกอเพิ่นรับผลเลือกกับผลฮู้ดมืออย่างเลือกมากเขื่อนปรวยมั่งยอกี้ก็เมื่อสิ่งสำคัญดกสรเมอก็เหมือนกระบาดประเทศก็สิ่งรวมย่อก็เมื่อสาพันจึมขึ้นในและอาการพัฒนาสิ่งกระเลือกเคลื่อนแนวมือหัตถกรรมแนวมือสิ่งจิตใต้จิตโต้แนวมือก็สิ่งเตรียมบทเรียนบรมย่อเวลาอย่างเวลาตักลงรายการก็เลยจะลอยจุดเดียวดึงนี้ก็คนจัดรายการนะมือสกี้แสงมณีซิมอมก็ครอสมราดบอบุงเมื่อมยังอันสร้างหรือเคลื่อนตะกุดนะก็เมื่ออันเบือนแนวกันนี้ซึมใหม่เลย

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ AM ก่อนจะหมดรายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้เฮาขอแจ้งรายการภาคคำให้ท่านได้รับทราบไว้ล่วงหน้าดังต่อไปนี้16:30 นรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17:00 รายการวรรณคดียามแลง17:30 นรายการเพื่อสาวกสิกร18:00 รายการแดนจำปา18:30 นละครวิทยุ19:00 ข่าวภาคคำ19:30 นรายการเมืองลาวคนลาว20:00 หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศธานี

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์แฮม9ค่ําเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกรุงกับวันที่5ตุลาพ.ศ. 2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเฮาจะไปที่เมืองเสียงฮอนแขวงไสยบุรีไปล้มสายกับท่านพ่องสิทธิไสรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเสียงฮอนท่านจะไม่ฮู้ว่าทั้งเมืองเสียงฮอนเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างขบวนการคำนับรับต้อนวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีปีนี้ทางเมืองเสียงฮอนเพิ่นได้มีการจัดกิจกรรมอย่างแน่ตอนนี้พวกเราไปล้มสายกับท่านพองสิทธิไสสบายดีท่านพอง
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าเจ้าสบายดีสบายดีเจ้า
1: เป็นเจ้าใดเนาะทั้งเมืองเสียงฮอนเฮาได้มีการสร้างขบวนการคำนำรับต้อนให้แก่วันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาคมครบ32ปีคือในใดในเจ้ามีกิจกรรมหยังแน่
2: เจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วเมืองเสียงฮอนได้สร้างกิจกรรมหรือว่าขบวนการเพื่อคำนำรับต้อนวันครูแห่งชาติครบครบ32ปีเนาะอันที่1กระทั่งเมืองเสียงฮอนได้เฮาก็โดยปฏิบัติตามแผนการเคลื่อนไหวของคณะประจำพรรคเมืองมาเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับวันดังกล่าวนี้แต่มื้อนี้ที่เฮาจึงได้เต่าโฮมเอาพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมดอยู่ภายในเมืองเนาะประจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างขบวนการคำฮับรับตอบวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีนี้เนาะอันที่1ก็เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการฮับวันดังกล่าวหั้นเนาะอันที่2ก็เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างครูอาจารย์ด้วยกันครับอำนาจการปกครองเมืองเนาะให้มีความสามัคคีแน่นแฟ้นเนาะอันที่2ก็เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาเนาะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างเมืองเสียงฮอนกับอำเภอ2แควอำเภอทงสร้างจังหวัดนานลาจังหวัดไทยที่จะได้จัดการแข่งขันขึ้นในท้ายเดือนพฤศจิกายน2026นี้อยู่ที่อำเภอ2แควเจ้า
1: อ๋อเจ
2: ้
1: าเชิญเลย
2: การแข่งขันเจ้าการแข่งขันกีฬาชนิดที่ว่าไทยเฮาได้มี2ประเภทกีฬาเนาะคือประเภทกีฬาบันทรงยิงซ้ายรวมมีซาวทีมเนาะในนั้นก็มีทีมยิงเก่าทีมประเภทตั้ง16ทีมเป็นทีมผสมยิงซ้ายเนาะต่อคาดการว่าไทยเฮาจะได้ดำเนินการแข่งขันมาเป็นมื้อมื้อนี้เราจะให้สำเร็จต่อการแข่งขันชุดนี้
1: เจ้า
2: และผ่านการแข่งขันทั้งครูอาจารย์ทั้งหมดอยู่ซึ่งฮอนไทยเฮานี่มี370กว่าท่านเนาะถือว่ามาการเข้าร่วมก็คือว่าจะครบเนาะยังจํานวนนึงครับส่วนที่มีความจําเป็นอยู่ทางห่างไกลหรือว่ามีลูกน้อยเนาะนี่ไทยเฮาชุดหลายก็แม่นมาครบแล้วจํานวนก็มีบรรยากาศสมควร
1: เจ้าและนอกจากอันนั้นการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาแล้วเนื่องในวันครูแห่งชาตินี่ทั้งเมืองเสียงฮอนเฮาได้เอาใจใส่หรือว่าให้ความสําคัญคือได้ต่อเวียกงานของบุคลากรก็คือแม่พิมพ์ของชาตินี
2: ่เจ้าประชาพันธ์มาทั้งเสียงฮอนโดยเฉพาะกับแม่นเดือนนี้เนาะเดือนที่เก่านี่ไทเฮาเป็นระยะไขสุขเฮียนใหม่ทางเมืองเสียงฮอนไทเฮาคณะนําของเมืองไทเฮาก็ปฏิบัติตามแผนที่ว่านักเฮียนที่ว่าข้างบ้านหรือว่านักเฮียนบ่ป่าลาการเฮียนน่ะไทเฮาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเนาะลงระดมลงลงสุกยู่ให้ได้เข้านักเฮียนได้เข้าโรงเฮียนเนาะมาฮอดปัจจุบันนี่ถือว่าทางเมืองเสียงฮอนไทเฮานี่ก็ถือว่าตัวเลขนักเฮียนป่าละหรือว่านักเฮียนข้างบ้านก็มีจํานวนน้อยเนาะจำนวนหน่อยกว่าปีผ่านๆมานี้เอาก็ได้มีความเอาใจใส่รวมทั้งในการบำรุงรักษาครูอาจารย์การจัดวางซับซ้อนต่างๆให้เฮาก็ได้เฮ็ดอย่างเป็นระบบเนาะอันนี้เนาะระยะผ่านมาอยู่เมืองเสียงฮอนเฮาเป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะเป็นปีนี้นี้เนาะ
1: เจ้าและนอกจากการจัดกิจกรรมกีฬาแล้วแล้วก็การให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วเฮามีกิจกรรมอื่นๆอีกบ่เจ้านอกจากกีฬานี่เพื่อเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาตินี
2: ่โอ้เจ้าเพื่อสรุปแม่นแล้ววันมาเป็นก่อนได้เฮาก็ได้จัดกิจกรรมเอาไปร่วมกับอันนี้เนาะให้เฮาได้จัดการแข่งขันที่ว่าย่างเพื่อสุขภาพเพื่อ เพื่อนสุขภาพของผู้สูงอายุโรงพยาบาลกับจัดกิจกรรมเนาะคือว่าในนั้นก็มีทางครูอาจารย์นะครับก็เข้าร่วมเป็นจํานวนหลายเนาะอันนี้เนาะ
1: อืมเจ้าท่านจะให้ท่านเว้าความหมายความสําคัญของบุคลากรครูเฮาน้อยหนึ่งในอยู่ทางเมืองเสียงฮอนเนาะเฮาได้มีการยกสูงยกสูงระดับความสามารถของครูขึ้นได้ใดการฝึกอบรมครูได้ใดเพื่อเฮ็ดให้ในการไปปฏิบัติหน้าที่ในการสิทธิ์สอนนักเรียนอยู่ภายในเมืองเฮาได้มีความรู้ความสามารถนี่เจ้า
2: ระยะเบื้องต้นให้เฮาก่อนจะเปิดโรงเรียนนี่ให้เฮาก็ได้จัดองค์ประชุมเนาะหมู่บริหารการศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์หรือว่าครูฮักกันปีหั่นให้เฮาก็ได้นําเอาบรรดาที่พิกรรมเฉพาะก็นั้นนโยบายของภาคของรัฐแล้วบ่แจ้งก็คือเอกสารนิติกรรมต่างๆที่พัวพันถึงกันถึงเป็นงานศึกษานี่ลงจัดตั้งซึมๆเนาะให้ทางครูอาจารย์ให้เฮาได้รับรู้เข้าใจแจ้งถึงสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองหั่นเนาะในการประกอบส่วนเอาได้ว่าในการสั่งสาพัฒนาเมืองเสียงฮอดหั่นแหละเนาะเฮ็ดให้ครูอาจารย์ได้เฮาก็จํานวนหลายก็มีความเป็นเอกภาพหั่นแหละเนาะคือปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายของคันเฮิงโดยเฉพาะในการจัดวางตับสอดบ่อนไปประจําการเอาได้ว่าครูจํานวนทั้งหมดบ่มีการขัดข้องมองใจเนาะมีความเป็นเอกภาพสอดต่อกับการบรรจุสับสอนหน้าที่หั่นเนาะอันนี้ให้เฮาก็ได้เอาใจใส่นั้นหั่นต่อกับเรื่องงานพัฒนาครูนี่ให้เฮาก็ได้มีการบำรุงเนาะได้บำรุงก่อสร้างแต่ระยะประสงค์ไปเฮียนทั้งระยะสั้นระยะยาวก็มีหลายเนาะที่สปจ.บ่สามารถทําได้ตัวเลข
1: เจ้า
2: เจ้าเ
1: จ้าตอนนี้ก็อาดาครบถ้วนสมควรเจ้าและท่านในนามท่านซีนําเวียกงานวัฒนธรรมสังคมท่านเห็นว่าในนามเวียกงานวัฒนธรรมสังคมของพวกเฮาอยู่ทางเมืองเชียงฮอนเฮาได้มีการเอาใจใส่แนวใดในด้านใดแน่เจ้า
2: เวียกงานพัฒนาสังคมได้เฮาบ่ซื้อฮอดเฮาก็ได้ถือเป็นปัญหาสําคัญเนาะเป็นปัญหาสําคัญเฮาแหละที่เฮาว่าเวียกงานการศึกษาเนาะให้เฮาก็ได้ถือเอาเวียกงานการศึกษาไปก่อนเก่านึงเนาะเกี่ยวกับเวียกงานศึกษานี่ฉะนั้นให้เฮาบ่ได้ปะละอันนั้นนําฝึกเบิ่งให้เฮาก็ได้ลงสัมผัสตัวจริงเนาะเกี่ยวกับปัญหาเสนอของครูอาจารย์ที่มีความจําเป็นมีความยุ่งยากเนาะให้เฮาก็ได้สนองเนาะหรือว่าได้แก้ไขปัญหาที่ว่าถ้าเฮาทางเมืองเฮาแก้ไขได้
1: เจ้า
2: ปัญหาที่ว่าเป็นปัญหาที่ทั้งเพิ่นเฮาตัดสินบ่ได้แล้วเฮาก็เลยเฮ็ดหนังสือหรือนําเสนอหาท่านแข็งเนาะคันเพิ่นเพื่อมีวิธีแก้ไขแล้วช่วยแนะนําให้เฮาระยะผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการพัฒนาครูอาจารย์นี้ระยะนี้เฮาก็ได้สุ่มใส่การแบ่งปันของตัวเลขเนาะที่ว่าให้มาเฮ็ดให้จบชั้นม.7เนาะที่ได้ไปเรียนต่อครูจังซั่นเนาะไปเรียนถึงสาขาครูหั้น
1: เจ้า
2: ตามการแบ่งปันของทั้งแข็งคือเฮาก็ได้ระดมเป้าหมายดังเก่าได้ไปเฮียนเนาะที่ว่าครบตามจํานวนที่ทางแขวงได้แบ่งปันให้เนาะอันนี้เฮาก็ได้เอาใจใส่คือนั้น
1: อืมครับเจ้าและท่านอันนั้นเมืองเชียงฮอนเฮาเนาะแล้วก็มีเป็นแขวงแฮกเซียวหรือว่ามีมิตรภาพใส่กับแขวงทั้งฝากประเทศเพื่อนบ้านเนาะท่านเนาะและเว้าเรื่องเกี่ยวกับเน้นหนักเรื่องครูนี่เฮามีการแลกเปลี่ยนด้านนี้นํากันบ่นอกจากจะเป็นกีฬาแล้วและด้านอื่นๆเด
2: ้โอ้เจ้าส่วนหลายถ้าเฮามันติดกับอำเภอของไทยดิเป็นไทยเฮาผ่านมาได้เฮาจะได้มีแต่แลกเปลี่ยนทางด้านการกีฬานี่แหละเนาะด้านวิชาการอื่นๆแต่เฮาบ่ได้แลกเปลี่ยนนํามีแต่ต้องว่าเฮาแลกเปลี่ยนทางด้านเรียกงานสาธารณสุขเฮาเรียกงานการผลิตกิจกรรมต่างๆนี่เฮาได้แลกเปลี่ยนแต่ส่วนเรียกงานพัฒนาครูนี่เฮาบ่ได้แลกเปลี่ยนเนาะระยะผ่านมาเป็นคือนั้นเนาะเกี่ยวกับเรียกงานดังกล่าวนี
1: ้เจ้าแล้วทั้งเฮาได้อาดาบรรดาครูอยู่ในเมืองเชียงฮอนเฮาเนาะเจ้าเฮาได้มีการเน้นหนักให้ทั้งอนาทางภาคส่วนของอาดาครูนี่เนาะเจ้าเรื่องเกี่ยวกับการยกสูงจรรยาบรรณจรรยธรรมของครูขึ้นได้ใด
2: เจ้า
1: โดยเฉพาะเป็นผู้บริหารการศึกษา
2: เจ้าไทยเฮาคือประธานได้รับผู้หลายเทื่อแล้วไทยเฮาก็ได้ผ่านมาไทยเฮาก็ได้มีการศึกษาอบรมหั่นแหละเนาะศึกษาอบรมแล้วเว้าเรื่องให้ฮักอาชีพครูเนาะพนักงานครูส่วนหลายก็ถือว่ามีจรรยาบรรณดีหั่นแหละเนาะบ่มีปัญหาที่ว่าห่างเสียงที่ว่าประชาชนหรือว่าสมาคมของนักเรียนได้ส่งข่าวมาเนาะให้เฮาก็คือว่าบ่มีเนาะสันซ้ายมันมีก็เป็นจํานวนน้อยเนาะอันนี้ระยะผ่านมานี่เป็นคือนั้นหั่นอยู่ทางเมืองเชียงฮอนของเฮาเนาะ
1: อืมเจ้าแปลว่าตัวนี้แม่นเฮาได้เน้นหนักเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณจรรยาธรรมของครูเนาะในการศึกษานักเรียนอยู่ภายในเมืองเชียงฮอนเฮาก็เห็นได้เรื่องเกี่ยวกับระดับการศึกษาหรือว่าการเรียนผลของการเรียนการสอนนี่แหละเนาะ
2: เจ้าแม่นละ
1: เจ้าและสิ่งท้าทายของเกี่ยวกับการเวียกงานของ
3: การบริหารก็คือกันนะพัฒนาครูนี่อยู่ทางเมืองเชียงฮอนในนามท่านเป็นในห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเชียงฮอนท่านเห็นว่าสิ่งท้าทายในการพัฒนายกระดับความสามารถหรือว่าเรื่องเวียกงานนั่นของบุคลากรครูเฮานี่อยู่ทางเมืองเชียงฮอนเนี่ยพบสิ่งท้าทายอย่างบ่
2: เจ้าแต่ว่าบางฮอดระยะนี้เนาะช่วงสิ่งท้าทายตัวกับครูอาจารย์ไทยเฮานี่อันนั้นที่1ก็บอกเรื่องอันนี้แหละเพราะว่าทางเมืองเชียงฮอนเฮาตัวนี้แต่ว่าครูเนี่ยว่ายกระดับหั่นนะจํานวนนึงมันบ่อยากไปเนาะบ่อยากไปซะบ่อยากยกระดับหั่นต่อเนาะอยากเด็ดบ่อยากไปยกระดับต่อซะอันครูที่ภาคส่วนที่1เนาะอันที่2นี่เกี่ยวกับครูอาจารย์ได้เฮานี่เนาะก็มีจํานวนนึงเนาะจํานวนนึงก็ยังมีแนวคิดเปรียบเทียบสังสาหั่นแหละนําประธานเนาะเปรียบเทียบสังสาหรือว่ากับคะแนนการอื่นซะหลังจากนั้นทางมูลซิฮอนได้เฮาก็ปัจจุบันนี้ให้เฮาก็ได้นี่แหละในการผลิตเนาะในการมีสนยางพลาหันหลายเนาะสนหลายในครูอาจารย์ในเฮานี่บางเทื่อบางครั้งคราวบางคนเนาะที่ว่าพาหันไปคิดยางตนเศร้าเนาะหรือว่า
3: เจ้า
2: บางเทื่อการมาประจําการก็บ่ทันกับวงเวลาหรือว่าปฏิบัติเป็นประชากรหันบางครั้งคราวก็บ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดเนาะอันนี้เป็นบ่เป็นพื้นฐานหรอกเป็นบางครั้งคราวเนาะอันนี้เนาะอยู่เมืองสิฮอดในเฮานี่เนาะแต่ส่วนจะปะละได้ก็บ่มีเนาะบ่มีเนาะเจ้า
3: และนอกจากสิ่งท้าทายแล้วปรากฏการณ์ย่อฮ้อนี่เด้ท่านบ่ว่าแต่ครูแล้วก็อยู่ในวงการของการศึกษานี่เนาะอยู่ทั้งเมืองเฮานี
2: ่
3: เกี่ยวกับปรากฏการณ์ย่อฮ้อที่ในปัจจุบันนี้หลายเนาะท่านเห็นว่าในปัจจุบันอยู่ทั้งเมืองเชียงฮอนเฮาได้มีการสุ่มใส่แก้ไขขึ้นแล้วได้โดยเฉพาะอย่างเกิดขึ้นในทั้งเมืองเชียงฮอน
2: เจ้าทําเมื่อเชียงฮอนเฮาปรากฏการยอดพ่อโปรเจกต์การศึกษานิดนึงก็ว่าเรื่องอันนี้แหละนักเรียนมีความเสี่ยงเนาะนักเรียนอาจจะปะละการเรียนหั่นเนาะอันนี้มีความเสี่ยงสูงเนาะอันที่2ก็แม่นนี่แหละการปรากฏการยอดพ่อทั้งอดีตและทางด้านสังคมนี้เป็นต้นแม่นปัญหาสิ่งเสพติดโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาคอลลาเจนมันกระทบที่ได้เฮาก็ได้มีคณะกรรมการเนาะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกวดกาตลอดอยู่เชียงฮอนได้เฮาเนาะคือว่าแต่เฮามีระเบียบคุ้มครองต่างหากเฉพาะคณะกรรมการแก้ไขตัวเรื่องการคุ้มครองอันนี้สิ่งเสพติดเชียงฮอนในเฮานี้เนาะอันนี้ถ้าเองคือว่าปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเชียงฮอนเนาะแต่ว่าถ้าเองในการนักเรียนที่ปาละนี่แหละเนาะเนื่องจากว่าเนาะนักเรียนจํานวนนึงอยู่เขตนอกเนาะพ่อแม่หันไปออกให้งานอยู่บ่อนอื่นซะก็เลยได้เอาลูกไปนําเดี๋ยวเอาลูกไปนําออกให้งานอยู่สวนกล้วยจีนบ่อยู่ทางบ่อแก้วอยู่ทางสยะบุรีพุ่นเนาะอันนี้ให้เฮามีความเสี่ยงคือดังนั้นหั่นเนาะ
3: เว้าเรื่องตัวนี้เว้าเรื่องอันปรากฏการณ์ย่อท่อเรื่องอันน่ะน้ำกระท่อมคอลลาเจนนี่โอ้บ่แม่นแต่เกิดแต่อยู่ไสบ่อนใดบ่อนนึงมันทั่วบ่เด้อันนี้แม่นเฮาจะต้องได้มีการสมทบกับผู้ปกครองเนาะท่านเนาะบ่ว่าแต่นะและแผนจุดสุ่มในตัวหน้าเรื่องเกี่ยวกับของเขตการศึกษานี่ท่านจีมีการสุ่มใส่ขึ้นได้ไดมีแผนการขึ้นได้ไดบ่เจ้า
2: แผนถ้าเฮาก็องค์คณะพรรคเบิ่งแต่เฮาได้1ก็ได้สุ่มใส่ก็ได้สืบต่อหั่นแหละเนาะสืบต่อนําเอาประดานแนวทางของพรรคของรัฐนั่นแหละโดยเฉพาะก็แม่นนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวของกับเรื่องงานการศึกษาเนาะลงจับตั้งซึมๆนั่นหลายครั้งหลายเทื่อให้ทั่วให้ถึงนั่นแหละให้เขาเจ้าเหล่านั้นได้มีความรับรู้เข้าใจแจ้งถึงเรื่องงานการศึกษาว่ามีความสําคัญเนาะต่อกับการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองเราได้เนาะอันนี้ให้เฮาก็ได้สืบต่อเฮ็ดให้เขาเจ้าได้เข้าใจแจ้งต่อให้ทั่วให้ถึงเนาะประกันโดยเฉพาะให้เขาเข้าใจแจ้งถึงความรับผิดชอบที่พรรครัฐได้มอบหมายในการเฮ็ดหน้าที่นี้เนาะอันนี้โดยเฉพาะกับเมืองที่ได้ชุมใส่อันนี้แหละเนาะเป็นหลักเนาะที่2ก็ได้ใส่เบิ่งกันนโยบายหรือว่าเบิ่งแยงหั่นแหละเนาะเบิ่งแยงนโยบายต่างๆตามความเหมาะสมเนาะในเมื่อปัญหาต่างๆหรือว่าที่ทางโรงเรียนทางแต่ละเขตมีความจําเป็นโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานโครงล่างของการศึกษาบ่เนาะนักเรียนอยู่เขตนอกขาดเขินปัจจัยการเรียนหรือว่าสิ่งที่จําเป็นเนาะทางเมืองเฮาก็จะได้เอาใจใส่ช่วยหั่นแหละจะได้ติดตามกฎกาและจะได้แก้ไขเนาะเท่าที่ช่วยก็ได้เท่าที่แก้ไขได้เนาะอันนี้ให้เฮาอยู่ในแผนเฮาครับหวังว่าจะแก้ไขเป็นด้านนั้นเนาะ
3: เจ้าก็เฮาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขก็มีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ในโครงเขตการศึกษาโรงเรียนทางไกลซอกลีกเด้อยู่ทั้งเมืองเฮานี่ยังหลายบ่ท่านมีหลายบ่ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าการประกอบส่วนทางสังคม
2: จ้ามีหลายอยู่เนาะที่นี่ทั้งมื้อซื้อห้องก็ได้ครับโครงการนั้นนี่นั้นเนาะก็ว่ามูลนิธิเพื่อฝัดเด็กหั่นอีกไกลนี่เฮาก็ได้อยู่ 2-3 หลังเนาะโรงเรียนหั่นนะ
3: เจ้า
2: เนาะแต่ว่าเบิ่งความที่ห้องต้องการในเขตชนบททั้งเฮาแล้วก็มีความจําเป็นก็ยังหลายแห่งอยู่เนื่องจากว่าโรงเรียนดังกล่าวก็ได้สอบแปลงมาได้ปุ๊บมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็บางหลังก็มีสภาพทรุดโทรมเก่าแก่หั่นแหละเฮาก็ได้ปรับได้ปรุงไปแต่ว่าก็มีความจําเป็นต้องได้พัฒนาหั่นแหละเนาะครับเป็นงานการศึกษาเนี่ยคงพื้นฐานคงหลังนี้เนาะให้เฮาก็ได้มีแผนเนาะในเมื่อบรรดาการนําเพิ่นมาให้เฮาก็ได้นําเสนอเนาะแต่ว่าเพิ่นหากมีสิ่งนําให้เฮาได้มีแผนคิดไล่ต่างๆให้เฮาก็ได้มีการกั้นเก็บมาแล้วเนาะปัจจุบันซึ่งฮอนเฮามีความจําเป็นเนาะในการปรับปรุงพื้นฐานคงหลังในการศึกษานี้เน
3: าะเจ้าเจ้านอกจากเรื่องเรียกการการพัฒนาสถานที่นักเรียนการแก้ไขปรากฏการณ์ยอท่อแล้วไปปัจจุบันนี้คือสภาพเศรษฐกิจคือทางฮู้เนาะท่านเนาะเฮาได้มีการมีแผนบ่ที่ช่วยให้ครูเนาะให้มีเวียกเฮ็ดงานทําก็คือมีเวียกเสริมโดยเฉพาะก็เป็นการนะส่งเสริมครูนี่แหละสร้างเวียกเฮ็ดงานทํามันนอกจากการสิทธิ์สอนนักเรียนแล้วอยู่ทางพุ่นเฮามีบ
2: ่เจ้ามีๆเจ้าทางนี้อยู่ทางเมืองซื้อฮอนได้เฮานี่คือว่าได้รับการส่งเสริมเนาะในการปลูกยางพาราเนาะประธาน
3: เจ้าย
2: างพารานี่มาฮอดปัจจุบันเมืองซื้อฮอนได้เฮานี่ปลูกยางพารานี่ฮอด 8,000 กว่าเฮกตาร์แล้วเนาะฮอดปัจจุบันนี่ยางพาราที่ขีดท่าน 4,000 กว่าเฮกตาร์แล้วฉะนั้นครูอาจารย์อย่าไปได้เมืองซื้อฮอนได้เฮามีสวนยางพาราเนาะเกือบกว่าจะเบิดทุกคนเนาะประธานท่านเนาะท่านผู้ฟังเจ้าในนั้นเฮกตาร์นึงก็500ต้นเนาะจํานวนคนยังบ่มีแม่น300ต้นขึ้นไปเนาะแต่บัดนี้ราคายางพาราซึ่งฮอนเฮานี่เพิ่นได้เอาโรงงานมาตั้งอยู่ที่นี่ซึ่งฮอนไปแล้วเนาะคือว่าปัจจุบันนี้ราคายางพารากิโลนึงก็ 28,000 กีบฉะนั้นในครูอาจารย์ได้เฮานี่ที่ว่าสิมีรายรับต่อยางพารานี่ถ้ามียาง500ต้นก็จะได้ประมาณ6ล้านกีบต่อครั้งเนาะครั้งนึงมัน2อาทิตย์นึงมันให้เฮาเก็บซื้อเทื่อนึงเนาะ
3: เจ้าแปลว่าบ่ได้รายเป็นเดือนเนาะต่อครั้งเนาะกินได้จากข้างก็เป็นได้เงินตามนั้นก็แปลว่าเรื่องเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้แกนครูเนาะด้านเรื่องด้านเศรษฐกิจให้แกครอบครัวนี่ก็เห็นว่าทั้งครูเฮาก็มีความเข้มแข็งหลายเจ้า
2: เจ้าเจ
3: ้าและท่านพุ่งเข้ามาหากิจกรรมในมื้อนี้เนาะที่เฮาได้มีการจัดกิจกรรมนี่แต่ละปีนี่ได้จัดทุกปีบ่ท่าน
2: เจ้าแต่ละปีที่เฮาขอโทษแล้วเฮาบ่ได้จัดแต่ละปีนั้นมีแต่ปีนี้ที่เฮาก็ได้เป็นความตัดสินใจจัดเนาะแต่ละปีที่เฮาบ่ได้จัดผ่านมานี่เฮาได้อาศัยแต่ว่าเปิดกีฬาประจําปีแต่เฮาได้เฮ็ดเนาะแต่ปีนี้เฮ็ดเฉพาะในโครงการศึกษานี้แต่ละปีที่เฮาเปิดกีฬาประจําปีแม่นทุกภาคส่วนจะได้เข้าร่วมบ่สิภายในเมืองเนาะจะมีสํานักงานองค์การปกครองบ้านเข้าร่วมแต่นี่เฮ็ดเฉพาะในโครงการศึกษาเนาะบรรดาครูอาจารย์ทั้งหมดเฮ็ดเฉพาะ
3: แปลว่าเฉพาะอยู่แต่ว่าอันมีการแข่งขันเกียมมันไปแข่งนี่แม่นนั่นประเทศเพื่อนบ้านนี้แม่นบ
2: ่เจ้าแม่นละอันนี้เป็นอันนึงที่ว่าเฮาได้คัดตัวนักกีฬาเนาะเจ้าคัดตัวนักกีฬาเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมกันแข่งขันมิตรภาพประเทศเพื่อนบ้านนี่เนาะ
3: เจ้าการคัดนี่เป็นภายหลังที่มีการคัดแล้วนี่เฮามีการกะเกี่ยมขึ้นได้ใดบ่เพื่อสิเอาไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านนี่มีการฝึกอบรมขึ้นได้ใดฝึกซ้อมได้
2: แม่นละถ้าเฮาได้ถ้าเฮาได้ถ้าเฮาได้ตัวนักกีฬาเฮาก็จะได้มีการฝึกซ้อมเนาะจะมีการฝึกซ้อมนั่นแหละตามประเภทกีฬาที่ทางประเทศเพื่อนบ้านหั่นเพิ่นกำหนดมาว่ามีจักประเภทกีฬาแต่เฮาก็จะได้กะเกียมได้ฝึกซ้อมกันเนาะหรือว่าไปของกันแข่งขันนั้นเอาแต่เฮาก็มีแผนเนาะมีแผนล่ะ
3: เจ้าและตอนท้ายนี่ท่านอยากฝากถึงครูอาจารย์อยู่ทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาคม32ปีโดยเฉพาะทางทั่วประเทศแล้วก็โดยเฉพาะให้เป็นอยู่บางเมืองเสียงฮอนเฮาท่านอยากฝากถึง
2: เจ้า
3: คือแน่ใดนะเจ้า
2: เจ้าเจ้าอันนี้ข้าพเจ้าในนามต่างหน้าให้ท่านองค์การปกครองเมืองเซิงฮอนในนามผู้ที่นําในงานประชาสังคมทางเมืองเซิงฮอนเนาะอยากฝากฟังท่านครูอาจารย์ทั้งหมดนี้เนาะให้ประชาท่านให้ได้รับรู้และเข้าใจเนาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตัวเองเนาะโดยเฉพาะกับเรื่องงานการศึกษานี้เนาะว่าครูอาจารย์ทั้งหมดแม่นๆที่ผู้ทราบเนาะแต่มันประเทศชาติจะมั่งคั่งเข้มแข็งหรือจะพัฒนาแนวใดก็มันขอฝากฟังกับทั้งครูอาจารย์ทั้งหมดนี่แหละเนาะเป็นแนวทิมดีๆเนาะในการศึกในการสอนเป็นแบบอย่างดีๆในหอการเนาะก็จะอยากฟัง ฝากฝังไปทางบรรดาทานทั้งหมดอยู่เลยครับฝากรายการนี้อยู่เนาะ
3: เจ้าเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาคม32ปีนี้ยายท่านอวยพรถึงครูอาจารย์ในครอบเขตทั่วประเทศนะเจ้า
2: เจ้าในโอกาสวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีจะมาถึงนี้ข้าพเจ้าขอให้ใส่ให้ความรักครูอาจารย์ทั้งหมดจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งเฮาหันมันยืนเนาะเฮ็ดสําเร็จหน้าที่ตามการมอบหมายทุกประการเนาะ
4: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเช่นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ่อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันจันทร์วันที่5ตุลาคมศักราช2026กุมกับมือแฮม9คำเดือน10ลาวปีแม่เมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการเมื่อนี้อาจารย์แสงฟ้าหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของคนมีรายการจะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและซี้แจงสุฟังเนาะทำอิดมีคำว่าท่าแท้เนื้อแท้แล้วก็มูลเสื้อมีคำว่าลัดกันห้ามตันและสกัดกั้นหรือว่า5คำนี้มีความหมายร่วมกันบ่ใช้ในกรณีคือหรือต่างกันนะใดๆมีคำว่าแพร่ล้ามแล้วก็ลุกล้ามเลียนและก็คองลึกซึ้งและถึงท้องมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติติดตามฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้นติดโตหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้น
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเนาะอาจารย์ปกติ
1: เจ้าแจ้งดีเป็นปกติ
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและซี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นทำอิฐมี3คำทาแท้เนื้อแท้เทียบกับคำว่ามูลเสื้ออาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือและหักแพงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบาย3คำทาแท้เนื้อแท้และมูลเสื้อทั้ง3คำนี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะสุนทรียภาพและคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกลุ่มคนใดหนึ่งอย่างลึกซึ้งท่าแท้นี่เป็นคำผสมบาลีลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าทาตุและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าท่าหมายถึงสิ่งที่เป็นมูลค่าส่วนประกอบอันสำคัญของจิตใจและร่างกายและคำว่าแท้แท้นี่หมายถึงจริงแนนอีหลีเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นธาตุแท้ก็หมายถึงสิ่งที่เป็นมูลค่าอันแท้จริงคำนี้เน้นถึงบุคลิกหรือธรรมชาติที่แท้จริงภายในมักใส่กับคนสังคมหรือวัลบกซึ่งมักจะเสาะเสื่องซ่อนอยู่หลังสิ่งมุ่งหอและจะแสดงออกมาเมื่อมีเหตุการณ์บีบคั้นคำนี้ถือว่ามีความหมายทางด้านบวกก็ได้เนาะถือว่าท่าแท้ดีงามแล้วก็ด้านลบก็มีบางคนก็มีท่าแท้คิดตัวนะเห็นป่ะหมายว่ามีทั้งด้านบวกและด้านลบดังตัวอย่างว่ากำลังป้องกันความสงบมี3ท่าแท้คือ 1. ท่าแท้ปฏิวัติ 2. ท่าแท้ประชาชน 3. ท่าแท้ต่อสู้บ่ยอมจำนนอันนี้เป็นกำลังป้องกันความสงบที่มี3ท่าแท้คืออย่างนี้ในตัวอย่างหนึ่งเสริมขยายมูลเสื้อค่าแท้ของผักเข้าในการปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ก็มีคำว่าค่าแท้ของผักเห็นบอกพร้อมกันนั่นนะค่าแท้ที่ใส่ในชีวิตประจำวันจะใส่ในความหมายที่ว่านิสัยใจคออันแท้จริงแนวคิดจิตใจอันแท้จริงของบุคคลใดหนึ่งเซนวาชายคนนั้นวางตัวเป็นพนักงานที่ดีแต่ท่าแท้แล้วไม่เห็นคุณสวยโอกาสดอกซอนเห็นไหมหมายก็ว่าแสดงออกภายนอกกับภายในภายในกับหมายถึงท่าแท้มันต่างกันเรียกตัวอย่างหนึ่งลาวได้แสดงท่าแท้ของตนออกมาให้หมู่เห็นภายหลังที่ลาวถูกจับเห็นไหมท่าแท้เป็นได้ใดดอกซอนแต่ว่าแล้วจับ
0: เป็นคนบ่ดีเหตุสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรอาจารย
1: ์แมนแมนแมนและยังอีกตัวอย่างเนาะเงาตกเงายามตกประเสริฐกับวิกฤตเวลาที่ประเสริฐกับวิกฤตเนาะเขาจึงจะเห็นท่าแท้ของคนว่าภัยเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมเห็นว่าแบบว่าอันเพื่อนกินกับเพื่อนตายเห็นดอกซ้อน
0: เจ้าเจ้าลักษณะนั้นเน
1: า
0: ะ
1: เวลาเขาประสบวิกฤตการเนาะหรือว่ามีปัญหาเขาจะเห็นธาตุแท้รวมว่าผู้ใดจะมีมิตรแท้หรือมิตรเทียมนี่ตัวอย่างหนึ่งถึงว่าลาวจะว่าจ่าบ่คอยคักเป็นไรแต่ธาตุแท้ของลาวเราเป็นคนใจดีและก็มักช่วยเหลือผู้อื่นเห็นบอกบางคนมีเบ้าจ่าบูมวนบางเครื่องฟังแล้วก็รู้สึกขีดหู
0: เจ้า
1: แก้ประทาแก้ของเราแต่เป็นคนใจดีก็มีหลายในตอน
0: เจ้าแมนแมน
1: อีกตัวอย่างหนึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยบอสนใจกับความถูกต้องคือว่าเมียนท่าแก้ของพ่อข้าที่บดีเนาะดับส ซ่อน
0: เจ้าแม่นแม่นไหมครับ
1: หมายว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่สนใจเรื่องความยุติธรรมความถูกต้องใดๆไม่สนใจอันก็แสดงถึงท่าแทนบุญของผู้นั้นอันนี้แม่นคำว่าท่าแท้แต่นี่มาเทียบใส่กับคำว่าเนื้อแท้เนื้อแท้เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าเนื้อเนื้อในที่นี้หมายถึงส่วนสำคัญภายในบริเวณเปลือกเป็นว่าหุ้มสูงเนาะและคำว่าแท้ก็หมายถึงจริงแมนอีเมื่อสองคำนี้ผสมประกันเป็นเนื้อแท้ก็หมายถึงส่วนที่แท้จริงคำนี้เนี่ยเน้นถึงแกนสารสิ่งที่เป็นความจริงอันแท้จริงของปัญหาหรือว่าของสิ่งของหรือว่าเหตุการณ์โดยตัดออกเปลือกนอกหรือภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นออกมา

0: มันกับโบแมนดิเนื้อแท้มันอยู่คุณสมบัติคุณอยู่ว่าทางด้านจิตใจนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งบทวิจัยนี่ช่วยเราเข้าใจถึงเนื้อแท้ของปัญหาเศรษฐกิจที่โบแมนเพียงแต่เรื่องเงินเฟ้ออันนี้เนื้อแท้ของปัญหาเศรษฐกิจอีกตัวอย่างหนึ่งความงามที่ยืนยงโบแมนรูปสูงภายนอกแต่แมนความงามที่ออกมาจากเนื้อแท้ของจิตใจแมนประดับซ้อนตรงนี้นะ
1: แมนถือต้องอาจารย์ถือต้องที่สุด
0: โบแมนถือว่าความงามจะยืนยงได้กับโบแมนขึ้นกับรูปทางภายนอกเนาะแต่ความงามที่ออกมาจากเนื้อแท้ของจิตใจพุ่นเป็นความงามที่ยืนยงอันนี้มันเนื้อแท้ตอนนี้มาเทียบใส่กับคำว่ามูลเสื้อมูลเสื้อนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่ามูลมูลนี่หมายถึงกกห้าต้นเงาหรือว่าเข้าและเสื้อก็หมายถึงแนวกีพาที่เกิดขึ้นเมื่อสองคำนี้ผสมประกันเป็นมูลเสื้อก็หมายถึงสิ่งที่กระทำมาของบุคคลหรือรวมมูลที่ได้ครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมต่อประเทศชาติจึงให้ถือเป็นแบบอย่างเพื่อรักษาหรือให้เฮ็ดสืบต่อไปคำนี้นี่มันเน้นถึงคุณงามความดีมรดกตกทอดหรือธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษหรือว่าจากคุณสูงมักใช้ในทางด้านบวกเท่านั้นเช่นว่ามูลเสื้อดูมันขยันเพียรมูลเสื้อต่อสู่พิระอาหารเห็นบอกวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างที่ว่าเป็นประโยชน์พระศาสดามีมูลเสื้อดูมันขยันเพียรอีกตัวอย่างหนึ่งนักพบเขามีมูลเสื้อการต่อสู้อันพิระอาหารบ่ยอมจำนนต่อศัตรูเป็นตัวอย่างหนึ่งอีกกองทัพประชาชนลาวมีมูลเสื้ออันสง่าองอาจมูลเสื้อพิลาอาหารมูลเสื้อน้ำใจดุมันขยันเพียรและตัวอย่างสุดท้ายครูเฮียนแห่งนี้ยังรักษามูลเสื้อการเฮียนเก่งและมีระเบียบอันดีงามไว้อย่างนักเนี่ยจริงหรอทางการอธิบายทั้งสิ่งยามของคำว่าธาตุแท้เนื้อแท้และมูลเชื่อฟังด้วยตัวอย่างยกซ้อนมาทั้งสามคำใช้แทนกันได้บ่
1: บ่ได้อาจารย์มันคนละความหมาย
0: แมนคนละความหมายซึ่งว่าบ่สามารถไปใช้แทนกันได้อาจารย์ขอสรุปโดยย่อคือในนี้ธาตุแท้แมนธรรมชาติภายในของคนหรือสิ่งของมีทั้งดีและชั่วมักเห็นแสดงออกงามมีเหตุการณ์อันนี้มันธาตุแท้เมื่อแท้เป็นแกนสารความจริงของสิ่งต่างๆหมายความว่าตัดเลือกนอกออกมันเน้นอยู่ในแกนในหรือว่าความจริงส่วนมูลเสื้อเป็นคุณค่าหรือมรดกอันดีงามที่สืบทอดมาจากอดีตสู่ปัจจุบันเห็นบอกจะสามารถอธิบายได้คือนั้นทั้งสามคำนี้ทั้งสอง
1: เจ้ามัน กับคุณละความหมายแห่บ่สามารถใช้แทนกันได้ถึงว่าบางเทื่อนี่มันอาจจะมีคำซ้ำกันหรือว่าในได้เสียงสัมผัสกันแต่ว่าจะบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะอาจารย์เนาะจุดเน้นก็ต่างกันอีกคันเว้าถึงอันสิ่งที่เป็นมูลค่าอันแท้จริงแล้วคิดว่าแม่นธาตุแท้แล้วแม่นอยู่ในกระโต้ของคนแม่นบุคลิกของบุคคลดังกล่าวแม่นธรรมชาติมาแต่เกิดที่แท้จริงของบุคคลนั้นโดยบ่มีการอันแถลงแปลงวาดหรือว่าเสแสร้งแกล้งทำพนันเนาะอาจารย์เนาะจนเนื้อแท้นี้เขาจะเน้นถึงแกนสารของความจริงสิ่งต่างๆก็แม่นอันแท้จริงแต่ว่ามันแม่นของบัญหาหรือว่าเหตุการณ์อันนี้มันซิโบแม่นนั่นนะคุณเนาะซิโบคือธาตุแท้บางกี้ฮัทเนาะอาจารย์เนาะจุดเน้นฮะนะส่วนมูลเสื้อละแม่นเขาก็ใส่เรื่อยๆคำนี้นะคุณค่ามรดกอันดีงามแล้วก็ว่าเรื่องการสืบทอดจากหุ่นสู่หุ่นเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: ที่บรรพบุรุษเฮาได้กระทำมาจนมา

0: ฮอดปัจจุบันนี้ที่พวกเฮาได้อันน่ะสืบต่อรักษาแล้วก็เสริมขยายไปอีกหุ้นต่อๆไปว่าซั่นซะเนาะ
1: จ้า
0: จ้าอาจารย์ยังมีหยังเพิ่มเติมบ
1: ่คิดแลกมีธนาคารอันดับ3ครับ
0: เจ้าจะอย่างละเอียดแล้วบัดนี้มี5คําเด้อาจารย์ฟังๆแบบผิวเผินนี่มันก็คือว่าคือกันรัดกันห้ามต้านสกัดกั้นอาจารย
1: ์เจ้าทั้ง5คํานี้นี่เป็นคํากริยาในกลุ่มการป้องกันยุบยั้งหรือยับยั้งถึงว่าจะมีจุดประสงค์ค่ายคือกันคือบริเหตุการณ์ใดหนึ่งเกิดขึ้นหรือว่าลุกลามเต็มระดับความเข้มข้นวิธีการและบริบทการใช้ที่ต่างกันอย่างชัดเจนคือในนี้ละในบริบทที่เป็นคำที่รวมความหมายกับบรรดาคำที่ยกมาทั้ง5คำนั้นคำว่าละนี้มีความหมายที่จริงมันก็มีหลายความหมายแต่ว่าอาจารย์จะเอาเฉพาะที่ว่ามัน
0: เกี่
1: ยวข้องกับทุกคำนี่นะดกซอน
0: เจ้า
1: หลักอีกหมายถึงเข้าขวางไม่ขวางทางสกัดขึ้นมาคำนี้มันเน้นการเข้าไปขวางหรือว่าขวางทางไว้ก่อนเพื่อบวกให้เป้าหมายหนีหรือเดินหน้าต่อไปได้ดังตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าขี่รถไปละทางคนไข้อยู่สี่แยกเพื่อบ่ให้หนีไปได้ที่มอดับซ่
0: อ
1: นขี่รถไปละเป็นบอกละคนไข้อยู่สี่แยกแล้วก็ซื้อถึงการไปขวางทางหรือว่าตัดหน้าไปก่อนเพื่อสกัดกั้นบ่ให้เป้าหมายสามารถไปต่อได้อีกตัวอย่างหนึ่งลาวยางไปลัดหน้ามูอยู่กับตูเพื่อถามเอาไปแจกเงินเป็นบอกตัวนี้ก็ซื้อถึงการเข้าไปขวางทางไปก่อนเพื่อบ่ให้มูหันยางต่อไปได้เป็นบอสวัสดิ์คือผู้อื่นลัดแล้วไปต่อได้บอสซ้อน
0: บอบอได้อาจารย
1: ์บอได้เห็นบอแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งชาวบ้านได้ซอยกันเอาท่อนไม้มาลัดทางไว้บอให้รถใหญ่แล่นผ่านเขตปิดเจือนเห็นบออันนี้ก็สื่อถึงการเอาสิ่งของมาขวางหรือว่ากั้นทางไว้เพื่อป้องกันบอให้ผ่านอันนี้เขาใช้คำว่าลัดเป็นความในความหมายเอามาขวางเอามากั้นวันนี้มาเทียบเสียคำว่ากันที่จริงกันก็มีหลายความหมายแต่ว่ากันในบริบทที่เป็นคำที่รวมความหมายกับบรรดาคำที่ยกมานี้มีความหมายว่ากีดขวางกีดกั้นตันบ่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกได้คำนี้มันเน้นการสร้างสิ่งกีดขวางหรือว่าสิ่งป้องกันได้ล่วงหน้าบ่ให้เป็นอันตรายหรือสิ่งนอกเข้ามาถึงถือว่าตั้งหลักเป็นหลักหมดตั้งตัวอย่างว่าชาวบ้านได้ซอยกันเอาถุงทรายมากันทางน้ำไว้บ่ให้น้ำท่วมไหลเข้าทุ่งนาเห็นบ่หรือว่ากระสอบทรายเห็นบ่ย้ำย้ำน้ำท่วมจับซ่อนเห็นบ่เวลาน้ำขึ้นแรงเป็นจะเอาน้ำเอาวันนั้นกระสอบทรายหรือว่าถุงทรายเห็นเป็นปังเนาะไปกันทางน้ำไว้อีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้เอาเสื้อมากันเหตุการณ์ไว้เหตุที่เกิดเหตุการณ์ไว้บ่ให้คนนอกเข้าออกเห็นบ่ตัวนี้ก็คือคำว่ากันอยู่ในที่นี้ก็คือถึงการกั้นขอบเขตเสื้อกีดขวางบ่ให้คนผ่านเข้าออกได้อีกตัวอย่างหนึ่งตำรวจใส่ไม้กระบอกกันไว้บ่ให้คนข้างนอกเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นสื่อถึงการตันทางหรือกีดขวางทางเข้าทางออกเห็นบ่อันนี้มันกันวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าห้ามในบริบทที่เป็นคำรวมความหมายกับปัญหา5คำที่ยกมานั้นก็มีความหมายว่าสกัดไว้ยับยั้งยุดคำนี้เน้นถึงการเข้าไปยุบยั้งหรือควบคุมสภาพการหรือสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวหรือว่ากำลังลุกลามบ่ให้ดำเนินต่อไปหรือว่าบ่ให้บานปลาย ดังตัวอย่างว่าท่านหมอเฝ้าเอาผ้าพันบาทมาอัดไว้เพื่อห้ามเลือดที่กำลังไหลออกที่กำลังไหลออกโอซาวอันนี้มันห้ามเลือดเนาะเอาผ้าพันมาเขียนจะห้ามเลือดดิอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าจะเสียใจหลายปันใดก็ตามเราจะต้องพยายามห้ามใจตัวเองบอกให้ห้องให้ออกมาต่อหน้าคนอื่นจะนี่ก็หมายถึงการยับยั้งหรือว่าควบคุมอารมณ์และความรู้สึกภายในมันบอก
0: เจ้าแม
1: ่เวลามีความสะเทือนใจแห้งบางเทื่อยืนต่อหน้าหลายคนบางเทื่อเขาจะพยายามห้ามใจตัวเองบอกให้เกิดเสียงให้ออกมาเป็นบอก
0: แม
1: ่อีกตัวอย่างหนึ่งชาวบ้านได้ซอยกันตักน้ำมัดทอกใส่เดี๋ยวมัดสาดใส่เพื่อห้ามไฟบ่ให้ลุกลามไปใส่เงินทั้งขาดอันนี้ก็หมายถึงการสกัดกั้นยุบยั้งการเผาผลาญและการขยายตัวของไฟนั้นอันนี้มันสามเนาะแล้วนี่มาเทียบใส่คำว่าต้านต้านนี่ถือว่าเป็นคำที่เขาใช้หลายเนาะซึ่งว่ามีความหมายว่าสู้คืนรักไว้เช็ดให้ยุบต่อสู้ขัดขวางคำนี้มันเน้นการสู้คืนประเสริญหน้าโต้ตอบต่อสิ่งที่กำลังปะทะหรือกำลังระบาดอยู่ดังตัวอย่างประชาชนรวมกันต้านปรากฏการณ์หย่อท่อในสังคมตัวอย่างหนึ่งทางกายของคนเขามีภูมิต้านทานสร้างมาเพื่อต้านเสื้อพยาธิเป็นบริบทซ้อน
0: เจ้าแมนแท้ได
1: ้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งกองทัพลาวได้ลุกขึ้นต้านการหุกคานของศัตรูในอดีตหรือว่าการต้านการสอราชบังหลวงแมนการกำจัดปราบปรามและลบล้างทุกการกระทำที่เป็นการสอราชบังหลวงด้วยการกวดกาการสืบสวนสอบสวนการศึกษาอบรมการลงวินัยและการลงโทษตามกฎหมายอันนี้เป็นการต่อต้านการสอราชบังหลวงวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าสกัดกั้นสกัดกั้นนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าสกัดสกัดมีติดคำจากเข้าคะแนคำเดิมจะออกเสียงว่าสกาดดิโดซอน
0: สกาด
1: เลือกแปลงเสียงว่าเป็นคำลาวว่าสกัดหมายถึงกั้นกลางตันขัดขวางลัดไว้และกั้นก็หมายถึงเก็บสิ่งขีดขวางเพื่อบังกันไว้บอกให้เขามาเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสกัดกั้นก็หมายถึงขัดขวางบ่ให้เกิดขึ้นคำนี้เลยมันเน้นใส่การยุบยั้งอย่างเด็ดขาดบ่ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดลุกลามบานปลายออกไปคำนี้แหละมักใส่ในบริบททางการเนาะหรือว่าทางด้านกฎหมายดังตัวอย่างว่ามาตรการป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด19ในระยะที่โควิดระบาดในเดือนซ้อน
0: เขา
1: จะได้ยินเรื่อยๆมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการระบาดพยาธิโควิดอีกตัวอย่างหนึ่งการสกัดกั้นอัคคีภัยแนวการวางแผนป้องกันอัคคีภัยไว้ล่วงหน้าคือการสร้างระบบป้องกันอัคคีภัยการตรวจการเทคนิคการนำไส้มาตรการต่างๆการโฆษณาการศึกษาอบรมการแนะนำเพื่อบ่ให้อัคคีภัยเกิดขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เรื่องว่าการต้านการสลาดบังหลวงเนาะและสกัดกั้นถึงกับใช่กันการสกัดกั้นการสลาดบังหลวงแนวการจำกัดการป้องกันบ่ให้การสอราชบังหลวงเกิดขึ้นอยู่ในการจัดตั้งรัฐการเมืองและสังคมด้วยการโฆษณาศึกษาอบรมติดตามกวดกาแจ้งตัดสินปฏิบัติ นโยบายและอื่นๆอันนี้อันนี้มันสกัดกันถ้าว่ามาเทียบกันแล้วการต้านการสอลาดบังหลวงกับการสกัดกั้นการสอลาดบังหลวงคือกันบริบท
0: อืมบ่คือเด้อาจารย์กรณีนี้นะ
1: แมนจะมีความแตกต่างกันเนาะแต่ว่ามันก็คือว่ามันพัวพันกันบางเชื่อเพิ่นก็ใส่ทั้ง2คํามาซ้อนด้วยกันเด้
0: เป็น
1: การต้านและสกัดกั้นการสอลาดบังหลวงเห็นเน
0: า
1: ะ
0: เวลาเพิ่นใส่เพิ่นก็ใส่ว่าต้านและสกัดกั้นก็แสดงว่ามันเป็น2คําอาจารย์เพิ่นบ่บ่ลือเด้เพิ่นบ่เละเด้เนาะความหมายมันอาจจะใกล้กันพัวพันกันแต่ว่ามันก็ยังแม่นคนละความหมายจุดเน้นมันต่างกัน
1: ครับและบางครั้งคําว่าต้านและสกัดกั้นก็มักอยู่ในข้อยู่ในข้อความเดียวกันเห็นป่ะแถลงข่าวเกี่ยวกับการสกัดกั้นและต้านการระบาดโควิด19ในเวลาที่โควิดระบาดแรงๆเฮาก็ใช้ทั้งนี้ทั้งสกัดกั้นหมายก็ว่ามันบ่ทันเข้ามาแต่ว่าเฮาสกัดกั้นไว้ก่อนบัดมันเข้ามาแล้วเฮาก็ต้านต้านการระบาดบ่
0: อ
1: ีกตัวอย่างนึงเพิ่นกําลังค้นคว้ากฎหมายว่าด้วยการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยเดี๋ยวนี้เพิ่นออกมาแล้วกฎหมายฉบับนี้เห็นบ่กฎหมายว่าด้วยการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อของหาคำนี้เนาะหลักนี้หมายว่าไปตัดหน้าหรือว่าไปขวางทางไว้ก่อนกันสร้างสิ่งป้องกันได้ล่วงหน้าห้ามแม่ใส่สกัดไว้หรือจับยั้งบ่ให้เฮ็ดต้านแม่สู้คืนหรือว่าประเสริฐหน้ากับสิ่งที่จะมาปะทะสกัดกั้นแม่ยุบยั้งเด็ดขาดบ่ให้ลุกลามหรือว่าบานปลายเห็นบ่หมายก็ว่าทั้ง4ทั้ง5คำนี
0: ้
1: เป็นคำที่ใกล้เคียงแต่ไปใช้แทนกันในบทสอน
0: บ่อาจารย์สิแทนกันทุกกรณีนี่ก็บ่ได้เพราะว่ามันคำทั้ง5มีจุดเน้นหรือว่ากรณีใช้นะเฉพาะของแต่ละคำได้อาจารย์
1: แม่น
0: อ๋อคิดว่าใส่ถึกกรณีแต่บางกรณีก็เห็นนำมาซ่อนใส่กันคือหั่นว่าแหละว่าเพิ่มความนักแน่นของคำนั่นหั่นเติมอีกเนาะว่ามันก็จะมีกรณีเฉพาะในการใส่ของแต่ละคำใส่ให้ถึกกรณีจะเหมาะสมกว่าเป็นได้อาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมบ่อีกบ่
1: คิดว่า
0: เขาสิได้แล้วเนาะ
1: เออค
0: ิ
1: ดได้แล้วเพราะว่าได้อธ
0: ิ
1: บายพยายามแล้วก็มีตัวอย่างเนาะ
0: มันก็เป็นคำที่เฮาใช้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันนะอาจารย์เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีหลายคำเลยเฮ็ดให้เฮาเกิดความสับสนแต่ว่าถ้าหากลงแทนบอนเบิ่งบ่ถูกกันบ่ถูกกรณีกับฟังลักษณะกับขีดหูวาดได้วาดนึงอันนั้นเนาะอาจารย์เนาะเจ้าคิดว่าได้แล้วไปคู่คำต่อไปแพรลามกับลูกลาม
1: คำว่าแพรลามในลูกลามเป็นคำกริยาในกลุ่มที่สื่อถึงการขยายตัวการกระจายออกหรือว่าการเพิ่มขอบเขตถึงว่าจะมีความหมายใกล้เคียงกันหลายเนาะสองคำนี้แต่มีมุมมองด้านทิศทางความคุ้นเคยและบริบทการนำใช้ที่แตกต่างกันที่ในนี้แพรลามมีเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าแพรในที่นี้นี่ส่วนหลายเขามักหลงไปเขียนเป็นตุ๊กพ่อเน
0: า
1: ะพ่อเพิ่งนะต
0: ุ๊
1: ก
0: จอนเจ้า
1: ที่จริงมันแม่นตุ๊ก
0: พ่อผู
1: ้พ่อผู้แพรตัวนี้มันหมายถึงกระจายออกไปและก็ลามก็หมายถึงขยายกว้างออกไปยางไว้ว่าเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นแพรลามก็หมายถึงกระจายออกไปยางไว้ว่าคำนี้มันเน้นการกระจายออกเป็นวงกว้างจากจุดศูนย์กลางออกไปรอบๆแบบใบว่าดังตัวอย่างว่าเสื้อไขวัดใหญ่กำลังแพรลามยางใบว่าในระยะอากาศเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเน้นการกระจายจากคนสู่คนเนาะในแพรลามอีกตัวอย่างหนึ่งข่าวลือที่บ่มีมูลความจริงได้แพรลามไปทั่วสังคมออนไลน์อันนี้มันเน้นการกระจายขอบเขตของข่าวเห็นป่ะ เลยตัวอย่างหนึ่งค่านิยมแบบใหม่กำลังแพร่ลามเข้ามาอยู่ในกลุ่มสาวหนุ่มอันนี้เลยมันเน้นการกระจายของแนวคิดหรือว่าวัฒนธรรมเนาะการใช้แพร่ลามหรือว่าเกี่ยวกับพญาก็เช่นเดียวกันพญาชนิดนี้ความแพร่ลามไปทั่วหรือว่ายาเสพติดกำลังแพร่ลามไปทั่วโลกงั้นก็พญาปราบเนาะปราบแต่ว่ากันยังปราบแต่ว่ากันยังแพร่อยู่แพร่ลามอินโดนีเซียเล็งควบคุมการแพร่ระบาดพญาไอฮีวาแอฟริกาในหมูเป็นบอกพญาตัวนี้มีเซาเลจี้อยู่บ้านเนาะ
0: ก็คิดว่า
1: ตัวหมูมีขายแล้ว
0: เนี่ยมีขายปกติแล้วอาจารย
1: ์ฉะนั้นเลยมันแพร่ลามแพร่ลามถึงหมายถึงกระจายออกไปยานใบบานเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าลูกลามลูกลามเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าลูกลูกก็หมายถึงตั้งตัวขึ้นเรียกว่าไม่เป็นแปลวขึ้นเห็นป่ะไฟลุกไม่เป็นแปลวขึ้นและก็ลามลามก็หมายถึงขยายกว้างออกไปยางไว้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นลูกลามก็หมายถึงแผ่กว้างออกไปโดยไว้กระจายออกไปยางไว้ว่าเช่นเสื้อขยะชนิดนี้ได้ลุกลามไปสู่กระแสเลือดเรียกว่าไฟที่ใหม่ได้ลุกลามไปทั่วทั้งจุดอีกตัวอย่างหนึ่งการสู้รบกันได้ลุกลามไปยังเขตอื่นๆของเขตนั้นหรืออีกตัวอย่างหนึ่งข้อขัดแย้งเล็กน้อยระหว่างสองฝ่ายได้ลุกลามกลายเป็นการปะทะกันอย่างรุนแรงอันนี้มันเน้นการบานปลายของเหตุการณ์เนาะอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าบ่เฝ้าปิ่นปัวบาดแผลอาจจะอักเสบและลุกลามเข้าไปฮอดกระดูกเห็นป่ะอันนี้มันเน้นความรุนแรงและการทำลายที่เพิ่มขึ้นฟังอาจารย์อธิบายแล้วแพร่ลามกับลุกลามสามารถใช้แทนกันได้บ่ซ้อน
0: บ่ได้อาจารย์จุดเน้นนี้มันต่างกันแต่ว่ามันก็ร่วมกันอยู่ได้อันใดก็ขยายออกไปเป็นวงกว้างอย่างไวต่างแต่จุดเน้นหั่นหรือว่ากรณีในการใช้นะเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าและอาจารย์ขอสรุปโดยย่อคือในนี้แพร่ลามเป็นการกระจายออกเป็นวงกว้างเน้นขอบเขตการกระจายเช่นว่าเสื้อพญาหรือว่าข่าวสารความเสื่อที่มันแพร่ลามไปมันมีลุกลามนี่คือการบานปลายและก็คุ้นแห้งหลายขึ้นเน้นความอันตรายและการเผาผลาญหรือว่าทำลายเช่นว่าไฟอย่างที่เนาะไฟลุกลามความขัดแย้งลุกลามหรือว่าสงครามลุกลามไปขอบเขตนั่นๆตัวอย่างเห็นป่ะนั่นอาจารย์ขอสิ้นใช่คือในนั้นสำหรับสองคำนี้แพร่ลามและลุกลาม
0: คิดว่าคือสิได้แล้วเพราะว่าก็ละเอียดแล้วตัวอย่างจุดเน้นมันต่างกันเท่านั้นแต่ว่ารวมกันก็แม่นแพร่ออกไปเป็นวงกว้างโดยไวต่างแต่จุดประสงค์ในการใส่กรณีในการใส่เนาะครูคำต่อไปอีกเรียนกับคองอาจารย์ใส่แทนกันได้บอกคำถาม
1: คำว่าเรียนและคองนี่นะซึ่งว่าเป็นคำที่มักเป็นครูคำที่มักเป็นคำซ้อนเรียกซ้อน
0: จุ๊บ
1: ถ้าเราเป็นคำซ้อนก็เป็นเรียนไหลบ่
0: กับคอง
1: คองกับคองแค้วคือว่าเรียนกับคองนี่เป็นคำศัพท์ในกลุ่มที่แสดงถึงสภาพความบ่ติดขัดความสะดวกหรือความชำนาญเนาะเป็นไงก็ตามทั้งสองคำนี้ก็มีจุดเน้นด้านความหมายมุมมองและบริบทการนำใส่ที่แตกต่างกันคือในนี้เรียนนี่เป็นคำพิเศษหมายถึงมอนบุฟเฟ่บุคคลค้าคำนี้เน้นถึงความสะดวกความง่ายดาย และสภาพที่เคลื่อนที่หรือดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยบ่มีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางมาเหยียบในสะดุดเห็นปะมักใช้กับการใช้ภาษาเป็นต้นประการอ่านอย่างนี้อ่านเรียนมันบ่ต้องสอน
0: เจ้า
1: การเว้าเว้าเรียนการเขียนเด็ก
0: การเขียนนี่เฮาบ่เฮาบ่ใช้เด้เขียนเรียนไหลที่บ
1: ่มีแต่อ่านกับเว้าน
0: ี่
1: โอ้โหแล้วเว้าเรียนดีเว้ยอ่านเรียนดีแล้วอ่านเรียนตัวอย่างบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคเนาะตัวอย่างที่1บทความนี้ปรับแก้แล้วอ่านเรียนดีบ่ขัดหูและบ่มีจุกสะดุดอันนี้มันเน้นความสวยงามและความต่อเนื่องของตัวอักษรเวลาเขาอ่านกันเนาะบางเชื่อมีบอกบางประโยคหรือว่าบางย่อหน้าอ่านรู้สึกว่าอ่านโดยอยากเรียนปันใด
0: เจ้า
1: อยากอ่านยากเห็นบอก
0: คิดว่ามี
1: กับมีคือกันอีกตัวอย่างหนึ่งลาวเว้าภาษาต่างประเทศได้เรียนคือกันกับเจ้าของภาษาถูกเว้าเรียนเห็นบ่เน้นความชำนาญในการปากเว้าที่บ่ติดขัดเห็นบ่หรืออีกอย่างหนึ่งข้าวท้องดีเราบ่ท้องขึ้นใจได้เรียนกลุ่มหูเห็นบ่โดยสุภาพเลยแม่นเป็นกาบจริงๆเวลาเขาท้องนี่รู้สึกว่าทองถึงใจได้เรียนบทสอน
0: แมน
1: แต่ว่าเป็นกาบเป็นก้อน
0: มันจะสัมผัสกันดีอาจารย์หรือว่าบททองขึ้นใจจังสินะ
1: เจ้าจะเรียน
0: แมน
1: โอ้เราทองไม่เรียนได้แท้แต่ว่าเป็นทองเรียนได้คะแนนดีบ
0: ่โอ้มักสิบเก้าหรือสิบพูดแล้วอาจารย
1: ์และคำว่าเรียนนี่เนี่ยเขามักใช้เป็นคำสอนเนี่ยส่วนหลายโดยซ่อนกับคำอื่นเป็นต้นมาเรียนไหลนี่ตะจอด
0: เจ้า
1: เรียนไหลโรงเรียน
0: เออ
1: สิโอมักใส่วันนี้มาเทียบแซบคำว่าคลองคลองเป็นคำพิเศษหมายถึงสำนานว่องไวง่ายได้ไม่ติดขัดเพื่อเรียนไหลของหมายคือคำว่าคลองเนี่ยคำนี้เลยไม่เน้นถึงความชำนาญความว่องไวความถนัดในความสะดวกที่เกิดจากการฝึกฝนหรือความคุ้นเคยมักใช้กับทักษะของคนเช่นว่าการเก็บเรียกการใช้เครื่องมือการเคลื่อนไหวทางกายระบบการเงินหรือการหมุนเวียนเป็นการอธิบายทักษะหรือความสามารถของบุคคลหรือว่าระบบนะตั้งตัวอย่างว่ามีดเล่มนี้ใส่คองมือดีปาดหยังกับเขามีบ่นี่มีดบางดวงที่ว่าเขาใส่เนี่ย
0: เจ้าม
1: ันเครื่องประคองมือกันแด
0: งเออแม่นแม่น
1: ปาดหยังบ่อยากเขา
0: เออมันจะมีดวงที่เขามักแน่ฉันเขาใส่เรื่อยๆนะดวงนั้นมันคองมือมันถนัดมือบ่สิสะ
1: แม่นเลยตัวอย่างนึงก่อนบทนี้อ่านคล่องปากดีเห็นไหมคล่องปากเน้นการเคลื่อนไหวทางกายเนาะตัวนี้มันคล่องปากอีกตัวอย่างหนึ่งระยะนี้การเงินในครอบครัวคล่องตัวดีไม่มีปัญหาติดขัดอันนี้มันเน้นสภาพการหมุนเวียนหรือว่าความสะดวกเนาะคล่องตัวเขาใช้เรื่อยๆบ่ดอกซ้
0: อ
1: นพอถึงระบบการเงินนี่นะ
0: เจ้าระบบการเงินมีความคล่องตัว
1: และสำหรับคำว่าคลองมีบางเชื่อเขาก็มาใช้เป็นคำผสมหรือคำซ้อนเช่นว่าคลองแค้วเป็นบอกแล้วเอาภาษาอังกฤษไปยางคลองแค้วคลองปากคลองลิ้นคลองตัวเป็นบอกเราจะใช้ทีนี้คำว่าคลองแต่ว่าเทียบใช้คำบรรเลียนแล้วสามารถแทนกันได้บอก
0: อ๋อมัน
1: ตัวอย่างเป็นว่าก่อนบทนี้อ่านคลองปากดี
0: เจ้า
1: ก่อนบทนี้อ่านเรียนปากดีบ่ได้เน
0: า
1: ะ
0: โอ้บ่ได้กรณีนี้นะอาจารย์
1: เรียนดีอ่านเรียนดีนี่ได
0: ้อือ
1: มันบ่
0: เจ้าแม่น
1: คลองปากก็หมายก็ว่าเรียนนั่นแหละ
0: เจ้าแม่นๆๆอ
1: ือส่วนว่าคลองตัวนี่ที่ว่า
0: เรียนตัว
1: นั้นในครอบครัวนี่เรียน
0: ตัวก็บ่ได้อาจารย์กรณีนี้นะ
1: ครูบ่ได
0: ้โรงเรียนก็สิว่าคงคงเรียนก็บ่ได้เด
1: ้คงเรียนก็บ่ได้ค
0: ุณหมอแม่น
1: ดังนั้นอาจารย์ขอสรุปเป็นอย่างนี้สำหรับ2คำนี้เนาะเรียนนี่คือหมายถึงควบไหลสะดวกและก็ต่อเนื่องเนาะเน้นความบติคัดเนาะทางด้านภาษาหรือว่าจังหวะหรือว่าเส้นทางก็ได้ส่วนคองเน้นความชำนาญและความมองไวเน้นทักษะความสามารถของคนการเคลื่อนไหวหรือความสะดวกในการหมุนเวียนเนาะอันนี้มันเรียนกับคองซึ่งว่าเป็นคำเพื่อนว่าสามารถเป็นคำรวมความหมายได้แต่บ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีม
0: ัน
1: จะมีการใช้เฉพาะของไทย
0: เจ้าบางกรณีก็สิแทนกันได้อยู่แต่ว่าบ่แม่นทุกกรณีคืออาจารย์ว่านั่นแหละเนาะเพราะว่ามันก็เป็นคำรวมความหมายดีแต่ว่าอันสำคัญแม่นกรณีในการใช้หั่นแหละเนาะอาจารย
1: ์
0: เรียนคองก็สิเป็นคำลาวเดิมทั้ง2
1: แม่นคำลาวเดิมทั้ง2คำ
0: เจ้า
1: คือว่าพวกเฮาก็ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่เรื่อยๆเด้
0: เจ้าแม่นแหละคิดว่าคือสิได้แล้วเพราะว่าตัวอย่างละเอียดครูคำสุดท้ายแม่นลึกซึ้งกับถึงท้องบางเทื่อก็เห็นไส้น้ำกันเมาไว้ๆก็เป็นลึกซึ้งถึงท้องสี่พยางค์อาจารย์
1: เจ้าเจ้าแม่นคำว่าลึกซึ้งและถึงท้องซึ่งมักใส่คือดอกซ้อนว่ามักใส่มาซ้อนใส่กันเป็นลึกซึ้งถึงท้องเนาะถือว่าเป็นคำวิเศษในกลุ่มที่แสดงถึงระดับความเข้าใจความละเอียดความครบถ้วนและการเก็บกับข้อมูลหรือว่าเนื้อในอย่างแท้จริงถึงว่าจะมักใส่ปูกันเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ภาษาเนาะแต่เมื่อแยกออกจากกันแล้วทั้งสองคำถือว่ามีความหมายและบริบทการซึ่งความหมายที่แตกต่างกันคืออย่างนี้เลือกเชิงเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำบรรเลงเลือกที่หมายถึงยังหู้ได้ง่ายหมวกและเชิงในที่นี้เป็นคำที่ใส่ซ่อนท้ายกับคำบรรเลงหมายถึงยากที่จะยังหู้เมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นเลือกเชิงก็หมายถึงยากที่จะเข้าใจได้เลือกหลายจนยากที่จะยังหู้ได้ดังตัวอย่างว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งหลายต้องได้ค้นคั่วลงลึกจึงจะสามารถเข้าใจได้ความเดียวกันนั้นคำว่าลึกซึ้งนี้ยังหมายถึงมีความละเอียดหลายสั้นเช่นว่าคำเว้าของเพิ่นเป็นคำเว้าที่ลึกซึ้งหลายหรือว่าตอนบทนี้มีความลึกซึ้งและกินใจหลายพร้อมกันนั้นเนาะคำว่าลึกซึ้งยังหมายถึงละเอียดที่ถ้วนถึงกบถึงห้าเป็นว่าคำกองเป็นสายนุ่มที่มีความหู้ทางด้านปัญญาอย่างลึกซึ้งมีตัวอย่างหนึ่งแล้วเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้งรวมแล้วลึกซึ้งเป็นคำที่เน้นถึงมิติด้านความลึกเนาะความสำคัญทางความคิดอารมณ์ความรู้สึกและปรัชญาอีกเลยและมีลักษณะอธิบายสิ่งที่มีความหมายซับซ้อนมีความซาบซึ้งผูกพันหรือมีเนื้อในที่ต้องใช้สติปัญญาอย่างเบิ่งซึ่งเป็นการเบิ่งในทิศทางลงลึกเข้าไปในจิตใจหรือว่าแกนสารเนาะอันนี้มันคำบรรเลงเสริมมาเทียบใส่กับคำบรรเทิงท้องเทิงท้องเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำบรรเทิงเทิงก็หมายถึงฮอดจอดกันสำเร็จก็ได้และท้องในที่นี้หมายถึงสามารถหรือว่าสำเร็จเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นถึงท้องก็หมายถึงเข่าถึงเนื้อแท้ถึงกบถึงห้าคำนี้เน้นถึงมิติด้านความครบถ้วนความละเอียดทีถ้วนการค้นคั่วฮอดห้าฮอดเงาและบ่มีบอลตกหล่นมีลักษณะอธิบายกระบวนการ การค้นคว้าวิจัยการสืบสวนหรือการเงียนตู้ที่กวดสอบอย่างครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นการเบิ่งในทิศทางกว้างขวางเนี่ยคือค้นคว้าอย่างถึงที่สุดตัวอย่างเช่นว่าคณะนำต้องได้เข้มงวดตามหลักการและแก้ไขทันแถวพนักงานที่ประพฤติบ่ดีอย่างเด็ดขาดและถึงท้องอีกตัวอย่างหนึ่งคณะกรรมการได้สืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างถึงท้องจนเห็นความจริงทั้งหมดเห็นไหมอันนี้แหละมันเน้นการเด็ดเดี่ยวอย่างละเอียดครบถ้วนทุกปัญหาเลยอีกตัวอย่างหนึ่งนักค้นคว้าวิจัยต้องได้เก็บกำข้อมูลให้ถึงท้องก่อนจะสรุปผลการวิจัยอันนี้มันเน้นการค้นหาข้อมูลให้ควบเอาทุกด้านทุกสายเป็นตัวอย่างหนึ่งนักเรียนควรค้นคว้าบทเรียนให้ถึงท้องเพื่อให้เข้าใจทุกขั้นตอนและสามารถจึงจะสามารถแก้ปัญหาได้อันนี้เป็นเน้นความละเอียดถี่ถ้วนในกระบวนการนำเรียนบางเชื่อมีทั้งสองคำคำว่าเลิกเซิงและถึงท้องก็มักไม่ยังต่อไปกันในประโยคเดียวเลยจอกซอน
0: จ้า
1: ตัวอย่างเช่นว่าพวกเขาต้องโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายและคนไข้ของยาเสพติดพวกเขาต้องโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายและคนไข้ของยาเสพติดให้เลิกเซิงถึงท้องและทั่วถึงทุกเป้าหมายในสังคมหรือบางเทือก็เอามาซ่อนที่กันเป็นตุ่มตุ่ยดอกซ่อน
0: เ
1: ป็นลึกซึ้งถึงท้องเช่นแล้วเชื่อมซึ้งเอกสารย่างลึกซึ้งถึงท้องนะทั้งสองคำมีความหมายใกล้เคียงกันดอกซ่อน
0: ใกล้กันเท่เลยอาจารย์
1: ย้อนใกล้กันสั้นแหละจึงสามารถเข้ามาซ่อนใส่กันได
0: ้
1: แต่ว่าก็มีความหมายเฉพาะของไทยของมันเนาะเพราะว่าเลือกเสื่อมนี่เนี่ยความลึกของเนื้อในปัญญาและอารมณ์เน้นความซาบซึ้งความคิดหรือว่าปัญญาที่ยั่งยืนส่วนละเสื่อมของแม่นความละเอียดครบถ้วนเนาะเน้นการค้นคว้าตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนบ่ให้มีจุดตกหล่นขณะถึงท้องจะมีความหมายขึ้นอย่างนั้นสองคำนี้ทั้งสอง
0: ก็ใกล้กันอีหลีเลยอาจารย์เลิกซึ่งกับมันยากที่จะเข้าใจเลยว่าหับหูได้ก็มีความละเอียดหลายๆสั้นเนาะแล้วก็ยังว่าว่าละเอียดทีท้วนถึงก๊กถึงห้างอีกได
1: ้
0: มาถึงทงก็ว่าอันน่ะความละเอียดความครบถ้วนเน้นการค้นคว้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อบ่ให้มีอันตกหล่นก็ใกล้แท้แต่ว่าคิดว่าจุดเน้นหรือว่ากรณีในการใส่จะมีอันเฉพาะเนาะอาจารย์เนาะ
1: แ
0: ต่คันมาซ่อนใส่กันนี่มันความหมายอัดเจ็บเลยนะมีในการความหมายมันจะอะไรจะครบถ้วนยิ่งขึ้นเนาะคันว่าเป็นให้ค้นคว้าเรียกงานดังกล่าวนี่ยังลึกซึ้งถึงท้องจังซี่นะคือว่ามันบ่มีบนผิวอัดเจ็บซึ้งนี่เสียงสั้นหรือเสียงยาวอาจารย์ซึ้งหรือซึ้ง
1: เสียงสั้น
0: อ๋อลึกซึ้ง
1: สั้นคือกันกับซึ้งเชิงซึ้งนะ
0: ซึ้งซึ่ง
1: แต่ว่าจะมีความหมายต่างหากตัวเซิงตัวนี้แล้วมันจะเป็นคำวิเศษเนาะ
0: เลิกเซิงเนาะอาจารย์เนาะใช่ให้มันถือกรณีคิดว่าจะเหมาะสมกว่าถ้าว่าเมื่อใดที่ต้องการความหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีรายการกันนำมันมาซ่อนใส่กันเลิกเซิงถึงท้องจะบ่มีแหละต่อใดคำนี้นะเนาะจะบ่ว่าเฮาบ่นิยมใช้ว่าเลิกเซิงและถึงท้องเฮาจะใช้ว่าเลิกเซิงถึงท้องเลยเนาะคิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่ายังมีอันใดเติมอีก
1: คือสิเบิดเท่านั้นหลักสอน
0: เพราะว่าตัวอย่างก็ให้หลายแล้วตัวอย่างประกอบการอธิบายให้หลายแล้วคิดว่าคือสิได้แล้วในรายการ คำศัพท์กับพอดีมดขอบใจอาจารย์หลายๆแล้วจังพบกันใหม่อีกสุขดีด้วยอาจารย์เด้อ
1: เจ้าสุขดี
0: อีกเธอหนึ่งแสดงความขอบใจไปยังสูงน้ำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการเมื่อนี้อาจารย์แสงฟ้าหงส์ลานุภาพหลายคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันมีด้วยกันแล้วหลายคำกว่าปกติได้นี่เพราะว่าคำถามคำศัพท์หันหลายเนาะเนื่องจากว่าเป็นมื้อพักคนเสาร์อาทิตย์เด้ฮอดวันจันทร์มาคำศัพท์ก็เลยอ้าวหลายแต่ว่าอาจารย์ก็อธิบายและซี่แจงอย่างละเอียดหมดแล้วพร้อมกับเวลาเนาะทันกับเวลาขอบใจมีรายการทุกท่านนั่นแหละที่มีส่วนร่วมคำศัพท์ใดที่ยังมีความข้องใจในการใช้ก็ส่งวอทแอปให้ดอกซอนตึมอีก5986464685มื้อนี้เวลาพอดีใกล้ๆจะหมดแล้วยังแต่หน่อยเดียวนึงขอบใจทุกท่านให้เกียรติตามมาฟังอีกเทื่อนึงอวยพรทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอากาศของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นถึงฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 นค่ะ

สมเสริญกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองสมัยแห่งชาติสุริชิพอย่างสุดใจสวัสดีท่านผู้ฟังที่ยังแปลงตอนทำการสู่รายการอาทิตย์สะดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้งสองระบบ AM และ FM ระบบ AM ก็ได้แจ้งไปแล้วว่าเขากำลังปรับปรุงทุกๆรายการทางระบบ AM แม่นได้ย้ายมาออกอากาศกระจายทางระบบ FM 94.3 แทนชั่วคราวก่อนเนาะณวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ส่วนว่าไปออกคืนทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 18:00-19:00 ก่อนฟังภาคข่าวทั่วไปเอาก็อย่าลืมรายการอาทิตย์สะดงเสนอข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงลำสิ่งที่สนใจสารนังฮู้คติคำคมเตือนใจมาฝากไว้ตอนบริการในแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์เนาะเอาพบประกาศมื้อนี้กับกลุ่มกับมื้อวันจันทร์วันที่5ตุลาคม2026แห่ง9คำเดือน10ปีบ่มีฮาจุรัชกาล1388พุทธศักราช2569ตามรับในตอนเช้ามื้อนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการเนาะในตอนเช้ามื้อนี้และท่านสิได้รับฟังแต่เช้ามาได้มีการเลือกประธานสภาแห่งชาติคนใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ในกองประชุมท่านจะได้รับฟังเสนอชื่อแล้วก็ลงคะแนนรับรองท่านสอนไซศรีพันดอนเป็นประธานสภาชาติคนใหม่และในกองประชุมสมาชิกสภาชาติได้รับรองเอาทั้งท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และนอกจากนั้นได้รับฟังนั้นก็ได้รับฟังบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และยังได้รับฟังบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้เฮาและได้รับฟังบทประกอบความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมนำใช้และท่านฟังไปเนาะบางท่านฟังบทท่านอย่าลืมเด้อครับฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปข่าวต้นสมองและการพิเศษนะครับของพวกเขาประจำอยู่หอสภาแห่งชาตินะนับแต่วันที่5จนถึง21ตุลาคม2026นี้ท่านใดที่อยากโทรไปยังสภาคัดข้องมองใจนะอยากให้ทั้งสภาสายด่วนก็อย่าลืม156 156บ่เสียค่าจักกิบตามว่าอยู่ในระยะของการดําเนินกองประชุมแต่เช้าฮอดบ่ายหรือว่าฮอดแลงเนาะวันค่ำมืดเพิ่นก็บ่รับสายได้แต่โทรไปตอนดึกตอนค่ำก็ได้เอาตัวรายการนี้บ่ว่ายาวให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติการยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเรียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือของการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคําของเครื่องใช้สรรพสิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสวมใส่อีกพ้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก่อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสําเร็จอันสําคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกําหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้อง

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุโทรภาพเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสปจีนภูมิใจเสนอผลงานการเขียนและผลิตต้นฉบับภาษาจีนของสถานีวิทยุและโทรภาพกวางซีเฮียบเฮียงและเขียนเป็นบทละครวิทยุโดยสดุดตาสายหงเวียงวัฒนาสนพันธ์เป็นบรรณาธิการในเรื่องที่มีชื่อว่าใต้ห่มต้นจ้างใหญ่พันธิคลบละครวิทยุเรื่องใต้ห่มต้นจ้างใหญ่เป็นบทละครที่ได้กล่าวถึงบุคคลอันเป็นแบบอย่างในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากซึ่งเขาคือบุคคลต้นคิดในเวียกงานการบริหารบ้านแบบใหม่เขาคนนั้นมีชื่อว่าเหวยหมิงเหวยหมิงคืออดีตเลขาคณะพักบ้านเหอจ้ายทั้งเป็นหัวหน้ากองผลิตซึ่งเป็นประธานบ้านผู้ที่ค้นคิดทั้งเป็นผู้นำพาสร้างตั้งคณะกรรมการชาวบ้านแห่งทำอิฐของประเทศจีนในปีค.ศ.1980ถึงว่าเวลาจะผ่านไปดุลจนเหวยหมิงก้าวสู่การเกษียณเข้าสู่วัยชราและก็ตามแต่เล่าก็ยังบ่ลืมอุดมการเริ่มต้นของตนเองเรายังคงอุทิศแห่งกายแห่งใจที่เหลืออยู่เพื่อซวยเวียกของคณะกรรมการชาวบ้านตลอดมามันเป็นการอุทิศแห่งกายแห่งใจในวัยเกษียณหวังเฮ็ดทุกสิ่งให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคมต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังละครวิทยุที่มีชื่อเรื่องว่าใต้ห่มต้นจ้างใหญ่

0: เมื่อนั่งรถมาแต่ไกลไปห้อมกองประชุมอยู่ปักกิ่งแต่ก็มีอันดีในบทเรียนหลายอย่างเมื่อนานสิเว้าสู่ฟังเด
1: ้อนอก็เห็นใจคือการอันผู้เฒ่าเดินทางไกลนี่นะเป็นแบบนี้แหละต้องได้พรคายน้ำแดงคิดว่าถ้าได้ไปฟังขับล้ำของพวกข่อยแล้วต่อให้บ่มีอารมณ์ก็สิมวนซื่นขึ้นมาได
0: ้
1: บอกไว้เลยว่า มวนซื่นขึ้นทันทีสิให้ลูกหลานเฮาจ้าให้ฟังจักเพลงฟังแล้วพญาลัสสีสิบ่ฟื้นสิบก็ให้มันฮู้ไป

0: ขตอีโจซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเหอใจคือบ้านเกิดของแม่ซานเจียผู้โด่งดังไผ่ไผ่ก็เว้ากันว่าขอเพียงแต่ได้เป่งเสียงขับห้องเพลงพื้นเมืองความทุกข์โศกกังวลทั้งหลายก็สิหายไปสิ้นแต่มื้อนี้สำหรับอดีตหัวหน้าบ้านเวยหมิงแล้วผัดบ่เป็นแนวนั้นพอฟังเพลงแล้วเราก็ลุกย่างก้มหน้าไปจนฮอดเหือนเรามีความกังวลใจมีความทุกข์ใจและความกังวลใจเมื่อได้ฟังปัญหาของบ้านที่กำลังพบพ่อในปัจจุบัน
1: โอ้ย
2: เจ้าเป็นอย่างอีกละตอนไปประสมอยู่ปักกิ่งก็เห็นมีความสุขดีคักอยู่เด้เป็นยังกลับมาฮอดเหือนพัดมาถอนหายใจอยู่แนวนี้
1: สุนทาวเอ้ทำอิดมันก็มีความสุขอยู่ดอกแต่พ่อยางไปก้องต้นจ้างสู่นั้นพัดไปเห็นสาวบ้านยืนหุ้มเลขาบ้านคนใหม่เพื่อห้องทุกมีแต่เรื่องที่ต้องใส่เงินทางนั้นในใจคอยก็เลยวูบลงหลังจากนั้นย่านเฟยก็พาหมูมาซ่อมห้องเพลงให้ฟังพอฟังแล้วในใจคอยแห้งทุกข์กว่าเก่าอีก
2: อ้าวเป็นอย่างล่ะปกติฟังเพลงแล้วมันก็ต้องมีความสุขที
1: ตอนฟังมันก็มวนอยู่แต่ค่อยผัดคิดไปฮอดว่าเดี๋ยวนี้มีตั้งหลายบอนที่เพิ่นได้พัฒนาเวียกงานการท่องเที่ยวเฮ็ดเฮือนพักห้านอาหารแบบอนุรักษ์ธรรมชาติถ้าว่าบ้านเหอใจเฮาได้เฮ็ดการท่องเที่ยวแนวนั้นซึ่งมีทั้งบอนกินบอนเที่ยวบอนฟังขับลำมันน่ะสิดีปานใดเจ้าวะถ้าเฮ็ดแบบนี้พวกคนหนุ่มสาวในบ้านก็บ่ต้องหนีไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างถิ่นพวกคนเฒ่าคนแก่ก็สามารถหาเงินได้อยู่ต่อหน้าประตูเฮือนตัวเองเลยแม่นบ่
2: โอ้เจ้าคิดได้ดีหลายคันเฮ็ดได้แนวนั้นมันก็ดีคักแท
1: ้แต่ว่าเอ้ข่อยมาคิดอีกแล้วถ้ามีนักท่องเที่ยวมาพอเพิ่นมาเที่ยวมาฟังเพลงแล้วเพิ่นสิได้กินหยังกินแล้วนะก็สิมีอีหยังให้เพิ่นแล้วก็ซื้อเป็นของต้อนของฝากกับเมืองล่ะบอนอื่นน่ะเพิ่นมีการบริการแบบครบวงจรมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วบ้านเฮาน่ะมีหยังได้ล่ะพอค่อยได้คิดถึงจุดนี้ค่อยก็เลยคิดบ่ตกจนว่าจิตใจน่ะบ่มีความสุขเลยนะ
2: เอ้ยอันเจ้านี่นะหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวเองแท้ๆล่ะเดี๋ยวนี้นะเจ้าก็เกษียณแล้วออกจากการเป็นหัวหน้าบ้านตั้งแต่โดนแล้วเลขาพักบ้านก็บ่ได้เป็นแล้วสิว่านั่งคิดให้ปวดสมองเฮ็ดหยังอีก
1: คือว่าเทื่อนี้ตอนที่คอยได้ไปประสมอยู่ปักกิ่งมีผู้แทนคนหนึ่งน่ะเว้าได้ดีได้เล่าว่าว่าอายุคนเฮาน่ะบ่ฮอดห้อยปีแต่มักแบกความกังวลไว้ตั้งพันปีเนาะคนเฮานี่ก็แปลกระยะเวลาที่มีความสุขมันมักจะมีหลายกว่าความสุขแท้ๆ
2: แต่ว่า มันก็ต้องเบิ่งว่าทุกย้อนเรื่องหยังคือดังหลิวซวงเดี๋ยวนี้ลาวก็กำลังทุกข์ใจอยู่คือกันได
1: ้
2: แต่นั่นเหม็นย้อนลาวอยากหาเงินให้ได้หลายกว่าเก่าแต่ยังเฮ็ดบ่ได้ซื่อๆ
1: เอไผกบหลิวซวงวะลาวเฮ็ดฟาร์มเลี้ยงป่าสเตอร์เจียนทั้งป่าฝาก็กำลังไปได้ดีอยู่บ่แม่นวะ
2: แม่นก็แล้วนั่นล่ะตั้งแต่มาหับเมาหนองป่าอยู่บ้านเฮาก็เอาป่าไปขายทั้งอยู่อีโจแล้วก็อยู่นันหนิงได้เงินมหาศาลเลยล่ะแต่เดี๋ยวนี้แล้วสิขยายมาเลี้ยงกุ้งมังกรตื่มอีกบอกว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่จะเฮ็ดเงินให้เราได้ก้อนใหญ่เราเลยอยากให้คณะกรรมการบ้านช่วยเซาสัมปทานดินบ่อนลุมนั้นให้ตื่มอีกห้อยโมหรือว่าประมาณ7เฮกตาร์นี่ล่ะเพื่อเฮ็ดหนองกุ้งแต่ตอนนี้ห่วงเซาหัวพัดบ่ยอมเซ็นซื้อเห็นดีน้ำแถมดินของลาวพัดอยู่เครื่องกลางหมู่พอดีเฮ็ดให้เรื่องมันค้างคาอยู่หั่นล่ะมันก็เลยต่างกับคำว่าลำต้นบ่เหน็งใบไม้ก็แกว่งอยู่ละล่ะ
1: แต่ว่าเป็นหยังเราคือบ่เห็นดีนะฮะ
2: คิดว่าก็สิแม่นเห็นหลิวซวงมีรายได้ดีหรือว่ารายได้หลาย ก็เลยเกิดอาการอิสาตาห้อนหละหรือบอกกะแมนอย่าขึ้นราคาที่บอกส่วนรายละเอียดเล็กๆค่อยกระบงค่อยหู้ปานใด
1: โลกอิสาตาห้อนบ้าๆเนี่ยมันเกิดแล้วก็เกิดอีกปานใดมันจะหมดจากเถื่อจากสังคมนี่กฎหมายกฎระเบียบก็มีการกำหนดเอาไว้แล้วคือบ่ปฏิบัติตามกันแน
2: ่เอ้าเท่าอันนี้เจ้าสิฟ้าไปใส่อีกหากระเดินทางไกลไปตั้งถิ่นมาพอฮอดเฮือนนางก้นบ่ทันอุ่นซ้ำเครื่องกับบ่ทันเปลี่ยนบ่พักผ่อนเลยบ่เท่า
1: บ่บ่ต้องพักบ่ต้องเปลี่ยนมาล่ะค่อยสิไปหาห้องเสาหัวไปเป็นปัวพญาอิสาตาฮ้อนของมันไปเคาะสมองเนาๆของมันให้มันตื่นซะ

0: วันเสาร์หัวจอดก่อน
1: โอ้โหไอ้เว่ยหมิงกลับมาแต่ประชุมอยู่ปักกิ่งแล้ววะกลับมามื้อใดเป็นจังได๋พี่น้องชาวปักกิ่งสบายดีสุคนอยู่บ
0: ่กลับมาฮอดตอนนี้แหละเอ้ยพวกเพิ่นน่ะก็สบายดีทุกคนนะเอ๊ะเจ้ากลับมาแต่ตลาดนัดวะนี่ฮะนี่ๆๆเอาเหล้าดีๆ2แก้วนี่แขวะเอามาต้อนเจ้าได
1: ้เหล้าเออกัวโถเหล้าดังของปักกิ่งตัวฮานี่ขอบใจหลายๆเด้อหัวหน้าเว่ยหมิง
0: เฮ้ยบ่เป็นหยังตั้งใจซื้อมาต้อนเออค่อยมีเรื่องจะถามเจ้าแน่ทั้งคณะกรรมการบ้านจะเฮ็ดเรื่องเซาสัมปทานดินนาเพื่อให้หลิวซวงขยายฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเรื่องดีๆแบบนี้เป็นยังเจ้าคือมาคัดขวงบ่ยอมเฮ็ดนำเพิ่นได้ล่ะฮะ
1: โอ้ยค่อยก็คิดฮอดผลประโยชน์ของบ้านเฮานี่ล่ะค่อยยึดถือคำว่าน้ำนาดีบ่ควรปล่อยให้ไหลไปนาผู้อื่นแม่นบ่อ้าย
0: อือเอ๊ะแต่ว่าเจ้าหมายความว่าแนวใดกันล่ะ
1: ตามความคิดของข่อยเด้อตามความคิดของข่อยเด้อถ้าคณะกรรมการบ้านเฮานี่ขุดหนองเลี้ยงกุ้งเองเงินที่ได้มานี
0: ่
1: มันสิบ่หลายกว่าค่าเซาดินนาหลายเท่าพุ่นวะเรื่องคิดรายเลขรายผลนี่เจ้าเก่งกว่าข่อยตั้งหลายเท่าคงบ่จําเป็นต้องอธิบายให้ยืดยาวดอกแม่นบ
0: ่โอ้คิดว่าจะให้ชาวบ้านเฮาขุดหนองเลี้ยงกุ้งเองจังซั่นวะฮะ
1: แม่แล้ว
0: เอ๊ะแล้วไผสิเลี้ยงเป็นล่ะฮะ
1: เรื่องนี้บ่ยากทางบ้านก็ไปจ้างผู้เชี่ยวชาญมาตีคันเอาดินนาค่อยไปให้ผู้อื่นเซาแล้วค่อยสิเฮ็ดหยังล่ะ
0: เพิ่นก็มีเงินสดเซยค่าเซาดินให้เจ้าละเด้เรื่องเวียกเฮ็ดบ่อึดบ่ยากคันบ่เป็นคนขี้ข้านนะ
1: ค่อยคิดไล่ไว้แล้วเงินค่าเซาหั่นสิได้จักกีบจักหยวนได้มาใส่ข้าวเดียวก็หมดแล้วค่อยเป็นเซานาคันบ่มีดินนาก็คือจังคนบ่มีฮากบ่มีเงาคันบ่มีเวียกบ่มีงานให้เฮ็ดมันสิบ่เงาตายวะ
0: เจ้าน่ะคิดได้สำนี่บ
1: ่คิดแบบนี้แล้วค่อยสิเป็นหยังสิ่งที่ค่อยเว้ามานี่มีเหตุผลได้บูฮานเพิ่นยังว่าพาฟื้นให้เบิ่งลายใหม่เฮ็ดเวียกให้เบิ่งเหตุผลย้อนแล้วนี่แหละค่อยก็เลยบ่ยอมปล่อยดินให้คนอื่นมาเซาค่อยบ่สนนำดอกว่าซีแมนไผขอบใจสำหรับเล่าเออกัวโถเด้อขอบใจพี่น้องชาวปักกิ่งน้ำลาคมลมก่อนเด้อขอไปเวียกก่อนเด้อบัดนี
0: ้โอ้ยบอกเวนนี่ทับอิดคิดว่าข่อยจะมาเคาะสมองเนาๆของมันแต่ไผจะไปคิดว่าสิ่งที่มันเว้ามานั้นมันผัดมีเหตุผลของมันคือกัน

0: 小双，小双有吗？
1: 有。ท่านผู้อาวุโสวะท่านกลับมาจากปักกิ่งแล้ววะนี่ฮะวันที่ไหน
0: ฮักก็มาฮอดนี่แหละเออคือว่าข่อยน่ะมีเรื่องจะมาปรึกษานำเจ้าได้
1: เรื่องใดนะ
0: ค่อยได้ยินว่าเจ้าน่ะจะขยายน้องป๋าแม่นบ่
1: โอ้เรื่องอะไรวะแม่นแล้วค่อยสิเลี้ยงกุ้งมังกรน้ำจืดสายพันธุ์ของออสเตรเลียนำได้แต่ว่าวันเสาร์หัวพัดบ่ยอมปล่อยดินนาให้เสาผู้ดีล่ะเจ้ากลับมานี่ไปช่วยเว้าให้ค่อยได้เถาะ
0: เออคือว่าเรื่องนี้หั่นนะเสี่ยสวงเอ้ยค่อยจะเว้านำเจ้าว่าถ้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำนี่ให้เจ้ากับคณะกรรมการบ้านมาหอมทึนกันเห็ดเจ้าสิว่าจังได
1: ้อ้าว
0: ฮะ
1: คือเว้าได้นั่นฮะเว้าใหม่ดูฟังบ่ครับ
0: ค่อยว่าให้ทางบ้านเป็นเจ้าภาพแล้วให้ชาวบ้านทุกคนน่ะมาถือหุ้นนําให้จะเอาดินนามาหอมแทนการถือหุ้นก็ได้หรือจะเอาเงินมาถือหุ้นก็ดีส่วนเจ้าก็เอาน้องปลาน้องกุ้งที่มีอยู่มาถือหุ้นนํากันเจ้าจะได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วมาหับตำแหน่งห้องผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคได้หับเงินเดือนอีก
1: หมายความว่าพวกเจ้าสิขุดหนองเลี้ยงกุ้งเองสันวะ
0: โอ้ยมันก็บ่แม่นแต่เรื่องขุดหนองเลี้ยงกุ้งซื่อๆได้ทางบ้านเฮาจะตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาเลยมีทั้งการเลี้ยงการปลูกการขายและการท่องเที่ยวแบบครบวงจรเพื่อจะเอาของดีของบ้านเฮอจ่ายเฮาออกไปขายเป็นสินค้าแต่เรื่องนี้ข่อยก็ยังบ่ทันได้ปรึกษากับคณะกรรมการบ้านเถือข่อยเชื่อว่าในความสามารถของเจ้าข่อยจึงเฝ้ามาถามความเห็นของเจ้าก่อนนี่แหละ
1: ถ้าเป็นคือว่ามาข่อยเห็นดีน้ำเห็นดีน้ำหลายๆเด้อนี่เป็นความฮู้ที่เจ้าไปเรียนมาแต่ปักกิ่งแม่นบ่คันชาวบ้านเหอจ่ายสามารถตั้งบริษัทเองได้มันก็ดีคักแล้วแต่ส่วนตัวของข่อยค่อยขอบอกเขาห่วมน้ำอีกดีกว่า
0: อ้าวเสี่ยวสวงว่าแบบนี้จะมาบอกว่าเห็นดีน้ำได้แนวใดฮะเอาแนวนี้ซะเจ้ามีแนวคิดแนวใดก็ค่อยๆไปลมกับคณะกรรมการบ้านให้ละเอียดตื่มอีกเถอะหนึ่งเด้อ
1: เออนี่นะว่าน่าไวเม้งค่อยสิบอกให้ชัดเจนเลยเด้
0: อ
1: ในฐานะที่เจ้าเป็นผู้อาวุโสของบ้านเรื่องการเลี้ยงกุ้งมังกรออสเตรเลียนั้นค่อยต้องเฮ็ดอย่างแน่นอนคันพวกเขาเจ้าเสียเองค่อยก็บ่ยุ่งเกี่ยวนำค่อยสิขอถอนทุนแม่นแต่หนองปลาที่เศร้าผ่านมานั้นค่อยก็ขอบ่เศร้าต่ออีกแล้วถอนทุนออกทั้งหมดเลย
0: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวเสียวสวงฟังค่อยเว้าก่อนดู
1: นี่นี่นี่นี่พวกเจ้าพวกเจ้าวานหัวอาหารปลาแนวนั้นวะให้มันห่างจากเครื่องปั่นออกซิเจนได้ดูผู้เรื่องเทคนิคบ่หันคันป่าตายหมดเจ้าสิมีเงินสดเซยให้แกข่อยบ่ข่อยเว้านี่เจ้าเข้าใจบ่ล่ะฮะ
0: เอานี่เสียวสวงไปละ

0: โอ้คือมาไวแท้เมืองทายางกะเฮ็ดขาขยึกขยึกอยู่เจ้ากะพักพรได้ดูค่อยชิแตงกินให้เจ้าจัก 2-3 เมืองกะพอเนาะอันเจ้าลมกับหลิวซวงอันเป็นแนวใดแดคือสิบ่คอยลองซองกันปันใดแม่นบ่ล่ะ
1: ล้มกันล่ะแต่ก็บ่เข้าใจกันเลยเราก็ยังมาคู่ข่อยอีกว่าจะถอนทึนเสาหนองปานีทั้งหมด
0: อ้าว
1: หลังจากนั้นก็จะปล่อยให้ข่อยแล้วก็ยืนเข่งเด้งอยู่หันผู้เดียวบ่สนใจน้ำข่อยเลยเดี๋ยวนี้ข่อยคงบ่ต่างจากหนูพี่หลงเข่าหอมแคบแล้วล่ะสิไปหน้าก็บ่ได้สิถอยหลังก็ออกบ่ได้ฮะอารมณ์ดีเนาะยังมาหัวควนอีก
0: ค่อยก็บอกแล้วเจ้าหั่นน่ะหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆเจ้าก็บ่ยอมเสือข่อยอันกุ้งมังกรจากออสเตรเลียหั่นน่ะมันแม่นกุ้งที่มาแต่เมืองนอกเมืองนาใดคัดบ่มีวีซ่าความฮู้แท้ๆไผสิกล้าเลี้ยงคันสิว่าเรื่องความกล้าตอนนั้นเจ้าก็กล้าส่วนชาวบ้านตั้งคณะกรรมการบ้านขึ้นมาได้แต่เดี๋ยวนี้ที่ให้เจ้ามาเลี้ยงกุ้งมังกรอันนี้เจ้ากล้าแท้ๆวะ
1: คือว่าข่อย
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการละครวิทยุจากคณะละครเสียงแคนลาวรายการนี้กระจายทั้งระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว
0: เจ้ากับบ่ยอมเสือข่อยอันกุ้งมังกรจากออสเตรเลียหั่นน่ะมันแม่นกุ้งที่มาแต่เมืองนอกเมืองนาใดคัดบ่มีวีซ่าความฮู้แท้ๆไผสิกล้าเลี้ยงคันสิว่าเรื่องความกล้าตอนนั้นเจ้าก็กล้าส่วนชาวบ้านตั้งคณะกรรมการบ้านขึ้นมาได้แต่เดี๋ยวนี้ที่ให้เจ้ามาเลี้ยงกุ้งมังกรอันนี้เจ้ากล้าแท้ๆวะ
1: คือว่าข่อย
0: เป็นแนวนี้เจ้ายังสิกล้าไปล้มกับหลิวซวงอีกบ่เจ้าล่ะไปเว้าไปตัดทางทำมาหากินหาเงินหาคำของเพิ่นเพิ่นสิบดีใจนำเจ้าวะเพิ่นให้เจ้าไปยืนอยู่แคมป์หนองปลาก็บุญหัวเจ้าแล้ว
1: โอ้ยเนาะคันเว้าคือเจ้าเล่าน่ะสิบ่ยู่ข่อยน่ะก็ตกหนองป่าไปเลยว่ะฮะเฮ้ย
0: คิดว่าคงบ่ถึงขั้นนั้นดอกแต่เรื่องที่เราเครียดแล้วสิถอนทุนเซาหนองป่านั้นหนีไปมันมีทางเป็นไปได้สูงได้
1: อ้าวเมียข่อยน่ะก็เป็นคนเก่งนี่ว่ะเจ้านี่ก็บ่ธรรมดาเนาะวิเคราะห์ได้อย่างมีระดับมีเหตุมีผลคักแน่
0: มันก็แน่นอนอยู่แล้ว
1: พุ่นนะพุ่นนะ
0: ค่อยนะเป็นเมียหัวหน้าบ้านมาเกือบตลอดชีวิตแล้วต้องให้โบเก่งมันก็ต้องได้รับการซึมซับแด่บ่แม่นว่า
1: ได้ๆๆได้แต่ว่าเรื่องนี้ค่อยคิดว่ามันจัดการยากกว่าเรื่องอื่นที่ผ่านมาได้เท่า
0: คันมันยากเจ้าก็จะเสนอหน้าเข้าไปเฮ็ดเองมื้ออื่นพวกเฮาเข้าไปนครหลวงไปเยี่ยมหลานของเฮาเนาะค่อยเบิ่งเจ้าเห็นว่าย่างขาสั้นขายาวลายมือมาแล้วใดเป็นหยังเจ้าคือบ่เอาแม่คนเฒ่าที่ลูกซื้อให้มาค้ำยางเด้เจ้านี่นะอย่ามัวแต่รักษาหน้าพอย่านอับอายหลายใส่แม่เฒ่าค้ำยางบ่มีไผสิมาหัวขวัญเจ้าดอก
1: บ่เอาบ่เอาเด็ดขาดเดี๋ยวนี้นะบ่อนที่เจ็บปวดที่สุดบ่แม่นขาบ่แม่นหน้าแต่แม่นใจของข่อยได้ใจคอยตอนนี้นะมันห้อนหนคือจังว่ามีไฟนะจูดเผาอยู่นี่ล่ะ
0: โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะคันสิเว้าเรื่องห้อนใจข่อยนี่แห้งห้อนกว่าเจ้าอีกบ่ดนพวกเฮายังสิเฒ่าได้เฒ่าเอ้ยเฒ่าแก่มาพวกเฮาก็ต้องได้ย้ายไปอยู่เมืองใหญ่นำลูกนำหลานคันสิอยู่เฮือนเดียวกันมันก็บ่ค่อยสะดวกปานใดขอให้ถ้าเจ้ากลับมาเพื่อให้มาตัดสินใจซวยกันแต่เจ้าพอดีคิดหาแต่เรื่องใช้ตัวเองเรื่องหนองกุ้งนั่นเจ้าพันห้อนใจกลัวคนอื่นอีก
1: โอ้ยพอเศร้าเว้าคอยห้อนใจห้อนใจจนปวดสมองหมดละ
0: คันปวดสมองหลายเจ้ากันย่างไปก้องต้นจ้างสู่พุ่น ไปเก็บใบมันมาต้มน้ำดื่มแก้ปวดแข้งปวดขาเจ้าฮะนะ
1: เออโอ้จุ
0: โอ้ยจังเองกับบ่ได้แล้ว
1: มาสวยสมคอยลูกเดี๋ยวไว
0: ้เอ้าลูกเองกับบ่ได้แล้วเจ้ายังสิยางออกไปอีกวะสิไปเก็บใบไม้แท้ๆ
1: เออเอาเถอะนะเจ้าก็บ่ต้องมายุ่งน้ำข่อยทุกเรื่องก็ได้ติบ่
0: เฒ่าพี่บ้าอันนี
1: ้โอ้ยโอ้ย

với mình nhàng hết khả cả giớt giớt ออก ไป แล้ว nhàng มา ต่อ หน้า ต้น จ้าง ใหญ่ ที่ อยู่ ทาง เข้า หมู่ บ้าน เวลา นั้น ตะ เว้น กำลัง สิ ตก ดิน แสง แดด สี ทอง ส่อง ผ่าน กิ่ง ใบ ไม้ เบิ่ง แล้ว มัน สร้าง หมด งาม ตะ การ ตา ปาน ภาพ วาด ใน จินตนา การ อยู่ สวง สวรรค์ เรา เอา มือ ไป ลูบ คำ ลำ ต้น จ้าง สู่ ใหญ่ ที่ มี ขนาด ลำ ต้น 3 คน 3 คน โอบ พร้อม ทาง แหนม เบิ่ง กิ่ง ก้าน ใบ ดก หนาในใจของเวยหมิงเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเหลือคำบรรยาย

้นจ้างซูใหญ่เอ้ยเจ้าคือบรรพบุรุษของบ้านเหอใจเจ้าเห็นคอยเติบใหญ่มาและก็เห็นสาวบ้านเหอใจทุกคนเติบใหญ่มาคือกันพวกเขาทุกคนล้วนแต่เป็นญาติพี่น้องของเจ้าและก็เป็นญาติพี่น้องของคอยคือกันยามใดที่ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้นคอยก็มีความสุขหลายแต่ยามใดที่พวกเขาลำบากคอยก็ทุกข์ใจที่สุดเดี๋ยวนี้หมู่บ้านเฮามีคณะผู้นำสุดใหม่ที่ยังนุ่มน้อยแต่ในใจคอยผัดยังบ่ทันสงบเลยเมื่อหลายปีก่อนมีคอยคนหนึ่งที่กล้าก้าวให้สุดขากล้าเฮ็ดกล้าทำถ้าคอยนำพาสร้างหากฐานเศรษฐกิจรวมหมู่ให้ได้หลายกว่านี้มันคงบ่ปล่อยให้พวกมึงสิ้นคณะผู้นำสุดใหม่นี่ต้องมาพบกับความยากลำบากคือแนวนี้ดอกหลายปีมานี้ถึงว่าพวกเขาเฮ็ดเวียงสำเร็จผลหลายอย่างแต่มันยังบ่ทันพอมันยังบ่ทันฮอดจุดเป้าหมายที่กำหนดไว้ยังมีเรื่องอีกตั้งหลวงหลายที่ยังเฮ็ดบ่ทันแล้วและมีเรื่องอีกตั้งหลายที่ต้องได้สืบต่อเฮ็ดให้มันสำเร็จผล

0: อะโลสบายดีเลยขาเซินเป็นบ่
1: แม่นแล้วเว่ยมิงเอ้ยตอนนี้ข่อยพาครอบครัวมาเที่ยวกงตุ้งไปเห็นตลาดกุ้งมังกรออสเตรเลียอยู่พี่ขายดีคักหลานสาวน้อยข่อยก็มักกินหลายนี่ข่อยได้ยินว่าดิวซวงก็กำลังเฮ็ดโครงการนี้อยู่บ้านเหือใจเฮามันแม่นแท้บ่
0: แม่นแต่ว่าตอนนี้มีชาวบ้านบางครอบครัวที่หาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ยากก็มีท่าเอียงว่าพวกเขาจะกลับมาทุกข์ยากคือเก่าอีกฉะนั้นคันจะให้ทั่วบ้านเฮามีรายรับที่มั่นคงมันก็ต้องได้ซอกหาวิธีเปลี่ยนแปลงและยกระดับโครงประกอบเศรษฐกิจขึ้นใหม่รวมทั้งแขนงการเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำค่อยก็เลยเสนอให้คณะกรรมการบ้านตั้งบริษัทท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นมาแต่บัดนี้ด้านเทคนิคนั้นพวกเขาน่ะผัดบ่ฮู้ด้านงบประมาณพวกเขาก็บ่พออ่ะข่อยกำลังคิดและก็กำลังปวดสมองอยู่นี่แหละ
1: โอ้เจ้าหมายความว่าสิสร้างโครงการเศรษฐกิจรวมหมู่ขึ้นมาซั่นวะ
0: แม่นแม่นแล้วพวกเขาอยากจะเอาของดีประจำบ้านเฮอจ่ายนี่บ่ว่าจะแม่นสิ้นงัวแห้งหมากน้ำนมหรือว่ากุ้งมังกรออสเตรเลียมาจัดเข้าเป็นสินค้าส่งออกขายบ่ฮู้ว่ามันจะพอเป็นไปได้บ
1: ่เรื่องนี้เห็นว่าดีอยู
0: ่
1: บวยมิงเอ้ยด้านการบริหารเจ้าสามารถไปขอคำปรึกษานำพวกอาจารย์และศาสตราจารย์ที่ประจำอยู่มหาวิทยาลัยเจอเจียงเขาได้เพราะเพิ่นเป็นหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือเมืองอีโจเฮาอยู่แล้วส่วนว่าด้านนโยบายคอยสิแนะนำการนำและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องให้เจ้าฮู้จักกับพวกเพิ่นแต่ด้านงบประมาณนั้นตอนนี้ข่อยก็ต้องขอโทษนำที่บ่สามารถซอกหาซองทางให้โดยกงได้เถื
0: ่อโอ้บ่เป็นหยังขอบใจเลขาเสนอหลายเด้อถึงว่าเจ้าเกษียณทั้งตำแหน่งเลขาตาแสงจนฮอดเลขาพรรคนครแล้วแต่ก็ยังคอยเป็นห่วงเป็นใยบ้านเฮาใจเฮาตลอดมาขอบใจหลายๆขอบใจหลาย
1: ๆโอ้ต้องให้เกษียณแล้วก็ตามข่อยก็ยังเป็นสมาชิกพรรคเด้เห็นเรื่องที่ควรเว้าผัดบ่ได้เว้าเห็นเรื่องที่ควรเฮ็ดผัดบ่ได้เฮ็ดในใจมันบ่สบายเรื่องแบบนี้มันห้ามตัวเองบ่ได้ดอก
0: เด็ดความทันว่าขอให้ท่านน่ะท่องเที่ยวม่วนๆเด้อ
1: วอยหมิงสำหรับข่อยข่อยคิดแนวนี้เสมอว่าตอนนั้นบ้านเหือใจของพวกเจ้ากล้าตัดสินใจตั้งคณะกรรมการบ้านขึ้นเป็นแห่งทำอิฐของประเทศจีนคือว่าเป็นผู้กล้าบุกเบิกก่อนหมู่เดี๋ยวนี้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วสิมานั่งกินบุญเก้าย่างเดียวมันบ่ได้พวกเจ้าต้องสืบต่อเสริมขยายจิตใจแห่งการปฏิรูปผู้ลิเริ่มสร้างสรรค์มันต่อไปตอนนี้อยู่ศูนย์กลางพร้อมจะตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทพวกเจ้าต้องปลดปล่อยทางด้านแนวคิดกล้าคิดกล้าเฮ็ดย่างมีความรับผิดชอบเพื่อซอกหาเส้นทางใหม่ในการพัฒนาบ้านเหือใจให้ฮุ่งเฮืองอยู่บ้านเฮามีสภาที่ปรึกษาพรรคและประชาชนบ่แม่นหวะดังนั้นเฮาต้องเอาบทบาทของสภานี้มาใช้ให้เกิดผลประโยชน์ให้ทุกคนมาห่วมกันปรึกษาหาลือเรื่องนี้เบิ่งดูคิดว่ามันจะเฮ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น
0: ขอบใจสหายเลขาเซินที่เจ้าน่ะเว้ามานั่นมันดีแท้ๆดีแท้ดีว่า

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดพิธีเปิดศึกศึกษา2006-2007แขวงเวียงจันทน์จัดงานวางแสดงและขายสินค้าในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงเวียงจันทน์ครบ45ปีกัมพูชาจะปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำรายเดือนเป็น212ดอลลาร์เกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงย้อนการนำเข้าหลายกว่าการส่งออกต่อไปมีรายละเอียดของข่าวกองประชุมสมัยสามัญเทอร์ที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้เพื่อให้บทรายงานสองฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มและแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันท่านนางจำปาทองณลุงแสงจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทร์มีคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานของรัฐบาลโดยเฉพาะการหันเปลี่ยนดิจิตอลของธนาคารดิจิตอลด้านสินเชื่อสีเขียวในแผนงบประมาณแผนการลงทุนปี2007และประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ
1: ก่อนเป็นรถค่ะพระเจ้ายินดีที่จะภาพสูงต่อบทรายงานของรัฐบาลและแผนพัฒนาสองสเก็ตถือว่าครบนะในราคาพระเจ้าของงานดัดเปลี่ยนด้านการหันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลของธนาคารดิจิตอลนี้ของงานถามว่ารัฐบาลเขามีกลไกและโครงทางพื้นฐานดิจิตอลแน่ใดมานำใช้เขาในการคุ้มครองจัดเก็บรายรับงบประมาณติดตามเส้นทางการเงินตราต่างประเทศและการชำระผ่านทางแดนเพื่อลดควรการหัวไหลและลดควรการนำใช้เงินสดเช่นให้แก้ไขปัญหาเงินกีบออนคาและอัตราแลกเปลี่ยนมีความโปร่งใสทันสมัยและกระว่องไวด้านการสินเชื่อสีเขียวการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและว่ากลไกของสีเขียวนี้ในแผนงบประมาณแผนการลงทุนปี2007รัฐบาลก็ได้มีการกำหนดนโยบายสีเขียวกับบัตรเครดิตนี้นะเราจะมีวิธีคุ้มครองพลังงานสะอาดนี้ได้แล้วใดเพื่อสร้างฐานรายรับใหม่ให้แก่งบประมาณแห่งรัฐและก็สร้างความเข้มแข็งในการฟื้นฟูภัยพิบัติแบบยั่งยืนด้านประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจเท่าที่ว่างงแต่ว่าเนาะในปัจจุบันนี้และพวกเราจะมีนโยบายแล้วใดเนาะต่อกับปัญหานี้สิและผลการดำเนินของรัฐวิสาหกิจรัฐบาลมีแผนปฏิรูปแล้วใดปี2017เพื่อหัดกลุ่มเนาะและก็เพื่อหันเปลี่ยนการเป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลให้กลายเป็นคะแนนการที่สร้างรายรับของชาติ
0: ท่านสมพรศรีอุดมพันธ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่6แขวงหลวงพะบางประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของตาแซงเห็นว่าหลายตาแซงยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวเนื่องจากว่าการกำหนดเวียกที่จะให้ตาแซงเฮ็ดหลายแขนงการยังเฮ็ดบ่ทันสำเร็จฉะนั้นเสนอให้รัฐบาลฮีบฮ้อนนำพาซีนำแต่ละแขนงการกำหนดบรรดาหน้าเวียกที่ตาแซงจะต้องได้ปฏิบัติให้ไวขึ้นกว่าเก่า
2: ข้าพเจ้าจะมีคำเห็นต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบางปัญหาที่ดังนี้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานของตาแซงผ่านการลงติดตามผลการเบิ่งอยู่ตาแซงนั้นเห็นว่าตาแซงนี่ก็ได้รับการสร้างตั้งรายแล้วปัจจุบันนี้โรงพยาบาลก็สำเร็จ 100% แต่ทั้งนี้และก็ตามการเคลื่อนไหวของตาแซงนั้นมาฮอดเดียวนี้รายตาแซงก็ยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวเนื่องจากว่าการกำหนดเวียกที่จะให้ตาแซงเฮ็ดละเอียดรายคะแนนการก็เฮาเฮ็ดบ่ทันสำเร็จฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานเข้าตาแซงนั้นทับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมข้าพเจ้าเสนอรัฐบาลต้องฮีบฮ้อนในการนำพาชี้นำแต่ละคะแนนการกำหนดบรรดาหน้าเวียกที่ตาแซงจะต้องได้ปฏิบัติให้ไวเพื่อเป็นบทอิงให้แก่แต่ละหน่วยงานของตาแซงได้เคลื่อนไปปฏิบัติเวียกงานคันตะแซงนอกจากนั้นปัญหาบางเดี๋ยวนี้นี่ตะแซงสร้างตังแล้วในบ้านบ่มีแล้ว แต่ว่าเป็นยังใส่ตาประทับของในบ้านอยู่ประทับฉะนั้นนี่อยากให้ยิพรเกี่ยวกับการเฮ็ดตาประทับนี่ครับพระเจ้าคิดว่าบัดซี่อยู่แต่ละบ้านก็มีอยู่แล้วเนี่ยได้ก็ต้องได้เฮ็ดฉะนั้นนี่ถ้าส่วนเกี่ยวข้องนี่เฮ็ดออกเลยนั่นได้บ่
0: ท่านพุทธพันธ์แก้ววงไสสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพันธ์เสนอให้รัฐบาลช่วยค้นคว้าโครงการก่อสร้างและโครงการลงทุนของรัฐบาลเฉพาะอยู่แขวงหัวพันธ์แม่นก่อสร้างสำเร็จแล้ว182โครงการมูลค่า 2,043 ตึกกีบบางโครงการก่อสร้างสำเร็จแล้วแต่บ่ได้สำระให้บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างเกิดเป็นปัญหาหนี้สินฉะนั้นเสนอรัฐบาลพิจารณาแก้ไข
2: อยากให้รัฐบาลช่วยค้นคว้าโครงการก่อสร้างหรือโครงการลงทุนของรัฐบาลนี้ซึ่งได้ก่อสร้างสำเร็จแล้วอยู่ในเขตหมู่พันธุ์ได้ก่อสร้างสำเร็จแล้วมี182โครงการเป็นมูลค่า 2,043 กว่าตึกกี่และบางโครงการก็ได้18ปีเกือบ20ปีก็มีแต่บริษัทสำนักเล็กๆน้อยๆซึ่งเฮ็ดให้บริษัทผู้ประกอบการทำเอาก่อสร้างนั้นได้กู้ได้ยืมเงินมาดำเนินโครงการมาปัจจุบันติดหนี้ติดสินบ่สามารถจะสำระได้เกื้อบ่ยังเป็นไว้ได้จังซั่นถ้าว่าเฮาปะปล่อยไว้เท่านี้นั้นบรรดาธุรกิจน้อยนี่จะล้มสลายจังซั่นอยากให้ท่านรัฐบาลค้นคว้าพิจารณาบรรดาโครงการก่อสร้างสำเร็จแล้วก็จะให้สำนักครบถ้วนให้เขาเจ้า
0: สำหรับการดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนเช้ามื้ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆจะได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดพิธีเปิดศึกศึกษา 2026-2027 ในวันที่3ตุลาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านสินทวรดารวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งฮู้ว่าในศึกศึกษา 2025-2026 ผ่านมาบรรดาสถาบันการศึกษาได้สืบต่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและแผนการศึกษาพร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการสอนให้เน้นใส่ผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาทักษะการคิดการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติจริงและการนำเอาความรู้ไปใช้ในเวียกงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงบางหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เอาใจใส่ยกสูงวุฒิด้านวิชาการความรู้ทักษะการสอนความสามารถค้นคว้าและการนำใช้เทคโนโลยีของครูอาจารย์บรรดาสถาบันการศึกษาได้ส่งเสริมการค้นคว้าการตีพิมพ์ผลงานวิชาการการนำผลการค้นคว้าไปนำใช้แก้ไขปัญหาตัวจริงและการสร้างนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาได้เอาใจใส่ทั้งการเรียนการฝึกวิชาชีพกิจกรรมกีฬาศิลปะกิจกรรมอาสาสมัครและการพัฒนาทักษะรอบด้าน
3: ในระยะต่อหน้าจะสูงใส่สร้างยุทธศาสตร์สำหรับสายการศึกษาชั้นสูงเพื่อเน้นใช้คุณภาพและสร้างความสมดุลทางด้านปริมาณของเขาศึกษาทำเรียนทั้งในสายเรียนที่เป็นสายสังคมและสายวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับความที่มองต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในระยะใหม่สูงใช้กระจายโอกาสการเข้าถึงโดยสู้ซนที่ให้อัตราเข้าเรียนในสายการศึกษาชั้นสูงเฉลี่ยทั่วประเทศให้บรรลุได้ 28% ของนักเรียนที่จบจากสามัญในแต่ละปีผมอยากนั้นจะเน้นใส่การปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรโดยค่าประกันให้หลักสูตรการศึกษาชั้นสูง 100% ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานหลักสูตรแห่งชาติและให้สถานการศึกษาชั้นสูงทั่วประเทศ 80% ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในปี2030สุขโยอัตราส่วนนักศึกษาเข้าเรียนในหลายสเต็ปให้เพิ่มขึ้นบรรลุ 50%
0: ท่านสินทาวรดารวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับศึกศึกษา 2026-2027 เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของการศึกษาชั้นสูงการยกสูงคุณภาพบ่สามารถเฮ็ดสำเร็จได้ด้วยเพียงแต่การปรับปรุงบางด้านแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านนับตั้งแต่หลักสูตรครูอาจารย์วิธีการเรียนการสอนการค้นคว้าดิจิตอล การบริหารจนถึงผลสําเร็จของนักศึกษาด้วยความหอมแห้งหอมใจของคณะนําครูอาจารย์พนักงานนักศึกษาผู้ปกครองภาครัฐภาคเอกชนคู่หัวมือและสังคมเชื่อมั่นว่าการศึกษาชั้นสูงจะสามารถสร้างกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบเพื่อรับใช้ประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น
4: งานวังแสดงและขายสินค้าเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงวิ่งจันทร์ครบรอบ45ปีและย่ายรูปปั้นรอประธานไก่โซนพรหมวิหารจัดขึ้นในวันที่2ตุลานี้ที่เมืองเก่าปากกระยุงมีทานสีเวียงไซอรบุญหงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยบรรดาแผนกการกลมกองหงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางมาลัยศรีธรรมโคตรประธานแนวรับสร้างชาติแขวงเวียงจันทร์ให้ฮู้ว่าจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงเวียงจันทร์ครบรอบ45ปีและย้ายรูปปั้นโลประธานไก่ซนพรหมวิหารมาตั้งอยู่อนุสรณ์สถานแห่งใหม่พร้อมนี้ยังเป็นการสุงยู่ส่งเสริมการสมใส่ผลิตภัณฑ์ภายในลดผ่อนสินค้าน้ำเข้าและเปิดโอกาสให้ชาวกสิกรผู้ประกอบการได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนมาแลกเปลี่ยนซื้อขายพร้อมนั้นยังเป็นโอกาสดีในการโฆษณาสินค้าของตนให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวางนอกนี้ยังได้รับฟังการรายงานแผนการกักเก็บงานและมอบใบยั่งยืนการหมายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ให้รัฐวิสาหกิจส่วนบุคคลนางเก้ายงเฒ่าอยู่เมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์เติมอีกสำหรับกิจกรรมภายในงานการเลาะซมซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวเกษตรกรผู้ประกอบการภายในเมืองและบรรดาเมืองอ้อมข้างพร้อมทางเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกหลากหลายอย่างสมการแสดงศิลปวรรณคดีจากบรรดาโรงเรียนและบ้านอ้อมข้าง
0: คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงอุดมไซน้ำโดยทานพรมมาวรรณกรรมหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงทานสุพรแสงจันทราห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้สืบต่อลงมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติเมืองน้ำอในวันที่2ตุลานี้เพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่3ตาแสงต่างหน้ารับโดยทานไก่เพชรอินภูเวียงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการปกครองเมืองและตัวแทนประชาชนผู้ประสบภัยอยู่3ตาแสงเครื่องช่วยเหลือที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีเงินสด1ตื้อ140ล้านกว่ากีบพร้อมด้วยข้าวสาร14ต้นกว่าเสื้อ1014ผืนผ้าห่ม1014ผืนและหมอน1014หน่วยเงินและสิ่งของดังกล่าวจะนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวผู้ประสบภัยตามข้อมูลเก็บกรรมและสภาพความเสียหายตัวจริงตามการสำรวจพบว่ามีเฮือนประชาชนเสียหายระดับ65ห้อยส่วนห้อยจำนวน35หลังเส้นทางเปเพ16เส้นพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย 1,122 เฮกตาร์และระบบสุรประทานเสียหาย42แห่งนอกจากนั้นโรงเรียนห้องมอระบบไฟฟ้าและทรัพย์สินของประชาชนก็ได้รับผลเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ระหว่างวันที่29 30สิงหาคมมาได้เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมและดินเจือนอยู่3ตะแสงและ47บ้านของเมืองน้ำมอแขวงอุดมไซปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองพร้อมเร่งดำเนินการแจกจ่ายเครื่องช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยให้สำเร็จภายใน7วันพร้อมทั้งสืบต่อดำเนินการฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัยเส้นทางพื้นที่การผลิตระบบสุรประทานระบบไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูการดำรงชีวิตแลกการผลิตให้ประชาชนผู้ประสบภัย
4: ท่องเที่ยวเป็นแขนงการหนึ่งที่สำคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวโดยเฉพาะการสร้างและหับสร้างวิกฤตงานทำและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามทิศสีเขียวและเงินยงทิศทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลแม่นพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้มีความเงินยงท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซรักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้ฮู้ในกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครเวียงจันทน์จัดขึ้นเมื่อบดินมานี้ว่าปัจจุบันสภาพการท่องเที่ยวของลาวกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนได้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลงหลายผ่านทางรถไฟลาวจีนได้นำมาซึ่งสิ่งท้าทายจากกลุ่มธุรกิจจำนวนหนึ่งที่สวยโอกาสเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องตามกฎหมาย
5: ในระยะผ่านมาได้เกิดมีปรากฏการณ์ย่อท่อโดยเฉพาะแม่นปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์ตามที่บรรดาท่านได้เคยยินผ่านมาซึ่งบ่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อระบบการเงินการจัดเก็บรายรับอากรและภาพพจน์การท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมีการเชื่อมโยงไปถึงการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามสิ้นส่วนสัตว์ป่าการบริโภคสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าผิดกฎหมายที่ดำเนินอยู่ในกิจการท่องเที่ยวเช่นสถานที่พักแฮมห้านอาหารห้านขายเครื่องทีละนึกอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวเป็นต้นเมนนครหลวงเวียงจันทน์แข่งเวียงจันทน์หลวงพระบางและเขตอื่นๆในทั่วประเทศ
4: ท่านนางศรีพลภัยสิทธิไสยกให้เห็นตื่มว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพอเป็นการร่วมมือระหว่างแขนงการท่องเที่ยวกับแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมภาคส่วนป้องกันความสงบและผู้ประกอบการเพื่อรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทางได้รับการร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานทูตจีนประจำลาวเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแก้ไขและวางมาตรการจะตั้งปฏิบัติร่วมกันอย่างเด็ดขาด
0: เมืองไซเซธาแขวงอัตปือเพิ่มทวีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายภายหลังพบว่านับแต่เดือนมังกร5เดือนกันยาปีนี้มีผู้ติดเชื้อไข้ยุงร้ายสะสม138กรณีและการระบาดกวมเอาชาวบ้านในทั่วเมืองบ้านที่เกิดหลายกมูแมนบ้านสะแคะมีถึง37กรณีท่านอินปอนเดชวิกรหัวหน้าองค์การสาธารณสุขเมืองไซเซธาให้สัมภาษณ์ในวันที่2ตุลานี้ว่าสภาพการระบาดของพยาธิไข้ยุงร้ายอยู่ในเมืองส่วนใหญ่เกิดขึ้นในฤดูฝนในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดกลุ่มคนอายุ20ปีขึ้นไปกว่าอัตราส่วนสูงสุดประมาณ52ส่วนร้อยสำหรับเวียกงานเฝ้าระวังและตอบโต้พยาธิอยู่คันเมืองมีตารางกวมเอาเกือบ100ส่วนร้อยนับแต่อาสาสมัครบ้านสุขศาลาหาห้องหมอเมืองได้รายงานสภาพการระบาดอย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่ม WhatsApp เครือข่ายโทรศัพท์พร้อมทั้งติดตามการแจ้งเตือนจากสถานที่บริการและระบบ GHIS 2อย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นการระบาดบ่ให้แพร่ลามเป็นวงกว้างห้องการสาธารณสุขเมืองไซเซธาแขวงอัตปือได้วางหลายมาตรการสำคัญโดยเน้นใส่โฆษณาสุขศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านโทรโข่งบ้านโทรโข่งเมืองป้ายโปสเตอร์การโฆษณาแบบเชิงหน้าการโฆษณาเคลื่อนที่ตามสายทางสื่อออนไลน์และการออกแจ้งการเพื่อให้ประชาชนรับรู้และตื่นตัวป้องกันพยาธิพร้อมนี้ยังได้มอบความรับผิดชอบให้บ้านบุคคลครอบครัวและชุมชนร่วมกันสร้างขบวนการอนามัยและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงร้ายเป็นประจำตามหลักการ5ปอคือปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงและปฏิบัติเป็นประจำขณะเดียวกันยังได้สืบต่อลงสำรวจและติดตามเบิ่งหนอนน้ำอยู่ตามบ้านที่มีความเสี่ยงติดตามความหนาแน่นของหนอนน้ำตามตัวซี่วัดอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจ่ายยาฆ่าหนอนน้ำและจ่ายมุ่งย่อมยาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
4: โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้วจัดงานตลาดนัดแห่งงานสำหรับนักเรียนชั้นต้น41สาขาการปรุงแต่งอาหารลาวและสาขาบริการอาหารเครื่องดื่มในวันที่2ตุลานี้โดยการเป็นประธานร่วมของทานคำภายพันไสผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงมีทานสุรินทามาลินห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยแผนกการที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและภาคธุรกิจเข้าร่วมท่านสมแสงอินทวงศ์หัวหน้าแผนกวิชาการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้วได้รายงานสภาพการเรียนการสอนก็คือในการฝึกอบรมระยะสั้น 3-4 เดือนระดับชั้นต้น41ศกเรียน 2025-2026ใน2สาขาอาชีพคือสาขาการปรุงแต่งอาหารลาวและสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่อง

0: เช่นการไปทัศนศึกษาอยู่ร้านอาหารและคาเฟ่ตัวจริงการจัดงานตลาดนัดแห่งงานการทดสอบการสัมภาษณ์เวียกพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเฮ็ดประกันภัยและการเปิดบัญชีธนาคารให้นักเรียนพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ผ่านทิศทางแผนการในศึกษา 2026-2027 จะสืบโตโฆษณาและหับนักเรียนใหม่โดยมีแผนจะเปิดการเรียนการสอนก็คือการฝึกอบรมระยะสั้นสาขาอาชีพการปรุงแต่งอาหารลาว1ห้องในเดือนตุลานี
1: ้ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นกองประชุมสรุปเวียกงานประกันคุณภาพประจำศุกร์2025-2026และทิศทางแผนการประจำศุกร์2026-2027ของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภาคใต้จัดขึ้นเมืองบุรีรัมย์ที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงบุรีคำไซโดยการเป็นประธานของท่านวิไลพรพรหมหาไซหัวหน้ากลุ่มอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีหัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการวิทยาลัยแขวงภาคใต้และภาคกลางคือบุรีคำไซคำมวลสวรรณเขตสารวัตรจำปาซักเสกองและอัฐปือเข้าห่วม
2: ในพิธีที่รับฟังการนำเสนอการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประกันคุณภาพจากบรรดาแขวงที่เข้าห่วมเพื่อสรุปพระทนบทเรียนการจัดตั้งการเรียนการสอนยกให้เห็นด้านดีด้านคงค้างและวิธีแก้ไขในต่อหน้าประจำศุกร์เรียน2025-2026และวางทิศทางแผนการศุกร์เรียน2026-2027เพื่อประเมินเวียกงานประกันคุณภาพการศึกษาส่งเสริมทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและวางแสดงผลิตภัณฑ์วิชาชีพของแขวงภาคใต้และภาคกลางกองประชุมแต่ละสถานศึกษาได้มีการกะเกียมบทรายงานและบทนำเสนอของแต่ละสถานศึกษาโดยอิงใส่6ยุทธศาสตร์16กิจกรรม48ตัวสีวัดของแผนพัฒนาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ2026-2030มติของประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาทั่วประเทศปี2025และได้กำหนดเนื้อในไว้อย่างละเอียดของวาระของประชุมพร้อมนี้ในตอนปลายของวันเดียวกันก็ได้มีพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภาคใต้ประจำปี2026อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงบุรีคำไซเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
1: เมื่อบริวณีสภาประชาชนแขวงเซกองได้พบปะและแลกเปลี่ยนบทเรียนกับคณะผู้แทนสภาประชาชนแขวงยะลายของเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยกสูงคุณภาพของเวียกงานหัดแน่นสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2แขวง
3: สหายปริญญาเอกดุลวรรณวงศ์ไซกล่าวว่าการพบปะครั้งนี้เป็นการพบปะทางการครั้งทำอิดระหว่างสภาประชาชนของ2แขวงเป็นนิมิตหมายสำคัญในการเปิดหน้าใหม่แห่งการหัวมือและประกอบส่วนเสริมสร้างมิตรภาพความสมัครใจพิเศษและการหัวมือหอบด่านของสภาทรงแขวงซีกองยาไล่สหายยังเสนอให้ทรงไฟสร้างกลไกหัวมือในระยะยาวส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและพนักงานแลกเปลี่ยนบทเรียนด่านภาษาการติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐและการแก้ไขคำห้องทุกของประชาชนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและผัดเปลี่ยนกันยามยามอย่างเป็นปกติโอกาสนี้ท่านนางหิงถุยเวินก็ได้กล่าวถึงจุดประสงค์การมาพบปะและนำเสนอภาพรวมการปฏิบัติเวียกงานของสภาประชาชนแขวงยะลายพร้อมทั้งต่างหน้าให้พรรครัฐบาลก็คือประชาชนแขวงยะลายแสดงความเศร้าสลดใจต่อการจากไปของสหายไซสมพรภูมิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและส่งความอาลัยหามายังผู้นำและประชาชนลาวอย่างสุดซึ้งจากนั้นทรงฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ในการดำเนินงานของสภาประชาชนโดยเน้นใช้เวียกงานด้านนิติกรรมบัญญัติการกวดกาการติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการประสานงานกับองค์การต่างๆการพบปะครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งในการสืบโตเสริมสร้างสายผัวพันความสามัคคีและการหัวมืออันดีงามระวางส่งไฟให้แน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นสมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
4: ์บริเวณความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งในมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ พราะมีลมผัดแฮงอยู่

0: ท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง17หา23องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง17หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง15หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬาอัดลงอย่างเป็นทางการแล้วงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยส่งมอบการเป็นเจ้าภาพโตให้กาตาภายหลังดำเนินการแข่งขันมาเป็นเวลา20กว่าวันมาฮอดตอนแรงเมื่อวานนี้ได้มีพิธีอัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สนามปาโลมามิซูโฮโดยได้ส่งมอบถุงโตให้ประเทศกาตาเป็นเจ้าภาพในอีก4ปีต่อหน้าก็คือปี2030ซึ่งเป็นครั้งที่2ที่กาตาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต่อจากปี2006สำหรับเอเชียนเกม2026อยู่ญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มสถิติของเจ้าเหรียญคำหลายที่สุดเป็นสมัยที่12ติดต่อกันญาติได้ถึง169เหรียญคำหลายที่สุดอยู่ในประวัติศาสตร์ที่จีนร่วมแข่งขันเอเชียนเกมอยู่ต่างประเทศส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นอยู่อันดับที่2ได้83เหรียญคำสำหรับลาวได้1เหรียญทองจากกีฬากระโต้คูยิงจัดอันดับที่37ห่วมขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบดินมานี่ท่านฮุนมานิตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศว่ากัมพูชาได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเกือบและสินค้าโดยจะปรับขึ้น212ดอลลาร์เริ่มแต่ปีหน้าเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์จากเดิมแมน210ดอลลาร์นอกจากค่าแรงงานขั้นต่ำรายเดือนแล้วบรรดากรรมกรจะได้รับสวัสดิการและเงินตอบแทนเพิ่มเติมเป็นประจำทุกเดือนเช่นเงินสดเสยสำหรับการมาเฮ็ดเวียกอย่างสม่ำเสมอมูลค่าเพิ่มตามอายุการเฮ็ดเวียกเงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมทั้งเงินช่วยเหลือค่าเดินทางเพื่อช่วยลดพลภาระจากค่าเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชาเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเกือบและสินค้าเพื่อการเดินทางเป็นแรงรายรับเงินตาต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาโดยประกอบมีโรงงานและสาขาย่อยประมาณ 1,800 แห่งและมีกรรมกรประมาณ 1,100,000 คนโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
1: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยให้ฮู้เมื่อบ่ดูมานี่ว่ายอดเงินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลง495ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคมปีนี้จากระดับ1,350ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเดือนกรกฎาคมและเป็นตัวเลขต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์กำหนดไว้2,000,000,000ดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากยอดการนำเข้าขยายตัวว่องไวกว่ายอดการส่งออกแสดงออกในตัวเลขยอดการนำเข้ารวมมี46,940ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหลายกว่า5ส่วนห้อยในเดือนสิงหาคมปีนี้เมื่อสมเทียบเป็นรายเดือนโดยมีปัจจัยมาจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นหลายกว่า22ส่วนห้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้
3: ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและอัมไพวันโมอมทนอ่าน

เพิ่มสีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.

ยกสูงน้ำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟัง30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. 20:00 น.ทางระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับทางระบบ AM นั้นยังมีการซ่อมแปลงปรับปรุงอยู่ฉะนั้นจึงได้เปลี่ยนการกระจายเสียงไปออกทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาติดตามได้นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้เพราะรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้โดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนท่านผู้ฟังสำหรับเดือนตุลานี้ก็มีหลายวันสำคัญที่ปวงสรทังชาติจะได้พร้อมกันเอาใจใส่เข้าร่วมประกอบส่วนและเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญของชาติวันสำคัญทางด้านฮีตของประเพณีและที่สำคัญที่สุดปวงสรทังชาติได้ร่วมแห่งร่วมใจกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมประกอบส่วนให้แก่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ไขขึ้นอย่างเป็นทางการตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์บรรดาท่านคงได้ติดตามการถ่ายทอดเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางโทรภาพหรือว่าสื่อทางออนไลน์ต่างๆท่านผู้ฟังเพราะวิทยุแห่งชาติพวกเราถ่ายทอดทั้งเสียงทางภาพเคียงคู่กันไปเพื่อพร้อมกันประกอบส่วนให้แก่กองประชุมสำคัญนี้ให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเราเอาใจใส่ติดตามเพราะว่าเป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งมื้อนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้พร้อมกันรับฟังในการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติสุดที่10รับฟังการรายงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราปี2026ทิศทางแผนการปี2027ฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเขาติดตามรับฟังได้ซึ่งกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ไขขึ้นอย่างเป็นทางการวันที่5และจะสืบต่อฮอดวันที่21ตุลาคม2026นี้และเกี่ยงคู่กันนั้นปวงสรทังชาติก็จงเป็นเจ้าการเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาคมปีนี้ครบรอบ32ปีวันที่12ตุลาวันประกาศเอกราชและท้ายเดือนกระเมนบุญออกพรรษาบุญส่วงเฮืออยู่นครหลวงเบียงจันฉะนั้นก็ขอเรียกร้องให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงเอาใจใส่เข้าร่วมประกอบส่วนเพื่อให้การเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้สำเร็จผลไปด้วยดีฉะนั้นรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงปฏิบัติ5หลักการต้นต่อเพื่อให้การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้รับผลสำเร็จและตอนท้ายรายการใจท่านได้รับฟังมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีในการพักของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างทางการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่ซึ่งมื้อนี้จะนำเสนอเวียกงานจุดสุ่มต้นต่อในต่อหน้าว่าเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี้จะมีการพัฒนาขึ้นใดอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุ่งซึ้งกับเพียงห้องจากรายการสกอร์และหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรระยะ

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ันเปลี่ยนความคิดพัฒนาชีวิตเพื่ออนาคตอันสดใสพร้อมกันก้าวไปกับรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์
1: เบิ่งบ่อนมนต์ซื่นกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกําลังประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาไปนําหวังว่าคงจะให้ความรู้และเป็นข้อคิดให้แก่ท่านผู้ฟังซึ่งเดือนตุลานี้ก็มีหลายวันสําคัญท่านผู้ฟังสําหรับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ประกอบส่วนให้แก่กองประชุมสมัยสามัญทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10และเป็นอาทิตย์เฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีครูคือพ่อแม่คนที่2ของพวกเราฉะนั้นก่อนทุกคนจะได้เป็นพนักงานทหารตำรวจจะมีวิชาอาชีพที่มั่นคงก็ล้วนแล้วแต่แม่นครูเป็นผู้ชี้สอนให้ความรู้แก่พวกเราฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติที่7ตุลาในนามที่พวกเราเป็นนักเรียนรู้ปัญญาชนเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จงพร้อมกันจะระลึกถึงคุณงามความดีของครูเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติครูล้วนแล้วแต่จัดสรรความรู้ความสามารถส่งความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่นักเรียนฉะนั้นผู้ที่ว่ากําลังศึกษาคุณความเรียนนั้นก็จงพร้อมกันตั้งใจนอกจากเรียนครูอาจารย์เรียนด้วยตัวเองแล้วก็จงซอกหาช่องทางเพื่อพัฒนาตนเองเพราะว่าปัจจุบันนี้การเรียนบ่มีวันจะสิ้นสุดเรียนแล้วเรียนอีกเรียนเรื่อยๆไปและมีหลายช่องทางที่จะค้นคว้าเรียนนอกจากเรียนนําปุ้มตําราเรียนนําเพื่อนร่วมงานเรียนนําครูอาจารย์แล้วเฮาก็จงซอกรู้ประสบการณ์เรียนนําสื่ออินเทอร์เน็ตเพราะว่าปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์ก็มีทั้งผลดีมีทั้งผลกระทบฉะนั้นพวกเราก็จงเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆศึกษาค้นคว้าเพราะว่าความดูมั่นขยันเพียรนั่นแหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จเพราะว่าการศึกษาห้องเรียนนี้เป็นจุดสำคัญที่เป็นขอกุญแจให้แก่พวกเราหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากถ้าบุคคลใดเป็นคนขี้คร้านมักง่ายบ่เฮ็ดบ่สร้างหยังบ่มักศึกษาค้นคว้าเรียนก็กลายเป็นคนทุกข์ยากได้ซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาในการค้นคว้าในการซอกรู้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวฉะนั้นตอนนี้ใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงปฏิบัติ5หลักการต้นต่อเพื่อให้การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้รับผลสำเร็จนำเสนอโดยมโนรีแก้วคุณบริษัท
0: เวียกงานการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากแม่นหนึ่งในเวียกงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของภาคและรัฐบาลนับตั้งแต่สถาปนาสปปลาวเป็นต้นมาจุดประสงค์หลักก็แม่นเพื่อลดพรความแตกต่างระหว่างตัวเมืองและชนบทพร้อมทั้งนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาเนื่อในเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากในระยะ2027-2030ที่นำมาเผยแพร่ในกล่องประชุมเมื่อวันที่21กันยายนที่หอประชุมแห่งชาติซี่ให้เห็นว่าแม่นเพื่อผันขยายมติกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030เพื่อระดมกำลังแห่งสังรวมในการแก้ไขความทุกข์ยากสร้างพื้นฐานโครงรางอยู่เขตชนบทและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อกำหนดแผนเวียกงานตัวจริงที่เป็นบุริมสิทธิ์และจำเป็นหีบด่วนในการปลุกระดมกำลังแห่งและความสามารถบ่มซ่อนของทั่วสังคมเข้าในการแก้ไขความทุกข์ยากและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อก้าวไปสู่ความอยู่ดีกินดีสู่สนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวเพื่อดึงอัตราความทุกข์ยากให้ลดลงมาเหลือเพียง1ตัวเลขสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองพร้อมทั้งสร้างบ้านจุดสุ่มตัวแบบอย่างน้อยแขวงละ4-5บ้านนอกจากนี้ยังสุ่มใส่สร้างอาชีพเข้าถึงระบบ ปกป้องสังคมพัฒนาพื้นฐานโครงล่างจัดสรรภูมิลำเนาและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ห้าฐานให้เข้มแข็งเพื่อให้ได้รับผลสำเร็จต้องรับประกันให้ได้ห้าหลักการต้นต่อเส้นรับประกันความเข้มงวดเด็ดขาดที่แสดงถึงความตัดสินใจสูงสุดของพรรคและรัฐบนพื้นฐานความเข้าใจและเป็นเอกภาพสูงต่อความจำเป็นที่ต้องได้ผ่านขยายมาตรการอย่างเข้มงวดเด็ดขาดบนพื้นฐานกฎหมายและระเบียบการความยุติธรรมเหตุแท้ทำจริงและมีการนำพาซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติเป็นระบบและต่อเนื่องหับประกันความโปร่งใสในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติทุกสั้นคนในสังคมสามารถเข้าร่วมและติดตามกวดกาความคืบหน้าและข้อคงค้างในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติและหลักการความโปร่งใสแม่นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จของการปฏิบัติคาดหมายของวาระแห่งชาติทั้งเป็นการสืบต่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมและสากลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเป็นการสร้างความจูงใจให้ทุกสั้นคนในสังคมให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้านอกจากนั้นแม่นหับประกันด้านวิทยาศาสตร์วิชาการและการมีส่วนร่วมต้องอิงใส่หลักวิทยาศาสตร์และวิชาการเพื่อค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยข้อมูลกกฮากปัญหาต่างๆอยู่ชนบทเพื่อวางแผนในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งการจัดตั้งบ้านและประชาชนบรรดาเผ่าสอดคล้องกับความที่ห้องต้องการตัวจริงของฮากฐานและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นหับประกันความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีการนำพาซี่นำอย่างรวมศูนย์เป็นเอกภาพมีการนำไส้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติมีจรรยาบรรณจรรยธรรมและมีความสำนานทางด้านหลักวิชาการและวิชาเฉพาะระดับที่แน่นอนและมีความรับผิดชอบสูงบ่อาจเหตุตามลำพังใจตามความรู้สึกอัตวิสัยของผู้ใดผู้หนึ่งหับประกันคุณภาพและความยืนยงต้องยกสูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติเวียกงานให้ได้มาตรฐานทั้งหับประกันให้ครอบครัวบ้านและเมืองที่พ้นทุกข์แล้วบ่ให้กลับคืนมาทุกข์อีกลดพรความผิดพลาดความสักซ่าและความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความพึงพอใจให้แก่สังคมและสากลพร้อมทั้งเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาคุ้มครองและนำไส้ผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในระยะยาวรวมแล้วทัศนะของการนำพาของพรรคลัดเฮาต่อกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากบ่ได้แยกออกจากเวียกงานปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแม่นการพัฒนาแบบกลุ่มรวมและยืนยงที่เอาประชาชนเป็นใจกลางการแก้ไขความทุกข์ยากบ่แม่นหน้าที่ของกระทรวงหรือแขนงการใดหนึ่งแต่แม่นความรับผิดชอบรวมของทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจะต้องได้พากันผ่านพาและทุกภาคส่วนต้องหันเปลี่ยนจินตนาการเฮ็ดแท้ทำจริงมีการประสานงานที่กลมเกลียวและนำใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้มีประสิทธิผลสูงสุดและเชื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าพวกเขาจะสามารถยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเรื่อยๆประเทศชาติจะก้าวออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาและก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลตามจุดหมายที่ภาครัฐได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตอนนี้มารับฟังมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีในการนำพรรคของพรรคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างในระยะใหม่ซึ่งเวียกงานจุดชมต้นตอดในตอนนี้เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองซึ่งอาทิตย์แล้วนี้พวกเราก็ได้นำเสนอผ่านไปแล้วในสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก 1. การพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากนี้ต้องมีนโยบายที่จะแจ้งดำเนินอย่างมีแผนการและมีจุดสุ่มเสริมขยายความสามารถบ่มซ่อนของทรัพยากรธรรมชาติมูลเสื้อของประชาชนปัจจัยเอื้ออำนวยต่างๆเพื่อเป็นกำลังแห่งสังรวมต่อเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชน 2. สืบต่อพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทโดยเฉพาะกระแมนเขตทางไกลซอกลีและพื้นฐานการปฏิบัติโดยการสุกยูโครงการป้ายแหลมเพื่อสุ่มใส่พัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนติดพันกับการสุกยูส่งเสริมให้มีการสร้างตั้งโรงงานปรุงแต่งผลผลิตกสิกรรมและบรรดาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 3. สืบต่อขยายการผลิตกสิกรรมด้วยการเฮ็ดเกษตรซุ้มเกษตรผสมประสานเพื่อค้ำประกันด้านเสบียงอาหารอยู่เขตชนบทสุกยูส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าด้วยรูปแบบการผลิตเป็นสินค้าแบบมีสัญญาที่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดยกสูงคุณภาพของบรรดาศูนย์ค้นคว้าและศูนย์สถานีบริการเทคนิคกสิกรรมเพื่อสนองแนวพันธุ์และความรู้ด้านเทคนิควิชาการให้ประชาชนอย่างแท้ถึง 4. สืบต่อจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และสร้างอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรดาเผ่าติดพันกับการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสาย 5. เพิ่มการลงทุนใช้เวียกงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เวียกงานบริการเทคนิคกสิกรรมเพื่อค้นคว้าพัฒนาแนวพันธุ์พืชและสัตว์ตัวตนเองให้ความรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายของการนำใช้สารเคมีในการผลิตต่อสุขภาพคนสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนเข้าใจและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ 6. สนองงบประมาณเฉพาะเข้าในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากไปเคียงคู่กับการระดมทุนจากทุกภาคส่วนทางภายในและต่างประเทศ7. เร่งปรับปรุงกลไกการประสานงานและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและมีการหลวมศูนย์อ้าวที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งเวียกงานจุดสุ่มต้นโตในต่อหน้าก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วเอาไว้อาทิตย์หน้าทางรายการของพวกเราจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเติมเกี่ยวกับเวียกงานจุดสุ่มต้นต่อในต่อหน้านั่นก็คือเวียกงานสามสร้างอยู่ในมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีการพักของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
0: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเบิกบานมนต์ซืนกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำหวังว่าคงจะให้ความรู้และเป็นข้อคิดให้แก่ท่านผู้ฟังซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็ได้มีความเอาใจใส่และส่งเสริมพอมีประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวซึ่งระยะนี้ชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเฮาหลายเขตหลายท้องถิ่นที่ใส่ข้าวนาดอแดก็ได้พร้อมกันเก็บเกี่ยวไปได้แล้วหลายท้องถิ่นที่ใส่ข้าวกลางข้าวปีแดก็อยู่ในระยะบ่อระบาดรักษาอยู่ฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันคุ้นเคียว เอาใจใส่ในการผลิตให้ได้รับมากรับผลเท่าที่ควรสำหรับท้องถิ่นใดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมานั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันเกี่ยมความพร้อมปลูกพืชทดแทนเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจตนเองให้มีความเข้มแข็งเพราะระยะผ่านมาหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงปลาครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานและการเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวที่มีธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันเอาใจใส่เป็นเจ้าการบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่มีความรับผิดชอบมีความรู้มันขยันเพียรมีความอดทนคนภายในครอบครัวจงมีความสามัคคีฮักแพงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันพบๆกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
2: จะว่าคือข่อยบ
3: ่ว่าหยังล่ะ
2: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
3: เออก็แม่นแล้วเทียบแต่ก่อนไผก็ผลิตพอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับพอสุขก็ได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้ผักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเอง
4: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
5: ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แม่นจะได้ทําการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวและสลากพัฒนาหาทับ45เชิญได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่นด้วยความถี่6,130กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. 20:00 น.เมื่อนี้แมนวันอังคารแฮม10คำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่6เดือนตุลาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการข่าวภาษามง 5:30 น.รายการข่าวภาษากะมู6:00 น.รายการกองทัพประชาชนลาว6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการเพื่อสาวกสิกร8:30 น.รายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9:30 น.รายการฮอบฮู้คูแม่หญิง10:00 น.รายการท้องถิ่นดินลาว10:30 น.รายการห้องเฮียนคงจื้อบสล. 11:00 น.ข่าวต้นสมง 11:05 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเปิดใจไว้หนุ่ม13:00 น.รายการภาษามง 14:00 น.รายการภาษากะมู 15:00 น.หมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอัดสถานี 16:30 น.รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง 17:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง18:00 น.รายการเพลงดังในอดีต18:30 น.รายการละครวิทยุ19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาว AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คืนสั่นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเส้นทานหับฟังรายการข่าวภาษามง

0: chùa xa số lộng mong nhó tế chờ lào cha tờ nhó tổ chân viện tràn
1: y nu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lau si
0: cha tần tờ chung AM dồn ra chi bùa trào chảo xa kilohertz lò do chi bùa dì chảo mệt dồn lù trào xe y bùa bế chảo kilohertz lò do lau chảo chua mệt.
2: Nào các nhân chủng trò trò bê nhiệt gì cái tên trà mong trò trò chồng long mặt chùa sẽ là thuật chùa lăng dòng xe tỏ dài sẽ là làm nông trò bê đồ sở tông chùa hay sở sư nhớ trò nô nọ là xin chí nhớ trò nô nọ dần gia trò nô văn khả nô tị trò lưu cầu lì chồng ô xe nặng gạo trò thiết dự trò hồ lưu cầu lìn đồ nghi cầu trò nô nọ lơ cứ tin nên trả mong cha nhung si hờ thầu lại chủ trở chỉ tỏ có cụ bê cậu liền đu ghi lìa giờ lên đã nhớ trở lui chơi non đu non lọ cụ bi tự tòa thiê chỉ dự kế sổ công sổ lòng lọ cụ tin là giò giờ lên đã nhớ trở nhuôn nò dân dù si hờ tu công tu lòng sư là cụ ta tỏ mò chân trở trở cho kế lại tên bê liền bê tê ta sĩ vô kế trở lui chơi nò lòn đu nàn đu nòn đu trá sĩ chở bền giở thiê ê bê sở dựa tàu sĩ cho bó hư tủ khen có rộng sở trò trị bố gò tàu giải cà mô xên gần nhớ trò lưu sĩ hơi ủa bê tê tô công tô lòng sở ta tàu xa sĩ cứ khứ tàu ra tàu rộng nên nọ thiê tàu giải sở làm nông trò bên đù xó tông chùa hay xó sư nhớ trò nô nò mô xó sư chân chân chả là cha trò sở tổng nông xin nằm mùng sở sĩ cho làm nông xó sư.
0: Khi trong dân lưu xã mại xà màn rào thi ôn tờ sắp hành hình xạp phào thi cầu. Trong dân lưu xã mại xà màn rào thi ôn tờ sắp hành hình xạp phào thi cầu tàu khí xã giao thăng càn trào nô tỷ trí lưu cầu lì trong ớt diên nàng gạo trào nò, nho sắp hành hình xạp. Ôi dơ tố công đầy dơ thông lùn xì xú lít tuột thơ tế chờ, dơ xòn xài xì phân đòn thơ bụi trà, trong cả trà cho cái xe, cố cả trà cho, cái dư lão nâng. Hoa trâu chờ trong sớm mà xì sắp hà dù xe chân trà say trà nhó thống tế chào tôn đô cung. Ôn đề khí trong giao lưu, phâu sùn thòn say nhá chạc hát xà càn thèn thơ sắp hành hình sát. Tao lời nhận ra lù sùn thòn phốt khí trong giao lưu dạo thang càn. Thao nó lời dơ công kéo say sông khăm lửa thơ sắp hành hình sát. Tao lời nhận chán tờ sân nở tờ khăn át dù sắp hành hình sát. Hay cho ma tá thản ngương khải, thiên lũ họ phiên tờ cả say trà thơ sắp hành hình sát thiên. Thơ bụi trà lào tù chia. Ở trong giao lưu tàu bỏ rồng trò xua xây trà dơ giòn xây xì phân đòn. Thơ bụi trà là một ổ thơ sắp hành hình sát tù chia. Thế bỏ rồng xây trà dơ số lượng xây cùng mắt xịt. Bụi trà hào hữu trà cháu tế thờ. Là một ổ thơ bụi trà lào tù chia. Trà ly kế bỏ rồng tờ khăn át trọng phư thiên sắp mà xì sắp hành hình sát.
3: Nên sở nữ lược tăng than giòn xây xì phân đòn. กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้ง15แขวงจำปาสักเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10ตามคำเสนอของท่านประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เสนอเลือกตั้งท่านสลิมไซกุมมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาว
0: ย่อเจ้าเสือหอยนอยย่อทองลุนสีสุริตรวจเทอเตชะเหล่ากู้เตาละโมจ้อป้าอวเกยองเชียเจ้าย่อสอนใส่สี่พันดอนอวเตาเจ้าตั้งจาละโมอวเทอสภายหิงศาสตุเชียเทียย่อเทอสภายหิงศาสสอนใส่สี่พันดอนกู้เตาละโมจ้อป้าอวเกยองเชียเจ้าย่อสลืมใส่กุมาสิทธิ์เทอปืดจาเหล่าตุเชียเจ้าเจ้าเพียยังเกยองเชียอวเตาใจเกตั้งจาละโมเล่อวลุลุ่ยเฮาลือเชียย่อเจ้าเจ้าหนอต่อการต่อใจเกสายจาเตียเหล่าย่อสลิมใส่กุมาสิทธาปืดจากู้เตาเหล่าหยังระหลุชาสื่อไฮเจาะกาตั้งจาเล่อัวเพียสื่อฉีคอเศรษฐกิจฉีนังหิงศาสตร์เพียสื่อเนียหิงรัฐเพียสื่อเนียจู่ชงอัดเชียนังเก่าเจ้าเทียกะเกเพียสื่อจู่ชงอัดเชียนังเก่าชา
2: เตชะเหล่าเทียเตชะไทยทศจาเจาะเกชิฟิชิโตยงเกกงเตย้อนทุ่งตีอีลูกเก่าลีชองอัดเชียนหนังเก่าจาวนอย้อนตรงเตอหอประสมแห่งซากเยื่อสอนใส่สี่พันดอนเธอปืดจ่าเฮาไปได้เฉยเจ้าเกมว่าหัวชิลวดเยื่อจงเหล่าเต้าต่อใจเกตุนยีชวนเดเยื่อสี่ห้าแสนพวนเกแก้วหรือเธอปืดจ่า ปือจ้าหือจ้าเสด็จเฉินเดเตชไทยดอตองป้าเปอร์วัตตุนยิชัวเตชเหล่ายาวทางการเทียตัวกงตรองหอตรงยลูคณะกรรมการเกกงเตไฮจอจอซอเกกงเตเหล่าไทยเหล่าที่หนังกเปยตชิฮอลีตองฮาลานอเยซอนใส่4พันดอนก็ต่อเพียงยังลูควรเชียลูใส่ต่อเทียนดองรีเชียสตอเกตุนยิชัวเปเตชเหล่ายอดตอรอนอยาวทางการเทียกูจังเตาโอเคนอก็ยังหายจอเตาเจลูจังจังเดอเกณฑ์ทศจาจอเกชิฟิชิตรองเกกงเตหลานเดออลุเตเฉอหัวมัวเจเดจาอาชิมบัวพงยือกือลัวลำมตอตุกงเตยุทธศาสตร์เฉอเตาเกลอล้อนทศจาจอเกชิปาชิลูนลำมตองเดอเตเฉลาเทเตเฉไทยก็เตปัดสีสีรองกุฏิเทียเกงเตหายซอเจ้าเกอวัวลุล่วงเขาลือยอดจอดได้ตรงยลูกคณะกรรมการเกงเตเหล่าไทยเราที่หนึ่งเอาเป็นนออวยจะเสียยอดจอดได้สังรวบพันบาลเทียก็ต้องหายซอเจ้าเจลูจังจังได้เกอวัวลุล่วงเขาลือเกงเตหล่อนได้อลุเตเชอร์สัจจุลิจาก็มดเจนจีปุ่นจอดเขาอลุเตเชอร์เทียปุ่นจอดเนี่ยจีจะจงได้เตเชอร์เหล่าเทียเตเชอร์ไทยตันเดลเลอร์กูจังต่อจอเพียสื่อเกกงเตหายสะเจ้าเกอวัวลุล่วงเขาลือละอย่าตันเดสะเจ้าโยอุลิจาก่อหมดเซนจีจังจังยืนเดินยอดตอนอกูต่อมัวเกชิชาลาจอเพียสื่อสะเจ้าเกอวัวลุล่วงเขาลือหม่องละอย่าตันเดเทียนรอเจ้าเรื่อยๆยันสี
4: เราท่านจะเกิดชีวิตเราจงสุขฟ้าเที่ยงก่อนไปเจ้าไปจันทร์ต้องเติร์จจังยศเราจงยลู่เจสีชาวเจ้าเตจลุจันเติร์ยอดของสวรรค์ภูมิหันหรือเธอปุจจาปุจจาหือเจ้าเจ้าเตจเฮลาวพานาเยอสีห้าสักผงเกล็ดแก้วหรือเธอปุจจาปุจจาให้การหือเจ้าเจ้าเตจเฮลาวสร้างนาจากท่านเราเจ้าคณะเต่าตัวหมูชัวไปเตจเฮลาวยาวอทางการชาวเจ้าตัวตัวเกศฟีชีเจ้าจงเทียนถวดสาวัตุกงยุทธศาสตร์ชาวเจ้าเกล้อล้อเทียนถวดสาอยากจีเจนจัวอียาหลีอโลไตเฉาเหล่าไทยก็มั่วเกณฑ์ถวดสาเราเจ้ากงเจ้าจงยลูกรรมธิการชีกงหายชาวเจ้าเกศกงแต่เหล่าไทยเราที่หนังเกาเปว่าจะเสียเนื้อเจ้าหนุ่มติไปเจ้าลูกจวดหลีเจ้าเจ้าหนุ่มติอโลเกาหลีอ้อเจนหนังเกาเจ้าเขาต้องยลูกคณะกรรมการให้เจ้าเก่งเตะเหล่าไทยเราหนึ่งเก่าเป้เนี่ยเราจะเสียยาวทางการจังนู่นตีอ้อลูกเกาหลีอ้อเชียนหนึ่งเก่าจังเติร์สังหลวงพะบางเตะเฉลาวอ้อเท่าหลอนเติร์ยักษ์ทองสวรรค์ผมวิหารหรือเธอปืดจ้าปืดจันเติร์หืดจ้าเจ้าเตะเฉลาวเทียกุมัวเยอร์สีห้าสักพวงเกล้วหรือเธอปืดจ้าปืดจะให้การหื้อจะจะได้เชิญได้ได้เชิญลาสนาจากไทยได้จากคณะผู้แทนอลุเตเชิญกงอวเกตรงจะรู้คณะกรรมการให้เจ้าเกกงเตเหล่าไทยเราที่หนึ่งกับเป้ต้องต้องไปเชื่อเจ้าเกกงเตเดออ้อท้อสัวฟ้าเนาะตรงอยู่เชื่อจีชงทลอจังจังยาฟ้าเขาลือกันเมืองเกจวนเจเศรษฐกิจจีหนึ่งเกลาลวกเกงกลิบปังเกงตอนยีเทียหรือยาตะมอเกงทวดสายยาดาฟอเทียจีเจนจัวตมกาชิหลงเกเป้าหมู่หลอชิใช้หยวนเดอคณะผู้แทนใกล้เชียออลุเตเฉาอวเกชื่อสังยาหลงเป้าเกหมู่หลอชิใช้หยวนเทียกงเจ้าพิธีคลีตุช่อชิเจ้ารองเหล่าไทยขอที่จีหลอชิยาตุที่จีเนื้อเจ้าสังบริคำใส่หมู่จอมบึงการยาวทางการเดออ้อปะมุกลัดหลักุยัดหลีเตเฉาเนื้อเจ้าจิตจึงเกาะปั้งก่อนดัวเกชิฟีฟ้าตัวชิเหล่าไทยปุยังเสียเจ้าจีชงเนื้อเจ้าชงอ้อเชียนหนึ่งเกาจีเท่าหลอตรงยาลูตมกะชิชาลาหายเจ้าเกกงเตนเตอออตอยอดตรงเตอกูมัวฟ้าเฮาลือกันเมืองเกจวนเจชื่อสังยอปอหือเกจวนเจเกญะสังหมู่เจเจเตเหล่าไทยชังกาเกช่วยชัวเทียฉอนเยเจเตเหล่าไทยจิหายอยอส่งร่องคอหลายหาวเดชังกาลุลุเฮาลือว่าจังขัวกะยอจุตองหายเดอเทตั้งจาหมู่ตอขอมัวเจนจีมัวเชเตาจะได้หนูเนี่ยอวลาลัวมัวนั่งหลาเตเฉอสามูจ้าจะห่อเลือบอทายตัวจื้อไต้ตั้งมั่งชั่วมั่วยังเทียเก๋งเตะฟ้าเศรษฐกิจเก๋ละลวกเก่งไก่ปังอวบเตี๋ยมั่วเก่งถั่วจ้าจงเชื่อสังกุยลำบบเก๋เชี่ยเจียเหล่าเดอเหล่าชัวก็จวดเจ้าลำบบเก cái chết chỉ lòng đợi thay và do khung cảnh chỉ khó tụ cho là đây nắm khôn đợi xiềng mèn sáng lộng và bàng nhất là hậu tết chờ lào khung cảnh chỉ khó tụ cho sẽ trao dòng lào thay tụ thiết trầu nhất trầu sáng sả lá vàng mù trầu bồn ra sát thà nì khung cảnh chỉ khó tụ cho sẽ trao dòng lào thay tụ thiết xa nhất trầu đợi mường mươn sáng viền chăn mù trầu ẩm phở bắc sồm chẳng vặt lời โครงการฉีกคอจะเก๋หรือจ่อว่าย่อมั่วเก๋กล่องเตะฟ้าเขาเลื่อนตอนยีเก๋ใจหรือช่อเก๋ย่านจังเก๋กล่องเตะฟ้ารู้ย่อรัวตัดซ้อฟ้าแห่งงานลอยย่อเขาเลื่อนได้ย่อเก๋กล่องเตะฟ้าเนื้อเจียช้าเนื้อเจียเทียสีหนังว่าก็มั่วเก๋ฉีกคอเทียนถั่วจ้าอยากจีเจนหยวนย่อจอยตอนเตะต้องย่อรู้ย่อหนอจังเตาชิชาลาเฉาจ่อตังย่อเพี้ยสื่อเก๋ชิกล่องเตะตอนเตะเธอเจ้าล้านเชียวก็อ้อจังฟื้อเมื่อเกชิกงเตะเทตัวจวนเดาต้อวกเกอลิจาก็จูเมื่อเกชิเจ้ารองเทียจวกขอเนื้อเจ้ายาตอนเตะ
5: เหล่าเวียดนามชิจันจีเกชิกงเตะเจ้าฟ้าข้อมูลสื่อสื่อลู่ละเฮาหรือโฆษณาคณะผู้แทนคณะโฆษณาตัวเขียบบังสื่อท่านพังเชจงปฏิบัติเหล่าอวยเจ้าหล่อนเตยเยสากความพมราชหรือเทยเจ้าคณะโฆษณาตัวเขียบบังสื่อท่านพังต้องมุ่งใช้เที่ยวโอฮอลเลอร์ยอดโตติชาวเวียดนามยอดลีนเตอร์นุตินังโกยี่ลู่จวนลีซาโตนุติออลูเกาลีชงออสเซียนังโกเจ้ายอดโตนุตินังโกจวนลู่จวนลีชงออสเซียนังโกเจ้ายอดโตเฮาตัวเจียงฮานอยเยอสาคอมพมลานรอจอคณะกุเจิงต้องมุ่งชี้เที่ยวโอลู่ลอฮอลเลอร์อย่างทางการรอจอคณะผู้แทนคณะโฆษณาเคลียเกิดเป้าปังสื่อรับพากรมนิตเวียดนามโอยอเจ้าลอนเตอร์เยอฟังสวงถุยหรือเทยเจ้าคณะโฆษณาเคลียเกเกอร์เป้ากี้ปังสื่อได้พากกอมนิตเวียดนามยอดเกชตัวหมู่ชิ้นชี้ชอนอตอกูจังเตาเคลียซาเราช่างสื่อการเมืองเศรษฐกิจฉีหนึ่งเตยเตชเฮอร์รอจอลอนตองกีเชียซาเราเกชี้กงเตนเตอตอสวดจิริเถาชงออเชียนังโกออซาเราออเชียนังโกเจ้าอตอกูจังเตาหมู่เกชี้ชลาซาเราแกเกเกชี้กงมูลยาตอนเตจังจังมายอกเกชิกงเตยอจงจัวชิฮาชงออเซียนังกอชามซอจอชงออเซียเปเจออินเตอร์ออตอตอมอเกชิชังกาเกชิกงเตโจฟาชัวซอดอลัวข้อมูลซอสื่อจะติเฮอเทียโฆษณาซอโจแพลตฟอร์มดิจิตอลตอมอเกชิชลาซอโจเกชิอวาซือชิกงดอโจเตเตลูเนจายจิมอจังดอเกชิฟิชิโจชงลาวเวียดนามยอดจอตินุนเตอร์เยอสาความพมลาเทียนจอดจอคณะกุจังเตาหมู่ใช้เยอจิงวังเกียวเธอจอคณะโฆษณาตัวเขียบังสื่อจ้าพากรมนิตเวียดนามเทียนยอดจอนุติเป้เจ้าลู่จวนหลี่ชงออสเซียนหนังก็จอคณะผู้แทนลาวกุจังชี้เจ้าหมู่ใช้เทียโอลู่ละเฮาเหลือยอดจอสังแทงหัวทั้งแต่ละกุจังเตาชี้เจ้าหมู่ใช้ได้เชิญตอนจียอดจอเมืองยาจางจี
2: เตชะเหล่าเทียซาพาเอโลมัวเกชิชลาเกกงเตจอดจอนได้พาชงดงหือจากก้อนชงดงเทียซึ่งสืบปวีต่อกงดอดจอซาพาเอโลต่อตั้งจ่าจงยูลูเกชิชลาหายจอดจอเกกงเตได้พาชงดงจงยูลูลีต่อหายละนอต่อจ่าเสียยอดจนหุติอีลูกเกาลีเฮาชงออเชียนหนังเกาจอนอยอดจอเฮาไปตัวจังเวียนจานโดยจะเกวัดเธอหล่อนได้เผาจันทักคอนบอลผ่านหรือถ้าปืจาดาหือจาก็หลงช่องดองเทียดเชิงสืบปวีมัวเยอร์มากกลาเฮอตัวชี้ดาซาพาเอลบสุยอดจองเฮาเตชะเหล่ารอเจ้าจะมัวฝังชั่วสุดาตัวกองวกเกยอดจองจงยลูลีเตาฮาลานอยอดจองจงยลูจอนอกูจอนงจอจอจอเกชี้กองเตเกชิงกาเชียกอมเบหายจอจอเอ็มโอยูน้องนายยิ่งขอจึงจังบริมสิกดาลุเตชะที่จะเธอเกาตัววัวขาเชื่อเตอร์ตั้งยัวลุงหอเพียนเดอจะเก่งกงเตะหากจะเก่งจะปองหื่นรอจะช่วงตรงก่อนย้อนเดินเธอหมุนร้อนใจเราเก่งที่ขอเศรษฐกิจก่อนหมดจริงจีเทียนเราหมดเราเดอพักเก่งก่อนเบย์เอ็นโอยูเทียนเก่งกงเตะจะเราเก่งวัวลุลุ่มเขาลือก่อนเจอเดอจะเก่งจะเนี่ยเราหมดเราเก่งหลงคอเก่งวันหนึ่งย้อนเดอเนี่ยสีเจ้าจะย้อนเราชั้นจะอย่าเฮาชาท่านนั่นแหละก็ยังหายใจเจ้าเก๋ฉีกขอเก่งกีบังเทียเก๋ใช้ชัว là một trò kế của lúc lúc hậu lưu có một tàu trở lý phía sư của tàu cá trê, thiết có hậu do trò phía sư đợi kế của lúc lúc hậu lưu khả chân. Là giờ một kế chất chọn do trò bê lúc lúc hậu lưu một trở lý năng nhâm bài xử lý y hai do trò vô lá hình xa đợi kế chỉ có nhớ trò gia hậu xa, thiết hãy đợi kế cho nhẹ. Ở hai do trò nhu thức sàn đợi, xông đồng do trò xông ở chế bê châu trì. Bê, hai sao trò nhu thức xa kế lo loan thuộc giá, ô lý chả cả lúc tế chở lào thao là một ô lúc tế chở xin chúa nhớ trò hỏi xong ớt xế bê châu. Giờ lý thức bụi trả hậu hữu trả có lòng xông đồng cô tổng hoài tìa, sở trâu hàn đợi NOU trăn nò, có tàu trẻ lúc họ phía thiê ua một tàu trở lý khó chân, tàu chế lù có trả ua bác bờ bù lý mất xếp, đợi kế bỏ rộng xử lý y. Kế cho chúng đồng sở trào kế là lùa có nhóm nế thờ, thiê một kế trị của bồn tên nhóm trò hồ dự tế chờ. Ở hai sở trào kế của nâng nhóm đợi nhiệt trị dễ trọng trong tố công tu lòng, thiê hậu lực trào nhiệt trị dễ trọng sẽ là tạo ủa. Bế hai sở trào kế tổ chức chúng đồng, thiê kế chùa bỏ hư chúng đồng là một trò lực lực trả lực giả, đợi tế chúng đồng có nhóm nế thờ. Giờ đến đây nhất trong nó Paul vừa lờ xa mẹ thơ phần kế công tệ đã xa phá ở lộ dụ trò họ tế chả lào là cô tàu mua lụ bỏ chế lù thiê cô tự chứ gì kế công tệ hải cho trọng đợi phá xông đồng thiê tăng dụ ông bọn được kế chỉ phía sư đợi kế ủa lưu lô hậu lư tăng đá lợi giờ xung vàn phình mắc vòng thơ phần hậu hữu trá có lòng xông đồng thiết chân sự bổ vi cô ta lo chế lù hai cho trò phía sự nhớ trò họ kỳ tế chờ xạ cồn hai cho trò kế lòng bảo đợi phán năng nhóm bài thiết là một trò kế sơ nợ hai cho trò hàn bộ bản thức là kế sĩ cho lù MOU hai cho kế công tên đợi phát xông đồng giờ đến đây nhớ trò trong nhu rộn nọ cô tàu mua sĩ phái của tê la bà bờ sở trò mua kế sĩ xa la của kế hai cho trò kế tăng dùa lưu lô hậu lư thiết có một kế gà xia to cho trò hậu kế của lưu lô hậu lư có tạo giải diện gì dòng trạc họ cũng lợi giả tọn đề.
5: Khán ác cả trò cho hậu hữu trả bảo hữu kế nhà sáng tạo một cổng trò trông cho lùa hay cho trò kế sĩ cổng tệ hay đợi tụ của kiến gạo khách đi an nhà. Khán ác cả trò cho hậu hữu trả bảo hữu kế nhà sáng và do cho lần tờ giờ phụng tì an un an nung nú หรือปืจ้าเขาหือจ้าปอหือเกียร์ซึ่งเธอจะเปิดล่อสารที่บานจอจคณะต่อมุกงจอจงจอลูกิเชียนเตออาเซียนให้จอจเกชิกงเตให้เดาจอตัวอักเนียเขียงเก่าปล้องตัวอันยาเนาะจอเขาตรวจจังฮานอยเตเฉอสอสอเวียดนามเนาะจอนุติเป้เจ้าลู่จวหลีตาเท่าหล่อเสอตัวมุชิหลงทัศนะเกเกิดเป้าจอจประสบการเทียเกชิกงเตลินเตจอติเฉอnhớ trâu kế hệ đời tụ nhẹ khiến gầu khách đi là dập lông thu ở nhà nhớ trâu hậu tùa phân á. Nhớ trâu trong chú lưu sầu nó cú bỏ tàu tìa kế sĩ cổng tề sĩ lòng tê khó mùn và chân mừng. Tông một kế chỉ khó kế mô trá bằng sự đời trọng tú cho sự ô lũ lò hậu lử lì hài lò. Môn tàu giả trần chân nhớ trâu tàu kế hệ đời tê tấn mừng. Ô kế nó trong chú lưu cú trần tàu dạy chúa phá lạ cạn.เพื่อสื่อเกี่ยวลุลฮอลล์อาเซียนให้เจ้าโจเกชิกองเตะให้เดาตู่เชียงเก่าปล้องตู่อาญาเทียใจชัวแถลงการชิกองยอดโจจงจลูยอดโจลุเชอร์นอยเจอหรือปืดจ้าเขาหือจ้าปอหือเกียร์เซงเทียคณะผู้แทนเดาจะติดเชิญสมาชิกอาเซียนเทียกองเลขาอาเซียนต่อมาใช้เจอเลเมนฮงถ้าปืดจ้าเดาติดเชิญสสเวียดนามโอยาเจอตลอดเพียงเชียงเกี่ยวคนเชียเทียนจังเชียเตียเกอเตียจงจลูจอนอยอชิจอมอเกชิกงเตให้เดาเจ้าตูเคียงเก่าคดีลายาปล้องตัวอัญญาเนาะจอเฮาตัวเพิ่งอาก็ต่อใจจินจีจง
2: เงาปังก่อนตัวนูตุนึงนูยงเชียแห่งสาเทียนูยงเชียสะกูลก่อนจงเก็งเงาปังก่อนตัวนูตุนึงนูยงเชียแห่งสาติละปูยังจีจงเทียนูตุนังนูยงเชียสะกูลติลาปูยังเป็ดเจ้าโตชงอวยยอดโตหอยชงออเชียนังเกาโตนอก่อนทรงลีตองคารานอโตจะเชยยอดโตนุติอีลูเกาลีชงออเชียนังเกาโตยอดโตเดหอวัฒนธรรมแห่งทราบหาตัวจังเวียนจานอวยเกวัฒน์หลันเดียสุมพงมงคลวิไลเธอกองหอตุนูยงเชียหาตัวจังเวียนจาน เที่ยงกุจมัวเผานาลีสิสุริตเชนตึงจวนเดอตัวเธอเตชเชอร์มัวเยอพงใสสัตอินทลาบหรือปืจาเฮาหึจาตาจอดเทชัยหัวชินังดอตอจงคัวตาใจลุเจอเชลกุตอตัวกงยอดเรานอยเรนเดยอดเรานอเยอสุมพงมงคุณวิไลกุตองไหเตียอ้วมุจริจาดำลันเดอเธอปืจาหายจะเจ้าเกใจหัวเทียชาเตอร์เกษีนันยมบ่ายแห่งศาสตร์เจ้าตุนหุ่นยงเชียยอดเจ้าเฮาเป็ดเฉลาเฮาส่งออดเสียเปล่ายอดกองเฮาตุนหุ่นยงเชียเฮาตัวจังเวียนจาต่อใจเกตั้งจ่าเสาเท่าส่งออดเสียเก่าอีเราจะเจ้าเนียนนุตัดชินอมนหุ่นยงยอดจีส่งโอยมัวจอสมาสิตานทอยอดอีผาเป๋ปวดตะลังยอดเจ้านอปอนเนียยอดยีปวดเทียบเปล่าเจ้าอีลังยอดจอกี้ตัวจังเวียนจามัวยอดจอปัวหนังเก่าอลังปอนเนียยาเปปัวเทียชี้เจ้าหยีลังจอยอดจอกี้รองมัวตันทอยอดจอปัวชาเจ้าโจลังปอนเนียยาเปล่าปัวหยีเจ้าเปลังวายยอดจอหอเปล่าลุนรองหอตัวจังเวียนจานสลีมัวเมืองจันทบุรีเมืองไซเซธาเมืองสิโคตบองเทียเมืองสิสัตนาจอสมาสิลิตองฮารานอฝังจงยอจอตุจอสือสอนนันเยเหล่าเทียกุเจอมัวจอตุจอสือสอนนันเยเหล่าโอยตวนเดอร์ฮือจ้าปอหือเตชัยปอหือเกยญาสังมัวจงตุลาตุลัวหัวมวนหุ่นยงตาจิลิเจ้าเจ้าชงเยมงก็มือหือชินเดเกยหัวลุลัวเขาลือหนอกุยเชิดเจ้าเกยทงเชียกงจือเดอร์เจ้าหัวมวนหุ่นยงเชียชัดชงเกยเชยหัวเทียกุยเชิดเจ้าเกาะปอปัวส่วนแรงก่อมัวเก๋ยาสังต่อสดเชียจอดเดนูเก่งกับปังก่อนรัวตุนุ่นยงเชียแห่งแซบเนื้อยาอินุอวดจังจังหมูเก่งดอนไรต่อเก่งกับปังก่อนรัวตุนุ่นยงเชียสะโกนยันแต่ว่าเก่งต่อจิตซื้อเก่งกับปังก่อนรัวลีเต่าฮาลานอย่าเธอยอดจอดได้ก่อนเฮาตุนุ่นยงเชียลีเต่าฮาลานอกู้เต่ากู้หูเจลูตัวหมดต่อจังฟื้นก่อหอชี้จอมัวเก่งหายดาวสิลีอีก็มักเก็บปอดรองเชิดชงจอดจอกองหอตุนหุ่นยงเชียหอตัวจังเวียนจานลำวัวตัวมวนหุ่นยงเชียชาเปล่ายอดจอหอไปได้เฉลาเราอยากยอดจอหอกีเตชะเชิดจอจีเงินไข่ก็ตัวยังยีวัวลุลัวเขาลุยยาดาฟอยอดจอหอไปได้เฉลาเทียหมดจอเสด็จเฉลาอ๋อยังหายจอดจอตัวมวนหุ่นยงเชียยอดจอเนื้อหนุ่มแต่ชินาก็มองการจอหอพิสูเทียนนันยมบ่ายได้ผาเทียลาบลำมดอสดเชียฟังกาเปเชิดอชิดชงหายจอดอเกยปองหือจอดลูกดารอเกยตุใช้จัวตัวมวนุ่นยงเชียชื่อซึ่งมายอดใจขมอเจ้าเล่นนั่งตัวมวนุ่นยงเชียจีเกยยงยีลำมดอเกยมูลอนได้ตุนุ่นยงเชียก็ต่อมัวเกยตัดดารอลาเชียออกกำลังกายเทียก็มั่วขอเฉยเพียงศิลปะวรรณคดีรอดเราลือยะสีเปล่าเชิดชงหายจอดเราประกันสังคมตูนุ่นยงเชียจีเยาวริจาก็ตูนั่งอวมนุ่นยงเชียนเดอร์มั่วเกกาเชียยอดเต่าอยากกันจาเทียมั่วฟังกองต่อเขาสีหนึ่ง
4: กองจงระยำบุญจ้างก็ยอดเราจอมแจ้งเขาตัวจังหวิงจันจงอ้อเชียนหนังเก่าเราโยจ่าเสาตาซีนุติเก่าเปล่าจอดเตานุติเก่าหยีลูกเก่าหลีอ้อเชียนหนังเก่าเราหนอดาลวดวิงจันไม่เสาเตียนนุติอ้อลูกเก่าหลีอ้อเชียนหนังเก่าเราหนอยอดเราชายกับพอชื่อตัวจังหวิงจันเยอสีลิลาดถงสินถงเพ่งเธอคณะกรรมการพอชื่อตัวจังหวิงจันเกยาเธอคณะกรรมการตั้งจามบุญจังก็จอมแจ้งตัวจังหวิงจันจุยอเชียนหนึ่งเก่าเราเต่าชัดสืบเต่าตู้ชดสอหายจ้าเต่าเก็บบัตรที่สัวฟ้าเด็กกะจามบุญจังก็จอมแจ้งตัวจังหวิงจันส่งอเชียนหนึ่งเก่าเราเตียเนื้อเราส่งอเชียนหนึ่งเก่าเราหนอคณะกรรมการปอชื่อตัวจังหวิงจันกงรอดเต่าคณะกรรมการปอชื่อเมืองศรีสัตนาตะมอกะชัดฟ้าจ้าเต่าเกยจากิจกรรมบุญจังก็จอมแจ้งวลิจากะเมื่อเกลอเรศสองบ่อเทตัวยังปองหื้อเต่าซื้อจีเกจะดักขัววายอกังกึ่งเต่อหายนั่งเหล่าเราก็อยากหลีเนี่ยสีจะชงตัวจังหวิงจันบุญรังก็จำแจ้งตัวจังหวิงจันช่องเซียนหนังเก่าเต่าโยจะเสาตัดสินหุติเก่าเปล่าเจ้าเก่ายี่ลู่เก่าหลีอ้อเซียนหนังเก่าเต่ายอดเต่าเต่ากู้เมื่อกิจกรรมเกี้ยคือตลาดนัดวางแสดงระยะเพียงคงล้านล้วนเมื่อแต่ของผลิตภัณฑ์สินค้าออดอบ đợ nịa dì ra trộn tội chăng viên chăn. Thiên đợ đào lúc sáng nhá y bôn dì, sáng nó là cú trông mua kì chắc cảm trang cò. Ôi dạ nhá trọng chồng nó khá nạc cả mắc càn tăng trang ngàn, tao bỏ rộng cộng thông răng sĩ tử, trang cò bắp hề nì chí cho chí xị phải. Gó su lò yá hừa đạt bèng, chí cho chí xị phải, thiên gó kì là cậu ơ xị phải. Ôi dạ mua bó nịa thiết dĩ năng tí xì. Thảo cơ yá xì lì la thông xin thông phèng, cú trang tàu ngộ hù trọng nịa dĩ ra trọng hào tuổi chân nhìn chân. Trang chân yá nhá trọng tạo mường xì sát nạc. Cơ sĩ cháu ổ chú chúa rìa chạy rau tỏ chạy trọng khua. Nhất trả hào tuổi chân liền chẳng, nhất trả cháu sáng là một trò cháu tế chờ. Cơ sở đạo tốt một công trong bốn trang cơ và mua kế lọ rễ sáng bò, mua kế nhà sáng trò xia. Thế sĩ cháu tăng trả một trò dù chỉ kế trả đá khuẩn tạo với hải nâng lào.
0: Ý trọng liệt dị cơ tí nâng trả mong chấm lông mát chùa, lì bế tấm lông trò lò nòi do giáo sư họ tế chờ.

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัดชาซอเตอร์เนตซีกตินังจายอดท้องสุดชัวรุ่ยเตจเต่าเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเต่าโซดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเต่านังบล้อหมู่เต่าชัวรุ่ยเตจเขาอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเต่านังใจเตจเตัวยอดว่าเขาลือเทียวันละหลวดเต่าเตจเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวอ่อเฮาหลือเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามุลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงลานลัวเทียแดนเตาจอใจอ่วนลานลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอ่วนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องชัวรุ่ยเฉาย่อในลังตือสาตัวอวดแลนหลัวสาตัวย่อตัวอวดสังสัดลอชีเขียนต้อง

0: ดักกี้วิทยุส่งเสียงรอกันผู
1: ้ส่งเพียนดาราคนล่วงเวียงจัน
0: ยืมสรวจตั้งแต่5โมงเริงรถรกโมงดาระบบ AM ขึ้นเริง567กิโลเฮิรตซ
1: ์ขึ้นเรียกรกบัง130กิโลเฮิรตซ
2: ์สบายเลยเบิ่งบ่มือกำยังซึ่งรักแพงโดยจำลอจำกลครอซึมดอดตอนรับกดรายการฮลอกกมูอีปุบยอตอนสรวจสิกีเกือกับมืออังคารมือที่รกมงซิบนึมปารปันสาวรกสากลมือแรมซิบกำมือกาเปล่าฟื้นได้มือกาเปล่าฟื้นได้สิกีเกือบปกอยเลือบปกอยทะเลาะเรื่องเลี้ยงโตเออจะมือปัดเอียร์ลำโปตรากแปะเสื่องมือเกือกับปกอยยาร์เอิ่มจะมือโตอมก็เหมือนยอดได้จะมือตรีกบ่มือกะบ่นี่เกิดกับปกยารเอิ่มเกิดจีเปิดแพร่เกิดจีลุบทึนเออคันอีเตไกเลี้ยงมากเตไกเลี้ยงวกเกิดจีปกยารปันเมื่อสิกีจวนแหกาลเออเกิดจะแนวเกิดเกินจีหันเครื่องหันวายหันดับหันวายหรืออ่ะพญาตคนเลิศบ่เออสิกีจวนแหกันเอิ่มกับอีกม้อยเรื่องกำเกิดปกอยตรอบปกอยดอมเรื่องอีกม้อยเรื่องกับมือเรื่องเตะเจเตะก้อนกายัดพร้อมสิกีเปอร์คอยเลอเอิ่มหรือเตะรับพนักงานรับกรรมกรกายัดพร้อมสิกีปกอยเลอจวนแหกันเลื่อนมือเพิ่มกีปมวยคอยรับกายัดพร้อมเอิ่มบุตรเด็กเมื่อเกี่ยวกับเรื่องการเตะเจเตะก้อนกายยัดกายซีกายตึมพร้อมวันเกิดยัดเล่ห้องเฮียนนี่แหละเอิ่มอ้าวแยงตะวังกีสิกีกับมือที่6แล้วเพิ่มกีมือที่7ซึ่งเกิดกับมือวันครูแห่งศาสตร์อือสิกีย่อการเตะสรวดก่อยกุญแต่ละห้องเฮียนก็คึกคืนบรรยากาศคึกคืนแกมห้องเฮียนแกมงอเยิ้งงอก็คนเตะของควันเติมสารนักเรียนมากคนก็จะเปลี่ยนเตะของควันไก่มอบอวนคู่ซึ่งคู่กับมือคนกับมือมาพิมพ์เตศาสตร์ซึ่งตรงอวนความหู้อวนฮัลโลเนิงอวนนักเรียนอวนเฮร์อวนฮัลโลเนิงสิกีมวยปีมวยนึมก็อาตึกมวยเดือมวยมือนักเรียนมากคนก็จะเปลี่ยนเด็กเตรียมเครื่องคองของควันนี่แหละไก่มอบอวนคู่เพื่อเมื่อกำลังใจอวนคู่กับเพื่อเมื่อเนิงระเลาะบุญคุณต่อกับคู่กำสรงระเลาะเนิงมากอาสิบจะเมื่อแพทย์มอตำรวจทหารเมื่อนายพลนายพันเมื่อแต่เมื่อจะอาระเลาะเนิงแต่เมื่อยำเยอะนอกก็เคยเมื่อก่อนแน่นอกก็เคยอาคู่จะนี่แหละเราคู่เกิดเมื่อมาคนที่สองเตะอีนอกจากมายงอีบอกซอนบอกตีนอีตะกางแล้วยองเฮียนก็คู่นี่แหละเมื่อคนกำคอยบอกคอยตีนบอกงอบอกตรองวันอียอถึกงอถึกตรองหยักกับกดหมอกกดไม้วันอีอาสิบเวียกเออ

0: เปียกแต่งอวนอีเปื่อนกระมูลชายยอดชายกายรอดจมือกี้นี่แหละตั้งรวดนี้เกิดกับมาบุญคุณเตะคู่หักเฮียนมากกลยัตตะกลางเมื่อมวยกลยัตตะหงเฮียนเมื่อมวยกลยอดเมื่อยอดยัตตะกลางนี้เตะกับเปื่อนอ่ะเปื่อนรับความรักจากมาจากยงมายงรักมายงตะแนมมายงเสรเองมายงจีเปิกาแจเปิกาไรเปิกาครีมึงเถอะครีก็ก่อนกับกอยเตะก็รอเราปันเมื่อเตือเตืองกี้วันยงเตะเด้ปาเตือเปเตือก็เปยอหรือเลยก็กาลก็กาลยัดนี่แหละบางเถื่อกับปุจูแตงเมื่อแต่เกิดต่างกับยัดแต่หงเฮียนใดครูบอกเมื่อนักเฮียนอาจจะเปิกาที่จะละก็กาลก็กาลแตงกาลนักเฮียนต้องเปลี่ยนเตะแตงจากนี้จึงมือบอลฝึกนิสัยฝึกนิสัยฝึกแนวตะเกิดวันนักเฮียนเนี่ยบางคนเปื่อนเปื่อยแต่งเมื่อตะกางก็เปื่อนยอแต่งตาหงเฮียนยาตะกางเปื่อยเปาะกลางเปื่อยแต่งส่วนเปื่อยแต่งเมื่อแต่ยงเฮียนคู่ออแต่งนอกก็อาจจะเกยอาจจะฝึกนิสัยจากความครานยาตะกางมายงเราเมื่อยอดบางเถื่อกับมายงรักเด้กับปุจจวันแต่งเมื่อแต่ยงเฮียนก็ต้องเปื่อนติดแต่งจะนี่ขั้นเตะปุแต่งเมื่อเลยเตะกะจีครานตลอดปะเนิงเมื่อปะคุณสมบัติปะเมื่อนี่แหละยาตะกางก็เที่ยงมาเที่ยงยงแต่ยอตาหงเฮียนนี่ไปประกาศได้เที่ยงครูเที่ยงอาจารย์นะจะนี้เพลงถึงเราอยาตาหงเฮียนนี่เกิดอามากวิสาอวนเฮียนเฮียนตามเมื่อก็เฮียนตามหลักมูลในการศึกษาเพลงเรานี่แหละคุณสมบัติศึกษาปัญญาศึกษาศิลปะศึกษาพละศึกษากับแห่งงานศึกษาทั้งโลดนี้เกิดก็ยาตาหลักสูตรในการเรียนการสอนแต่ครูอาจารย์เตแล้วยัตตะกลางเตก็จิบปะเนิงไหนเราเรื่องของขวัญแล้วก็ป่วนตำแตกย่อแต่ละคนพื้นฐานครอบครัวเศรษฐกิจครอบครัวเตเมื่อเตนี่ค่อนข้างที่จะต่างย่อคนหน่อยจีเงินใครในการแวดส่วนเตปะเมื่อก็ป่วนตำแตกจะเมื่อคือก็ป่วนเลิกเรากะรอเรากะรออวยพรกูนึ่มกีเจก่อนปาเมื่อไก่อ้วนจะเมื่อกับครอวันครูอาจารย์อายุวางจึงเริงเสืบต่อซ่อนเจก่อนอ้วนจบจะนี่ครูอาจารย์นอกก็เลอะเงียมแล้วบางก่อนกลางหรือบางครอบครัวเงินใครก็ปีลำโปปีตรักอย่าอ้วนครูแกกปัดแกกเสื่องอย่าอ้วนครูกันนี่เกิดกับเลอะมันย่อกันนี่เกิดกับขึ้นกับเงินใครแต่ละคนยัดตาหมกจงรงชรูอีกปาเมื่ออีกแต่แนวพลผลิตอีนี่แหละยัตตาเรยัตตารนาอีนี่แหละจะเมื่ออักเกียลเปาะพักเปาะตำรีอย่าสรงอวนคู่คราวนี้คู่นอกก็เลอะระเยี่ยมแล้วจะอักเกียลอัลปีร์ตลอยเมื่อก็เลอะหันแล้วคือจิตต่างกับคู่ยัตตาในเมืองได้จะเมื่อก็ครอเมื่อกำลังใจอวนคู่โลจิมกลอวนตายเตยภารกิจซ่อนเจก่อนอีอ้วนเมื่อพลเมืองเลอะเตะยงมาเมื่อคนเฮร์หนึ่งปริต่อยงมาเมื่อคนจีเกี่ยมพร้อมรับใส่ประเทศศาสตร์อีงอร์การมัดอ่ะก็นี่อียอกำยังข่าวดารายการอีกี่กาลลาวไทยเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพรวมตียอมือที่1โมง10นึมปรปันสารกจัตตาหอประสุมเดซาตอาตะตะสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีเตสอปปลาวอีเปื่อนเตต้อนรับซึมดอดการกูดปึ๊บเตตาทานสีหาซักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชาอาณาจักรไทยพร้อมกับคณะในโอกาสรอดเยี่ยมยามสปป.ลาวอย่างเมื่อทางการการคูดรวมกองประชุมคณะกรรมาธิการเล่าเรื่องการรวมตี้เหาะลาวไทยเทื่อที่23โอกาสกะกี้ตะทานซ่อนใส่สีพันดอนเปือนเกล้อเลาะเลอะระเยี่ยมต้อนรับกำกึมตีราคาจงต่อการกูดเยี่ยมยามจึงแก้แปลแยงสปป.ลาวอย่างเมื่อทางการเทือกี้ซึ่งจะเมื่อการประโยชน์ส่วนกำเกิดสำคัญกูดกตาการตายเตยเรียดแน่นเลาะสมัคคีเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพกับการร่วมที่ฐานะประเทศยัดเลเกเยร์ยัดตักเยาะกำเกิดเลอะก็เหมือนกับการเมื่อคู่รวมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตนำริงงอร์กัลมัดสำหรับการพัฒนาแบบจึงเร่งระวังสปป.ลาวกับ อาราซาอาณาจักรไทยวันเกิดเจริญเปลี่ยนำเกื้อนจงพร้อมกันนี้ก็น้องตาทานนายกก็น้องเตเปือนเกล้าเลาะข้อประเยี่ยมยอรอดรัฐสภารัฐบาลกับประชาชนไทยกำเปือนเตแบ่งเบาเลาะทุกโศกพร้อมทั้งแต่งตั้งคนต่างนาพิเศษเตรัฐบาลไทยยอเดินทางรวมงานสาปนากิจศพเตตะทานไสสมพรพรมวิหารประธานสภาเดชาติเตสปปลาวอีนอกจากกันนี้ก็น้องเปิ้นเกล้าเลาะกู้เงียมต่อกับเหตุการณ์อมท่วมอมกำลังอย่างรุนแรงยัตตานครหลวงบางกอกหรือว่ากรุงเทพกับยัดบรรดาจังหวัดหรือว่าแขวงยัดเลเกเยรกับกรุงเทพหรือบางกอกกันนี้ซึ่งสร้างความเสียหายหนักหน่วงต่อกับชีวิตทรัพย์สินเตกลก็เหมือนยงมาประชาชนคนไทยยัตตากลวงกรุงบางกอกหรือว่ากรุงเทพปะปาปลาก็น้องเปื้อนเตตีราคาจงต่อการร่วมตีเหาะนี้ความเลอะกล่องเลอะระเยื่อมกำคุณเราสะตลอดระยะ7ทศวรรษหรือว่า71แห่งการสร้างต่างสายพัวพันการทูตดาระยะกลาดไกนี้สายพัวพันมิตรภาพกับการร่วมตีกำเลอะเปลี่ยนนี้นับมือนับเปื่อนรับการพัฒนากับขยายวนเกอเคลื่อนจงอย่างเปอร์สมาร์ทยุดเปื่อนกำเกอพ้นเด่นประมุกรัฐปะปารประเทศพระบรมสานุวงศ์เตไทยก็เมือนหัวหน้ารัฐบาลกับการนำคันจงยัตตาระดับต่างๆก็เปื่อนเตยอแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามอย่างเมื่อปกติไทยตายเตยเมื่อประเทศคู่ค้ากับประเทศกำอาการลงทุนหลายนำสุดเมื่ออันดับต้นๆเตะประเทศลาวอีนอกจากกันนี้ตาทานสันไซสีพันดอนน้องเปิ้นเกล้าเลาะตื่มซะกองประชุมคณะกรรมการรวมตีเยาะลาวไทยเทือทีเศร้าซามกำจีจัดเกื่อนยัตตาแขวงหลวงพะบางมือที่ปาร์มงซิบหนึ่งปาร์ปันเสารกกำจรอดนี้จีเมื่อกลไกกำเกิดสำคัญจอยยูยุตุลแรงการร่วมมือระหว่างสองประเทศยัตตาด่านต่างๆนี้อวนเกิดขยายเคลื่อนกับวางงอรตรองแผนการร่วมตียออวนผลประโยชน์รวมปะปาปลางอรกาลมัดพร้อมทั้งเปื่อนติเน้นหนักอวนปะปาปลานี้เตระเยียมเซจัดต่างปฏิบัติผลการปรึกษาหาลืออวนเกิดหุปธรรมโดยเฉพาะบุเดเมยัตตาคงเขตรักษาความมั่นคงความเลาะจังเริงเลาะสงบเรียบห้อยตามบริเวณสรนางการสำรวจกับปักหลักไม้สรนางการรวมตีทางด้านเศรษฐกิจการรวมตีทางด้านการเสื่อมยงเสื่อมจอดกับการรวมตีทางด้านพลังงานการรวมตีเพื่อการพัฒนาแขนงการศึกษาสาธารณสุขกิจกรรมท่องเที่ยวกับการทูตประชาชนกับเรื่องซึ่งปังอีกตึมเปาะพร้อมกันนี้ตาทานสีหาศักดวงพวงเกตแก้วก็เปิ้นเกล้าเลาะข้อประเยี่ยมอย่างจริงใจต่อกับการต้อนรับกำอบอุ่นเตตาทานเตตรัฐบาลลาวโอกาสกะกี้โอกาสรอดเยี่ยมยามสปปลาวอย่างเมื่อทางการกับเมื่อประธานรวมกองประชุมคณะกรรมการรวมตีลาวเรื่องการรวมตีลาวไทยเทือทีเสาสามยัดเทือกี้พร้อมทางปุ่นเกล้าความหมายมั่นวันเกิดประมั่นกำจิเปื่อนเตตันเตยยุดตูลผักส่วนกำเครียวข้องนี้วันเตริยมเซจัดต่างปฏิบัติบรรดาข้อตกลงกำปาร์ปลาในเปื่อนเตจูรนามพร้อมย่อวันปรากฏผลเป็นจริงวันเกิดเกื้อนแท้เพื่อนำเตผลประโยชน์กำเกิดจงนี้ไกสู้อ้วนประชาชนปะปาร์ประเทศโอกาสขุดยามยามสปปลาวเทือกี้ตะทานซีหาซักพวงเกตแก้วน้องเปื่อนเตยยามยามบริษัททาบกธนาแรงจำกัดมวยกลกับหลังจากโพดกันนี้แล้วก็เปื่อนเตยเดินทางยอกูดร่วมกองประชุมคณะกรรมธิการร่วมเราเรื่องการร่วมตียอเทือทีสาวสามยัตตาแขวงหลวงพะบางด้วยรถปเลือลาวจีน
1: บึงบอซอกมอนบริการโรสรงแมบซึมหมายหอยแท้ตันระเยียมตื้อมระเยียมเบือนเมื่ออะครอบมอกอันบอเนิงยูนิเทลบริการโรสรงแล่แลโรสรงจิ้มแนวสรงจดประเทศห้อยรอดเปิ้นเอรเวลาเปิ้นเอรกมูลและญากี้ยูนิเทลโรสรงแล่ อัพโลโมซั่นอาส่วนลุดปาร์บันกลีบต่อมวยบินบริการรับสรงรอดาก้างโหดหนองรุ่นรับรางวัลมากรายการเมื่อนเครื่องเสียบไฟฟ้า iPhone 17 Pro Max สมาร์ทวอทรถจักร Honda Wave กับรางวัลนำ Toyota Vios มหากรรมรุ่นโซกยี่รุ่นจนลวยหนึ่มอาซิตปะกุนภาคกุนรับเมื่อภาคมากอาสุกมากตาลงเอิ่มบ่าวกายภาคเหยาะยูนิเทลโรสรงเล่บริการเล่ซึมใหม่กายภาคเลยสกีติดต่อเบื้อนดาเบอร์030-968-668หรือติดต่อเบื้อนดาเบอร์030-968-668หรือดาวน์โหลดแอปยูนิเทลโลจิสติกติดตามข่าวสารเบื้อนแถมดาเพจยูนิเทลโลจิสติกเสื่อมต่อเบื้อนมอนเดีย
0: ยัดดากลวง5เวียกจุดสุมวาระดิศาสตร์เล่าเรื่องพัฒนาสนบทกับตำกะซึ่งทุกโรคยัดดา5เวียกจุดสุมวาระดิศาสตร์เล่าเรื่องพัฒนาสนบทกับตำกะซึ่งทุกโรคดาลยะนึมปาร์ปัน27รอดปาร์ปัน30ตาทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษากับสิ่งแวดล้อมเปื้อนเตรายงานตรต่อต่อกองประชุมเผยแพร่เอกสารวาราดิศาสตร์เล่าเรื่องพัฒนาสนบทกับตำกะซึ่งทุกยากหรือว่าทุกโรคนี้ซะเราจะกี่จุดสุ่มกระโมยนี้เมื่อสร้างอาชีพกับแรงรายรับจัดสรรภูมิลำเนาหรือว่าบ่อนเปือบ่อนมาบ่อนยัดอวนยงมาประชาชนแบบอวนเกิดจึงเริงโดยอาการจัดตั้งการผลิตประสมกับการบริการเริ่มจากการเผยแพร่แนะนำบอกตีนฝึกอบรมอวนยงมาประชาชนเนิ่งดำเนินการผลิตการประสมการเลี้ยงการปรุงแต่งการประซีนการตลาดกับการเต็ดไกลตามคะแนนการเพื่อผลิตเสบียงอาหารซึ่งเปิดซึ่งมาย่อจนรอดการผลิตเมื่อกันเตรืองเครื่องเต็ดตามหัวเราะต้องการเตะตลาดการขยายการผลิตกสิกรรมการแต่งการเกษตรซุ่มการเกษตรแบบผสมประสานสวากยอบเพื่อรับประกันดันเสบียงอาหารหรือว่าซึ่งเปิดซึ่งมาวันเกิดกุมเปิดกุมหยัดกับโภชนาการสุกยูยุตูลส่งเสริมการผลิตสินค้าแบบผลิตมากวันเกิดเมื่อซึ่งเต็กจัดสรรแบ่งเขตการผลิตวันยงมาประชาชนเพื่อผลิตสินค้าสนองอ้วนตัวเมืองกับอ้วนอาการสรงเปลี่ยนสร้างกับปรับปรุงเป็นเตราะบรรดากุมกรรมเกออะงอรตรองกรรมจิอ้วนเกอครางแรงก้าวเกินเมื่อสหกรณ์สุกยูอ้วนจุนละวิสาหกิจกับวิสาหกิจขนาดแน่อ้วนเปิดรับการจัดตั้งเกือนยัตตาหมกจงรงจรุหรือสนบทยกระดับเจอระดับสี่มือแรงงานกับเราะสามารถกับการผลิตการบริการเราะเนื่องด้านการประชุมการเลี้ยงการปริญญาเตะท้องถิ่นอวนยงมาประชาชนนี้งอรเลือกในการประกอบวิสาอาชีพการผลิตกสิกรรมการประชุมการเลี้ยงการบริการการค้ากับการท่องเที่ยวการปรุงแต่งการประสินซึ่งเปิดซึ่งมากับการหัตถกรรมการตายหรือว่าการลอยอุตสาหกรรมซึ่งปังนี้สร้างเลาะครั้งแรงอวนการนำใส่หลักสูตรสามัญวิสาชีพกรรมหุ่ยแล้วพร้อมทางขยายกับพัฒนาหลักสูตรสามัญวิสาชีพอวนกวมรวมมากสาขาอาชีพเพื่ออวนเกิดกูดกับเลาะต้องการเตะกับคนกำหนดประกอบการกับการพัฒนาคันทองทินตายเต้ยวิลป้ายจัดสรรภูมิลำเนาบ่อนเปิดบ่อนยัดบ่อนทำการผลิตโดยการจัดสรรปะเต้ทำการผลิตอวนครอบครัวกับน้องป้าปะเต้ลื่นน้องป้าบ่อนแต่งเปิดแต่งมาตักเลี้ยวกับการเนิ่งซิดเซยองปะเต้ปฏิบัตินโยบายเพื่อดึงดูดรูการลงทุนเตะภาคส่วนธุรกิจกายจูรทุนในระบบแต่ระดับแน่ย่อรอดจนระดับนำยัตตาสนบทเป็นต้นเมื่อโรงงานปรุงแต่งผลผลิตกสิกรรมจะเมื่อควายปอสาลีกับเครื่องหัตถกรรมจะเมื่อแนวตายแนวลอยกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมศาสตร์วัฒนธรรมกับอื่นๆพร้อมกับการคุ้มครอง การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบสะสายการย่อแต่งเวียกต่างประเทศแบบเป็นยักกับกฎหมายโดยการสร้างโอกาสการจ้างงานอวนอักอวนคนย่อรวยกระมูลนี้ย่อถูกต้องตามกฎหมายอวนอักคุณภาพเพื่ออวนยงมาประชาชนนี้อะลายรับเปื่อนกระมูลกำเกิดมั่นคงลดพรกันลังไลเลียนย่อแต่งเวียกตาตัวเมืองกับย่อแต่งเวียกตาต่างประเทศจุดสุ่มกระบาดนี้เมื่อพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกยัดตาสนบทตังรัฐพัฒนาเจอระดับโบรณะรักษางอร์ตรองคนทรงยัดตาสนบทโดยเฉพาะเมื่อเขตห่างไกลซอกลีกหรือว่ามกจงรงทรุนี่แหละเขตกรรมอะทะเขตกรรมเมื่อทานที่มันเก้าพื้นฐานการปฏิวัติอวนอะเลาะจังเริงต่อการเปลี่ยนแปลงเตดินฝ่าอากาศเราเรื่องงอร์ตรองนี่อวนเกิดจังเริงอวนเกิดสมาร์ทย่อเปื่อนเที่ยวเปื่อนปะปาร์ละดูหรือย่ออวนเกิดย่อเปื่อนโลดนึ่มนี่แหละจะเมื่อยามกะมาหรือยามวาดก็อวนเกิดย่อเปื่อนการเสื่อมจอดจากกุ้งแน่ย่อหบกุ้งนำจากกุ้งย่อหบตัวเมืองหรือจากกุ้งย่อหบตาแสงนี่อวนเกิดสามารถอำนวยความสะดวกอวนการขนส่งสินค้าหรือว่าขึ้นเครื่องเครื่องเต็กนี่สามารถลดกูดเปื่อนตังรัดหรือว่ารันสร้างเป็นเทาะขยายตานางระบบอมปาปาอ้วนสมสนกับอมสะอาดนี้ตักเรียวกับเวียกงานสุขภิบาลกับการบำบัดอมซีดอมกำเกิดเปื้อเปื่อนอมอุกำเกิดเปื้อเปลี่ยนนี่แหละยัตตาบรรดากุ้งกับเมืองกำเกิดทุกยากเพื่อรับประกันการสมใสกับอ้วนเกิดปลอดภัยต่อกับสุขภาพรอลำตามมาตรฐานการพัฒนาแบบจังรังส่งเสริมยูตูลการประสมจิตตรกวันเกิดเจอระดับมาตรฐานเหาะปลอดภัยในการเสยองงอร์ตรองตามสนบทเพื่อลดพรการเกิดอุบัติเหตุจะมืองอร์กอกหรือว่างอร์อาเตคุมงอร์วักกันนี่ต้องเตเปื่อนตังไรแต่งเพื่อป้วนเกิดอุบัติเหตุลดติงลดหยอกกลาดงอร์กลาดโค้งกับการตังไรรันตานางการบริการโทรคมมนาคมไปรษณีย์เขตสนบทเขตห่างไกลซอกลีกหรือเขตเหล่าในนี่แหละเขตยัตตางอรจะมกจงรงชรุตังรัชฟื้นฟูซ่อมแปลงขยายกับการพัฒนาสนละประทานขนาดแน่กับการนำใส่พลังงานมัดพริสูบอมเพื่อรับใส่การผลิตขยายปรับปรุงระบบตาข่ายไฟฟ้าอายัดเขตสนบทกับพลังงานจากแสงมัดพริเพื่อรับประกันการสนองปลาเรืออ้วนเพียงพอต่อการสมเสยัดตากลวงกุ้งยัดตาอารมกจงรงชรุเขตงอร์จะนึงและปุนตระยกระดับพื้นฐานโครงล่างด้านสาธารณสุขขันตาแสงขันกุ้งขันเมืองอ้วนสามารถตอบสนองการบริการอ้วนยงมาประชาชนเปิดรับการบริการกำเกิดสะอาดปลอดภัยกับเมื่อมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก้ไขตำกะโรงเรียนประถมกับมัธยมกับน้องประดาเปื่อนมาตรฐานโดยพื้นฐานเมื่อการเปิ่นเตราะสภาพแวดล้อมกับสิ่งอำนวยเหลาะสะดวกสบายยัดตากลวงโรงเรียนวิชายัดตากลวงโรงเรียนใส่สามัญวิชาสีบโรงเรียนกินนอนส่วนเผาหรือโรงเรียนยัดมาส่วนเผาหรือโรงเรียนก่อนโยรนี่แหละโรงเรียนกลทุกโรคยัตตาคันเมืองบางตาแซงกับเงินไข่ปรับปรุงตลาดกับตลาดซุมซนยัตตาเขตสนบทพร้อมกับตังรัชปรับปรุงบรรดาศูนย์สถานีบริการเทคนิคการศึกษาเพื่อตอบสนองด่านเทคนิควิชาการอ้วนแก่สาวกาศิกรคนกำประซึมคนกำเลี้ยงนี่แหละจุดสุ่มกะเป้เมื่อสร้างเหาะกลางแรงอ้วนคณะกรรมการปกครองตาแสงการจัดตังกุ้งกลยัตตาสนบทโดยเมื่อปรับปรุงระบบกงจักการจัดตังระบบการเมืองเตตาแสงนี้กับกุ้งนี้อ้วนเกิดปลอดใส่กลางแรงหนักแน่นสามารถออรนำพาออรดกออรแตงยัตตาคันเดเดนี้อ้วนประสิทธิภาพกับประสิทธิพล เพิ่มทวีเลาะศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมตามกฎหมายตามระเบียบอายัดคันตาแซงยัดกุ้งอ่อนเกอร์เก่งสร้างบุคลากรด้านการบริหารกับวิสาการวันเมื่อนักพัฒนากรกำเกออ้วนตาแสงนี้กับอ้วนเมืองนี้ฝึกอบรมด้านวิชาการการประชุมการเลี้ยงการประสิทธิ์ซึ่งเพิ่มซึ่งมาหรือการตลาดอ้วนประชาชนยัตตาและกุ้งนี้บรรดาศูนย์สถานีเดลัดกับเอกชนโครงการกับระบบซื่อซึ่งปังนี้อ้วนเกิดละวะเคลื่อนตั้งไรมอบสิทธิ์รอรับผิดชอบในการแบ่งคันคุ้มครองกับระวางเมืองกับตาแสงกับตาแสงกับกงเพื่ออวนคณะกรรมการปกครองตาแสงนี้เปื่อนเตะเคลื่อนใบแต่งเวียกยักกับพลบทบาทกับจิตสำนึกอวนยงมาประชาชนนี้เพลือดเป็นทรันล้อเตเมื่อเจ้าการพัฒนาเศรษฐกิจสุ่มสนตามงอดรองเศรษฐกิจเอกราชเมื่อเจ้าล้อเตจุดสุ่มกระซีเมื่อคนควายกับตรยาจแยงการจูรทึนรูการจูรทึนกูดการพัฒนาสนบทรัฐบาลก็จะเปลี่ยนเตจัดสรรงบประมาณบ่วงเฉพาะกูดเวียกงานการพัฒนาสนบทจำกะซึ่งทุกโรคระดมทึนจากบุคคลนิติบุคคลจากภาคส่วนยัตตากลวงสังคมบรรดากองทึนทางยัตตากลวงประเทศกับต่างประเทศรวมทางกองทึนลุดพรจูรเลาะทุกอย่างรัฐต้องเปลี่ยนกำหนดนโยบายเฉพาะกับนโยบายพิเศษเพื่อส่งเสริมยุตุลรูการลงทุนเตภาคส่วนธุรกิจย่อลงทุนยัตตาสนบทเขตห่างไกลซอกลีดเขตงอรจะหมกจงรงชรุนี่แหละเขตฐานที่มันพรีมเตพื้นฐานการปฏิวัติส่งเสริมยุตุลกับขยายการบริการสินเชื่อกลุ่มทอนกระมูลครอนกระมูลกองทุนพัฒนาคันกุ้งกระมูลจุลภาคหรือธนาคารเพื่อสร้างเงินไขอวนยงมาประชาชนกูดรอดเปื่อนสามารถยืมเปื่อนย่อจูดทึนเพื่อคุ้มครองจัดสรรกับเสียองแหล่งพัฒนาทึนท้องถิ่นกับพัฒนาสังคมอวนเปื่อนรับจากโครงการลงทุนทางยัดตักหลวงประเทศกับต่างประเทศเพื่อตรยาจแย่งการสนับสนุนยุตุลด่านวิชาการทึนการจอยเรือกับจากบรรดาเยาะกูยุทธศาสตร์คู่รวมพัฒนาองค์การจัดตั้งสากลยัตตากลวงประเทศกับต่างประเทศจุดสุ่ม5นี้เมื่อสร้างกับปุนทระนิติกรรมกลไกการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาสนบทกับตำกะซึ่งทุกโรคจุวันอประสิทธิภาพโดยตังรัฐสร้างปรับปรุงบรรดานิติกรรมกำเกิดเกี่ยวข้องกับเวียกงานพัฒนาสนบทกับแก้ไขซึ่งทุกโรคกับคงเขตซึ่งปังนี้อ้วนเกอระบบครบสุดกูดกับกูดย่อเพื่อนหัดกลุ่มกับเอื้ออำนวยความสะดวกอ้วนการจัดตั้งปฏิบัติอ้วนเกประสิทธิภาพโฆษณาเผยแพร่บรรดานิติกรรมกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาสนบทจำกะซึ่งทุกโรคอวนบรรดาคะแนนการคันส่วนกลางจันรอดท้องถิ่นอวนเนิงกับเตยอพันขยายยอแต่งจอมยอตรตอยอปฏิบัติอวนยัตตากลวงเวียกงานเตนี้อวนคือเกิดร่างเกิดเปลตั้งรัฐปรับปรุงเป็นตรอกลไกการปฏิบัติเวียกงานพัฒนาสนบทกับจำกะซึ่งทุกโรคนี้อวนประสิทธิภาพอวนประสิทธิพลตั้งรัฐรันปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการบริการพร้อมทั้งเจอระดับเลาะเนิงเลาะสามารถเตะพนักงานกำรับผิดชอบเวียกตกีนี่วันเกอครั้งแรง
2: สมัยแล้วลูกค้าจิ้มกลยูนิเทลโลจิสติกมอกลาวอันบ่อเนิงโปรโมชั่นปุตเตด่านน้ำกระบันสาวรกมวยใบบินลุดอันเดกกระบาร์บันกลีบจำรอดมือที30มงรกน้ำกระบันสาวรกบรอมนี่บริการรับส่งกันเรืองภาคจำรอดตะกางบุตรเดส่งปลอเปอร์ปิกขาบริการรับกันเรืองรอดตะกางตั้งกันนี่รอดมือที31มง12น้ำกระบันสาวรกยืมกลน้องอาซิตจิเบือนรับศกนำเดืองรางวัลมากแนวเหมือนเครื่องย่องไฟฟ้า iPhone 17 Pro Max สมาร์ทวอทรถจักร Honda Wave รถน้ำ Toyota Vios อาซิตปากลภาคกับกลรับเมื่อภาคมากอาศกมากยอมพร้อมกับยูนิเทลโรสรงแล มายเบิ้นแทมดาเบอร์030-9668-6688หรือซอก1แทมดาเฟซยูนิเทลโลจิสติกดาวน์โหลดแอปยูนิเทลโลจิสติกเบื้อนดาแอปสตอร์กับเพลย์สตอร์เบื้อนแล้วดามือสกียูนิเทลโรสรงแหละยัดปลอมจิ้มกล
0: เวลาใกล้ยังเวลานาทีดารายการอีกีก็เลยจะลดแล้วเกินสุดกีโคศกสมเขียนตะวะคนจัดรายการก็จะครอสัมภาษณ์ยงมาแต่แฮมอียอกาลตอนสรวจสกีครออวนยัดเลอะเปิดลำเอิ่มอายุหวังจังจังเริงสั่งเออเรือเคลื่อนปึบยอมมือเมะสำหรับสกีซึมบายเลอะ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
0: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไสประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
1: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไสประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: หน้าปะปุ๋มก่อสร้างกองทัพประชาชนลาวให้เป็นกองทัพปฏิวัติมีแบบแผนและทันสมัยสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลทหารมิตรรายการที่หักแพงขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวพบพอกันในมื้อนี้ก็เป็นวันอังคารวันที่6เดือนตุลาปี2026ซึ่งก็กงกับมือแฮม10คำเดือน10ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569และสินเก่าสินเคยกับรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวในมื้อนี้ทางรายการก็มีข่าวๆ การเคลื่อนไหวด้านต่างๆภายในกำลังประกอบอาวุธนำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามมาฟังกันซึ่งมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้วิทยาการป้องกันชาติไกรสอนพรหมวิหารเผยแพร่เอกสารเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบประกาศการแต่งตั้งห้องหัวหน้าห้องพฤติการและบรรดาแผนกการที่ขึ้นกับกองบัญชาการทหารแขวงสารวันกองพลที่1ประกาศามูลเสื้อวันสั่งตั้งสถาบันครบเก่าแห่งชาติลาวครบรอบ24ปีและวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ81ปีและต่อด้วยข่าวการเคลื่อนไหวด้านต่างๆอีกจำนวนหนึ่งถ้าจะข่าวเสริมทานฟังบทที่มีหัวข้อว่าบทบาทสำคัญของระบบสร้างแสงในการก่อสร้างทัศนามป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนหอบด้านต่อไปแมนและละเอียด
1: ในอาทิตย์ผ่านมาวิทยาคารป้องกันชาติไก่ซอนพรหมวิหารได้เปิดกองประชุมเผยแพร่เอกสารเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อกักเก็บขึ้นห้องให้พนักงานนำพาคุ้มครองภาครัฐขึ้นโดยการเป็นประธานของสายพลตีพันแสงบุญพันธ์คณะประจำพักกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้าการทหารวิทยาคารป้องกันชาติไก่ซอนพรหมวิหารมีคณะผิดชอบเนื้อในเข้าร่วมจุดประสงค์ในการเผยแพร่เอกสารบทเรียนเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้พนักงานนำพาคุ้มครองภาครัฐเพื่อกักเก็บขึ้นห้องได้มีการเอกภาพบรรดาหน้าปกเอกสารเนื้อในเอกสารปึ้มที่ขึ้นห้องซิดสอนตัวจริงให้หัดกลุ่มสอดห้อยกับสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาและการพันเปในระยะใหม่โอกาสนี้สหายประธานได้มีคำเห็นชี้นำในการค้นคว้าปรับปรุงบทสอนขึ้นห้องให้พนักงานนำพาคุ้มครองบรรดาเอกสารมอบให้จุเนื้อในโดยกรมอุปถัมภ์ก่อสร้างเป็นใจกลางที่นำแต่ละภาคส่วนที่บ่ทันได้ส่งเอกสารและหน้าปกเอกสารเพื่อความเป็นเอกภาพส่วนเอกสารที่ยังบ่ทันสมบูรณ์แม่นให้อนุกรรมการจุเนื้อในสืบต่อปรับปรุงให้สำเร็จตามการมอบหมายในนั้นมีเอกสารเมบทขึ้นห้องสอนตัวจริง PowerPoint ส่วนเอกสารที่สำเร็จแล้วแม่นให้จัดพิมพ์เป็นปึ้มสมบูรณ์ให้สำเร็จเพื่อรับประกันให้แก่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้พนักงานนำพาคุ้มครองให้ทันตามแผนการที่กำหนดไว้
0: พิธีประกาศการแต่งตั้งห้องหัวหน้าห้องพฤติการและบรรดาแผนกการที่ขึ้นกับกองบัญชาการทหารแขวงสารวันได้จัดขึ้นในวันที่2ตุลา2026ที่กองบัญชาการทหารแขวงโดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวาจันทจักรสัญญาวงศาห้องหัวหน้ากรมใหญ่พฤติการกองทัพมีสหายพันเอกวิไลพิมวงศ์ห้องหัวหน้าการเมืองหัวหน้าห้องการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงสารวันคณะพักคณะบัญชาองค์การหาห้องแผนกการและพนักงานลักแรงทั่วกองบัญชาการทหารแขวงสารวันเข้าร่วมสหายพันโทบุญธงศรีหาจักรหัวหน้าแผนกพนักงานห้องการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงสารวันได้ผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศว่าโดยการแต่งตั้งห้องหัวหน้าห้องพฤติการและบรรดาแผนกการที่ขึ้นกับกองบัญชาการทหารแขวงสารวันในนี้กระทรวงป้องกันประเทศตกลงแต่งตั้งสหายพันโทคำพุยเซสงคามเป็นห้องหัวหน้าห้องพฤติการกองบัญชาการทหารแขวงสารวันสหายพันโทจันทลามิกมีไซเป็นหัวหน้าแผนกแผนการพฤติการห้องพฤติการกองบัญชาการทหารแขวงสารวันและสหายพันโทจันทลาวงศักดาเป็นห้องหัวหน้ากองบัญชาการทหารเมืองฮับปิซอบเวียดงานพฤติการหัวหน้าแผนกพฤติการกองบัญชาการทหารเมืองสารวันโอกาสนี้สหายพลจัตวาจันทจักรสัญญาองศาได้แสดงความย่องยองสมเสยต่อผลสำเร็จของสหายที่ยัดมาได้ตลอดระยะผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนทางด้านความรู้ความสามารถเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองของตนอย่างจบงามและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานหุ้นสืบทอดได้ทำเฮียนเอาไปนำใส่ในกลมกองพร้อมทั้งเน้นนักให้สหายที่ได้รับหน้าที่ใหม่ยกสูงความผิดชอบของตนต่อนาทีการเมืองที่ได้รับการมอบหมายตั้งหน้าฝึกฝนละล้อมทางด้านคุณทัศน์การเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติทัดแทมุนเสื้อของกองทัพให้เลิกซึ่งเพิ่มทวีความสมัครใจภายในให้นักแน่นภายนอกให้กุ้งควงยกสูงบทบาทการนำพาของพรรค มีการปรึกษาหารือในหมู่คณะมีความเป็นเอกภาพทุกเวียกงานรวมศูนย์ประชาธิปไตยบนหลักการของพรรคสืบต่อเหตุเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้แข็งแรงติดพันกับเวียกงานขบวนการต่างๆเพื่อนำพรรคกลมกองให้มีใบหน้าอันใหม่และทันสมัยอย่างบ่หยุดยั้ง
1: ในอาทิตย์ผ่านมากองพลที่1ได้ปาฐกถามูลเสื้อวันสร้างตั้งสหพันธ์นักรบเก่าแห่งชาติลาวครบรอบ24ปีและวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ81ปีโดยการเป็นประธานของสหายพลเจตวาข่าวมณีศรีพรหัวหน้าการเมืองกองพลที่1มีคณะพรรคคณะบัญชาองค์การ5ห้องแผนกการกองพันกองห้อยเอกราชและพนักงานหลักแหล่งเข้าร่วมสหายพันโทบุญเลิศคำโพไซห้องหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่1ได้ผ่านเอกสารวันสร้างตั้งสหพันธ์นักรบเก่าแห่งชาติลาวครบรอบ24ปีโดยได้ยกให้เห็นสภาพการสร้างตั้งสหพันธ์นักรบเก่าแห่งชาติลาวความสำคัญและความจำเป็นภาวะวิสัยการสร้างตั้งสหพันธ์นักรบเก่าไซสนะและการเติบใหญ่ตลอดระยะ24ปีซึ่งคณะสหพันธ์นักรบเก่าแต่ละขั้นได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีการเติบใหญ่อย่างบ่หยุดยั้งสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติตามพระบทบาทของตนและญาติได้ผลงานหลายด้านสหพันธ์นักรบเก่าได้ติดพันกับการเติบใหญ่ขยายตัวของการปฏิวัติลาวติดพันกับประวัติศาสตร์การต่อสู้อันอุกอาจกล้าหาญยืดเยื้อยาวนานภายใต้การนำพาของพรรคสหพันธ์นักรบเก่าแห่งชาติลาวได้สร้างวีรกรรมอันล้ำเลิศผลงานอันยิ่งใหญ่และมูลเสื้ออันสง่างามองอาจกล้าหาญสืบทอดกันในภารกิจของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยมีหลายสหายในกำลังประกอบอาวุธได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยย้ำใดก็ได้ยกสูงทาดแท้มูลเสื้อนักรบปฏิวัติทุ่มเทเหือแห้งสติปัญญาประกอบส่วนในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านที่มีหลักการของพรรคจากนั้นสหายพันโทคำพัดศรีวิไสห้องหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่1ก็ได้ยกให้เห็นความหมายของการปฏิวัติเดือนสิงหาคม1945อยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผลงาน81ปีซึ่งเป็นวันที่มีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการต่อสู้กู้ชาติต้านจักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบเก่าและแบบใหม่เพื่อญาติเอาเอกราชอิสรภาพและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนจากกำมือจักรพรรดิผู้หุกหันแห่งการก่อสร้างและปกปักรักษาพัฒนาประเทศชาติเวียดนามมูลเสื้อผลงานของการพัวพันหัวมือแบบพิเศษลาวเวียดนามสหายพลเจตวาข่าวมณีศรีพรได้เน้นหนักให้คณะพรรคคณะบัญชาแต่ละกลมกองเพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานนักรบให้มีแนวคิดการเมืองหนักแน่นเป็นเจ้าการต้านปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเอาใจใส่ปฏิบัติคำสั่งของขันเทิงให้เข้มงวดเฮ็ดเวียกอย่างมีแบบแผนรักษาความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอาใจใส่ปฏิบัติเจ็ดระบบ18เวียกในมือหนึ่งของกองทัพให้เข้มงวดเอาใจใส่สร้างขบวนการต่างๆอยู่ในกลมกองและพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ตามการมอบหมาย
0: ท้ายเดือนกันยา2026ผ่านมาสหายพลเจตวาศรีสมภูแก้วบุญล้อมกรรมการประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงขมวนพร้อมคณะได้ลงเผยแพร่เสริมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและเอกสารต่างๆที่สำคัญอยู่กองบัญชาการทหารเมืองหนองบกและกองห้อยทหารสายแดน315โดยมีบรรดาสหายคณะพรรคคณะบัญชาพนักงานหนักหอบของแต่ละกลุ่มกองเข้าร่วมโอกาสนี้สหายพลจัตวาศรีสมภูแก้วบุญล้อมก็ได้ผ่านเอกสารมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผ่านกฎระเบียบของกองทัพประชาชนลาวซึ่งมี16ภาค56หมวด299มาตราจากนั้นสหายพันตีสุขสวรรค์ถ่วงมีไซคณะพรรคฮักฐานห้องห้องหัวหน้าห้องการกองบัญชาการทหารแขวงยังได้ผ่านกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12และคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศและข้อกำหนดของกรมใหญ่การเมืองกองทัพว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแข่งขันย่องยอในทั่วกองทัพประชาชนลาวการลงเผยแพร่เสริมบันดาลนั้นในเอกสารครั้งนี้ก็เพื่อแน่ใจเฮ็ดให้พนักงานนายและพลทหารมีความเข้าใจเป็นเอกภาพทางด้านทัศนะแนวคิดต่อเนื่องในมติของกองประชุมใหญ่และข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆเพื่อพร้อมกันนำไปจัดตั้งพันขยายเข้าในทุกคงเขตเวียกงานของตนปรับปรุงก่อสร้างกำลังอย่างเป็นเอกภาพและกลายเป็นกำลังแห่งสั่งรวมให้กองทัพสามารถเฮ็ดสำเร็จทุกนาทีทั้งเป็นเข็มสิทธิ์ให้แก่การปรับปรุงก่อสร้างพรรคก่อสร้างกองทัพให้นักแน่นเข้มแข็งหันเอาแนวทางนโยบายของพรรคไปพันขยายเข้าสู่นาทีการเมืองของกลมกองให้แท้เหมาะกับทุกสภาพการ
1: วันที่1ตุลา2006กองบัญชาการทหารแขวงจำปาสักได้จัดกองประชุมสรุปเรื่องงานป้องกันชาติประจำไตรมาส3และวางทิศทางแผนการประจำไตรมาส4ปี2006โดยการเป็นประธานของสายพันเอกสิทธิ์ประเสริฐนวลมณีวงศ์คณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงรองเลขาคณะพักหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงจำปาสักมีคณะพักคณะบัญชาองค์การ6ห้องแผนกการและพนักงานหลักแหล่งในกลุ่มกองเข้าร่วมสหายพันเอกสิทธิ์ประเสริฐนวลมณีวงศ์ได้กล่าวเปิดกองประชุมว่ากองประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนเสริมขยายบรรดาจุดดีที่พ้นเด่นและแก้ไขข้อคงค้างปรับปรุงแบบแผนให้มีความละเอียดแทดเหมาะกับความเรียกร้องต้องการของสภาพการในเฉพาะหน้าและในระยะใหม่จากนั้นสหายพันโทวันวิไลเทพสุวรรณรองหัวหน้าองค์การกองบัญชาการทหารแขวงจำปาสักได้พันบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติประจำไตรมาส3และทิศทางแผนการประจำไตรมาส4ปี2026ของกองบัญชาการทหารแขวงจำปาสักซึ่งยกให้เห็นมากผลงานและผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นคณะพักคณะบัญชาได้เอาใจใส่ศึกษาอุปถัมภ์การเมืองนำพาแนวคิดเป็นกกโดยการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมบรรดาเอกสารมติคำสั่งต่างๆเอกสารมูลเสื้อวันสำคัญของชาติของพักของกองทัพและของสากลติดพันกับเวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและสร้างท่าสนามสงครามประชาชน3คันโดยเถือเวียกงาน3สร้างของพักเป็นจุดสุ่มของแขวงของเมืองของตาแสงของกลุ่มบ้านที่เรียบตามชายแดนและบรรดาเมืองที่อยู่แนวหลังเวียกงานแก้ไขนอแหนงที่จะก่อให้เกิดความบ่สงบได้เคลื่อนไหวอัดปองข้ามร้อยตามบริเวณชายแดนป้องกันเขตป่าสงวนป่าป้องกันชาติป้องกันเขตยุทธศาสตร์ที่สำคัญและสกัดกั้นคนที่ลักลอบข้ามชายแดนผิดกฎหมายค้าขายเถื่อนค้าขายยาเสพติดลักลอบตัดไม้เขตป่าสงวนและปัญหาอื่นๆอย่างเข้มงวดจัดตั้งเคลื่อนไหวพัวพันประสานสมทบกับประเทศที่มีชายแดนติดจอดในการร่วมมือกันสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันพร้อมนั้นได้เอาใจใส่เวียกงานเกี่ยมพร้อมสุหบและกอบกู้ภัยพิบัติโดยได้จัดตั้งระบบประจำการ3ขั้นคือประจำการบรรษาสุหบประจำการสุหบประจำการบริหารให้มีความรับประกันสูงสุดเพื่อรับประกันสร้างให้ท้องถิ่นแขวงจำปาสักได้มีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานในกองประชุมผู้เข้าร่วมต่างก็ได้ยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนประกอบความคิดความเห็นอย่างกงไปกงมาใส่บทสรุปและทิศทางแผนการเติมอีกตอนท้ายสหายพันเอกสิทธิ์ประเสริฐนวลมณีวงศ์ประธานกองประชุมได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อมรรคผลงานที่ญาติมาได้ในตลอดระยะผ่านมาพร้อมทั้งเน้นหนักหลายปัญหาที่สำคัญเพื่อพร้อมกันนำไปจัดตั้งพันขยายเข้าในเวียกงานที่ได้รับการมอบหมายให้มีผลสำเร็จ
0: ในเมื่อบดลผ่านมากองพัน227กองพลที่4ได้จัดตั้งพิธีประกาศการจัดตั้งคันนำพาปัญชาขึ้นโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของสหายพันเอกจันทุมมาเนาะอามาศคณะประจำพรรคกองพลหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่4มีแผนกการที่มาจากกองพลมีคณะพรรคคณะบัญชากองพัน227กองห้อยที่ขึ้นกับตลอดฮอดพนักงานสมาชิกพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสหายพันโทวิรพันธ์ลัสพลหัวหน้าแผนกจัดตั้งพรรคห้องการเมืองกองพลที่4ได้ผ่านเอกสารมติตกลงว่าด้วยการบ่งตัวแต่งตั้งกรรมการคณะพรรคหักฐานกองพัน227เลขที่446ทับคพศ4ลงวันที่25สิงหาคมปี2026และมติตกลงของคณะพรรคกองพลที่4ว่าด้วยการบ่งตัวแต่งตั้งคณะพรรคหักฐานและบรรดาหน่วยพรรคที่ขึ้นกับกองพัน227เลขที่459ทับคพศ4ลงวันที่7กันยาปี2026อิงตามกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12หมวดที่2มาตรา13ว่าด้วยการบ่งตัวแต่งตั้งยกย้ายและสิ้นสุดการเป็นกรรมการคณะพรรคอิงตามข้อตกลงของกองพลที่4ว่าด้วยการตกลงแต่งตั้งหักษาการห้องหัวหน้ากระทหารกองพัน227คณะพรรคกองพลที่4ตกลงแต่งตั้งสหายห้อยเอกแก้วอุดรโคตรวงกฏหักษาการห้องหัวหน้ากระทหารกองพัน227เป็นกรรมการคณะพรรคหักฐานกองพัน227เปลี่ยนแทนสหายพันโทสิงห์ทองสอหลักวงสกุลไปรับหน้าที่ใหม่อยู่ห้องศีลาธิการกองพลที่4อิงตามหนังสือเสนอของคณะพรรคหักฐานกองพัน227เลขที่80ทับกพง227ลงวันที่28เมษายนปี2026เรื่องขอเสนอบ่งตัวแต่งตั้งกรรมการคณะพรรคหักฐานและบรรดาคณะหน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคหักฐานกองพัน227คณะพรรคกองพลที่4ตกลงแต่งตั้งสหายพันตรีสมพงษ์อินทิจักหัวหน้าการเมืองกองห้อยที่1เป็นกรรมการคณะพรรคหักฐานเปลี่ยนแทนสหายพันตรีสรธรพรหมจรรย์ลอถาหับอำนาญแต่งตั้งบรรดาคณะที่ขึ้นกับคณะพรรคหักฐานกองพัน227มีคือแต่งตั้งสหายพันตรีสมพงษ์อินทิจักหัวหน้าการเมืองกองห้อยที่1เป็นเลขาหน่วยพรรคที่1 แต่งตั้งสหายพันตีเทพภาพรวงพจันทร์หัวหน้ากทหารกองห้อยที่1เป็นห้องเลขาหน่วยพักที่1แต่งตั้งสหายพันตีทองสวัสดิ์สุวรรณมีไซหัวหน้ากทหารกองห้อยที่3เป็นห้องเลขาหน่วยพักที่3แต่งตั้งสหายพันตีเหรียญไซเปื้องวรเดชห้องกทหารกองห้อยที่1เป็นกรรมการหน่วยพักที่1โอกาสนี้สหายพันเอกจันทุมมาเนาะอามาศได้มีคำเห็นและเฮียกห้องมายังบรรดาสหายที่ได้รับหน้าที่ใหม่ครั้งนี้จงยกสูงหน้าที่เวกงานการเมืองของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าศึกษาคนคว้ากำแนนอย่างลึกซึ้งสิทธิ์พลบทบาทของตนเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติการนำพาปัญษาให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงถือสำคัญเวกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดเป็นกกเข้าในทุกโครงเขตเวกงานเพื่อศึกษาอบรมพนักงานหนักหอบแต่ละขั้นให้เสื่อมซึมต่อแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพสามารถจำแนกได้มีศัตรูอย่างจัดแจงมีสติตื่นตัวต่อกฎอุบายยุทธศาสตร์หันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูพร้อมกันติดตามกฎกาแก้ไขปรากฏการณ์หย่อท่อภายในกรมกองปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกนำพาปัญซาในแต่ละขั้นเอาใจใส่สร้างพนักงานสมาชิกพรรคให้มีคุณทัศน์การเมืองอันเป็นพื้นฐานสำคัญพร้อมกันนำเอาเนื้อในจิตใจไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: ในอาทิตย์ผ่านมาโรงเรียนทหารชายแดน712ร่วมกับศูนย์เลือดแห่งชาติองค์การกาแดงลาวได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดช่วยเหลือสังคมครั้งที่2งวดที่12ประจำปี2016โดยการเป็นประธานของสายพันโทบุญเพ็งไสสมบูรณ์หัวหน้าแผนกพลาธิการโรงเรียนทหารชายแดนนำทีมโดยสายพันโทเพชรสมรแก้วสุวรรณผู้ประสานงานรับบริจาคเลือดกองทัพมีทานนางสุดารัตน์จันดาราหัวหน้าแผนกพุกระดมบริจาคเลือดสถาบันเลือดแห่งชาติพร้อมด้วยคณะทีมงานวิสาการมีคณะพักคณะปัญษาแผนกการที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดพนักงานนักหบและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่านนางสุดารัตน์จันดาราได้บรรยายเกี่ยวกับการบริจาคเลือดและความสำคัญเกี่ยวกับเลือดซึ่งได้ยกให้เห็นบางข้อสำคัญเป็นต้นแมนส่วนประกอบของเลือดเลือดมีความสำคัญหลายในการรอเลี้ยงร่างกายของคนเฮาให้มีชีวิตอยู่ได้โดยนำเอาสารอาหารที่จำเป็นมีคุณค่าไปหาเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกายถ้าคนเฮาขาดเลือดทุกภาคส่วนของร่างกายก็จะตายไปเพราะว่าบ่ได้รับอาหารนอกนี้ยังสามารถกดพยาธิของผู้เกี่ยวและหู้หมวดเลือดของตนเองน้ำอีกสำหรับเงื่อนไขบริจาคเลือดมีดังนี้ท่านต้องหู้สึกสบายใจสุขภาพแข็งแรงดีมีอายุระหว่าง 17-60 ปีเพศหญิงอายุระหว่าง 17-65 ปีเพศชายมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปบ่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิต่างๆที่ส่งผลทางเลือดบ่มีประวัติเป็นพยาธิตัวเหลืองตาเหลืองมาก่อนในนี้ผู้จะเอาเลือดออกต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงขึ้นไปกินอาหารให้อิ่มส่วนผู้เอาเลือดออกใช้เวลาประมาณ 3-50 นาทีและบริจาคเลือดแต่ละข้างเพศชายแม่น3เดือนเพศหญิงแม่น4เดือนขึ้นไปซึ่งมีผู้ประกอบส่วนเข้าร่วมบริจาคเลือดจำนวน42สหายหญิง3สหายเลยได้เลือดทั้งหมด42ถุงการบริจาคเลือดเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นจึงเรียกร้องให้บรรดานายและพลทหารยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองและมีน้ำใจเสียสละประกอบส่วนในการบริจาคเลือดในครั้งนี้เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
0: วันที่2ตุลา2026โรงเรียนทหารชายแดน712ได้จัดตั้งยิงเป้าหมายด้วยลูกปืนแท้ให้นักศึกษาก่อสร้างนายทหารสันกลางคุ้มครองป้องกันชายแดนระบบ2ปีสุดที่4อยู่ที่สนามยิงปืนแห่งที่2โรงเรียนทหารชายแดน712โดยการเป็นประธานของสหายพันโทกองมีสัญญวัตรห้องหัวหน้ากทหารหัวหน้าแผนกอบรมโรงเรียนทหารชายแดนมีคณะกองพันนักเรียนมีบรรดาพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในการจัดตั้งยิงเป้าหมายด้วยลูกปืนแท้ครั้งนี้เพื่อกวดการตีราคาความหับหูความเข้าใจด้านทฤษฎีหลักการและการนำใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของนักศึกษาที่ได้ทำเรียนฮัดแอบในระยะผ่านมาโดยปฏิบัติตามโครงการหลักสูตรการเรียนการสอนมีนักศึกษาทั้งหมด40สหายการจัดตั้งยิงเป้าหมายด้วยลูกปืนแท้ครั้งนี้สามารถตีราคาขันเก่งได้20สหายขันดีหลาย15สหายขันกลาง5สหายทางนี้เพื่อเฮ็ดให้นักศึกษาฮู้จักขันพื้นฐานวิธีการหัดแอบจังหวะเทคนิคการยิงเป้าหมายด้วยลูกปืนแท้ให้มีความคล่องแคล่วและฮู้มูลไส้ในการสู้รบตัวจริงทั้งเป็นการปรับปรุงก่อสร้างกำลังป้องกันชาติให้มีความสามารถกล้าหาญนักแน่นเข้มแข็งหอบด้านฮู้นำไส้อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างสำนิสำนานมีผิกไวทางด้านศิลปยุทธวิธีเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองของกรมกองก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างทรัพย์พัฒนาประเทศชาตินักยิงแต่ละสหายได้เอาใจใส่ปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบภาคสนามได้อย่างเข้มงวดสามารถรับประกันความปลอดภัยห้อยสนห้อย ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวของพวกเฮาอยู่ต่อไปเชิญท่านฟังบทที่มีหัวข้อว่าบทบาทสำคัญของระบบสังแสงในการก่อสร้างท่าสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปงสนฮอบด้านท่านผู้ฟังในยุคสมัยที่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการพันแปรไปอย่างสับสนนั้นเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปงสนฮอบด้านแม่นยุทธศาสตร์พื้นฐานหนึ่งเพื่อแน่ใส่ปกปักรักษาเอกราชอำนาจและอธิปไตยให้มั่นคงในนั้นเวียกงานสร้างแสงเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังในการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางด้านการทหารและการหันเปลี่ยนภูมิสันฐานให้กลายเป็นท่าสนามที่ได้เปรียบเวียกงานสร้างแสงแม่นเวียกงานเทคนิคการทหารแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นพิเศษในการหับประกันด้านเทคนิคพื้นฐานโครงรางให้แก่การเคลื่อนไหวสู่หบและการดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยของกำลังในกองทัพแม่นการนำใส่ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรวัตถุระเบิดและเทคโนโลยีเพื่อดัดสร้างสภาพแวดล้อมทางภูมิสันฐานให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเฮาและสร้างความหยุ่งยากให้แก่ฝ่ายกงกันข้ามกำลังสั่งแสงมีภาระบทบาทเป็นศีนาธิการให้แก่คณะพักคณะบัญชาแต่ละคันเป็นกำลังลักแรงในการก่อสร้างท่าสนามยุทธศาสตร์และยุทธวิธีหับประกันการเคลื่อนทัพสร้างเงื่อนไขให้กำลังเหล่าหบอื่นๆเคลื่อนย้ายและเข้าสู่จุดสู่หบได้อย่างสะดวกปกปักรักษาสร้างสิ่งกีดขวางและระบบป้องกันเพื่อลดพรการทำลายจากอาวุธของศัตรูในวิกการป้องกันศาสตร์กำลังสร้างแสงมีหน้าที่สำคัญในการก่อสร้างคุ้มครองสู่หบและบังเกอร์ออกแบบและก่อสร้างระบบคุ้มครองป้อมค่ายขังสางใต้ดินและบอนบรรษาการให้มีความทนทานและปิดลับหับประกันเส้นทางและการเคลื่อนย้ายบุกเบิกเส้นทางใหม่ซ่อมแซมเส้นทางที่ถูกทำลายทอดขัวสร้างแพ้ขามฟากเพื่อให้กำลังและพาหนะเทคนิคขามผ่านสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติสร้างสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อสกัดกั้นหรือเปลี่ยนทิศทางการบุกโจมตีของศัตรูทำลายขัวเส้นทางที่ศัตรูอาจจะนำไส้หับประกันน้ำกินน้ำไส้สำรวจและขุดค้นแหล่งน้ำติดตั้งระบบกันตองน้ำเพื่อหับประกันสุขอนามัยให้แก่กองทัพในสนามหบช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขผลหายจากสงครามเป็นต้นเก็บกู้ระเบิดที่บ่อท่านแตกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเพื่อหัดแน่นท่าสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปงสนฮอบด้านในภารกิจการก่อสร้างท่าสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปงสนฮอบด้านเวียกงานสร้างแสงเป็นพื้นฐานให้แก่การสร้างป้อมป้องกันศาสตร์ที่มั่นคงย้อนว่าเวียกงานสร้างแสงแม่นจุดเริ่มต้นของการหันเปลี่ยนภูมิสันฐานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์ถ้าบ่มีการวางแผนและก่อสร้างของสร้างแสงพวกเฮาจะบ่มีระบบป้อมค่ายขังสางและคุมของสู่หบที่ได้มาตรฐานเทคนิคช่วยให้กำลังหลักและกำลังท้องถิ่นมีบ่อนอิงที่แน่นหนาเพื่อป้องกันการโจมตีจากทางอากาศและอาวุธทันสมัยของศัตรูพร้อมกันนั้นยังสร้างความได้เปรียบการเคลื่อนทัพและสกัดกั้นในท่าสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปงสนความว่องไวแม่นไสยศาสตร์สร้างแสงมีบทบาทในการบุกเบิกเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เสื่อมต่อระหว่างตัวเมืองหาชนบทและเขตห่างไกลศอกลีกเพื่อหับประกันให้กำลังประกอบอาวุธสามารถลำเลี้ยงกำลังและยุทโธปกรณ์เทคนิคต่างๆไปสู่จุดหมายได้ทันเวลาดังนั้นเพื่อเหตุให้เวียกงานสร้างแสงกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการก่อสร้างท่าสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้เข้มแข็งพวกเฮาจำเป็นต้องยกสูงระดับวีซ่าเฉพาะฝึกอบรมนายและพลทหารสร้างแสงให้มีความเสียวสารในการนำใส่เครื่องจักรทันสมัยนำใส่เทคโนโลยีนำใส่ระบบ GPS และการสำรวจทั้งอากาศเพื่อวางแผนผังท่าสนามให้มีความชัดเจนและปิดลับทั้งปลุกระดมกำลังแห่งทั่วปงสนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างป้อมพื้นฐานและเฮียนฮู้วิธีป้องกันตนเองขั้นพื้นฐานสั่งรวมแล้วเวียกงานสร้างแสงบ่แม่นเพียงแต่การขุดคุ้มครองหรือสร้างขัวทางเท่านั้น ต่แม่นการจัดตั้งปฏิบัติเทคนิควิทยาศาสตร์การทหารเพื่อหันเปลี่ยนจุดพิเศษทางภูมิศาสตร์ให้กลายเป็นท่าสนามป้องกันที่แน่นหนาเพราะว่าท่าสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปงสนแม่นการหันเอาเวียดงานป้องกันศาสตร์เข้าสู่ชีวิตประจำวันและเวียดงานสร้างแสงก็แม่นเวียดงานหนึ่งที่ได้ประกอบส่วนเข้าในการสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นทั้งเส้นทางลำเลี้ยงเสบียงอาหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เทคนิคในยามสงครามและเป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในยามสงบเวียดงานสร้างแสงบ่แมนเพียงแต่การก่อสร้างทางเทคนิคแต่แมนศิลปะแห่งการจัดวางท่าสนามเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ท่าเวียดงานสร้างแสงเข้มแข็งท่าสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปงสนก็จะกลายเป็นกำแพงเล็กที่บ่มีศัตรูตัวใดสามารถทำลายได้หับประกันให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพและความสงบสุขอย่างยืนยงที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนบทที่มีหัวข้อว่าบทบาทสำคัญของระบบสร้างแสงในการก่อสร้างท่าสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปงสนหอบด้านและนี่ก็ถือว่าเป็นคร่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธที่ทางรายการนำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามรับฟังกันในภาคนี้และมาเรียบเบิ่งเวลานาทีในตอนนี้ของการดำเนินรายการก็ถือว่าได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและมาพบพ่อกันได้ใหม่ในภาคหน้าสำหรับภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอุไรวันสุมพลภักดีและพันศรบุญพรไซต้องลามิตรรายการไปก่อนขอให้ความสุขสุขดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

ท่านสามารถติดตามรับชมรายการมีภาพได้ทางเพจ Facebook ลาว National Radio และรับฟังเสียงได้ทาง2ระบบคือ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ได้ถ่ายทอดรายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนวิทยการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยพบกันวันนี้เป็นวันอังคารวันที่6ตุลาคม2026เป็นมื้อแฮม10ค่ําเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ก็ถือว่าไขขึ้นยังเป็นทางการแล้วสำหรับกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เนาะเมื่อวานนี้ได้ไขขึ้นยังเป็นทางการก็มีหลายวาระได้เมื่อวานนี้เริ่มต้นก็แม่นรักษาการประธานสภาแห่งชาติคือท่านนางสุนทรสัญญาจัดเพิ่นก็ได้มีความเห็นไขของประชุมจากนั้นก็ท่านกองแก้วไส้สงครามของประธานสภาแห่งชาติก็ได้ขึ้นอ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติตามการเสนอของประธานประเทศว่าโดยการเลือกตั้งเกี่ยวกับประธานสภาแห่งชาติรวมทั้งเลือกตั้งเอาท่านสอนชัยศรีพันดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10หลังจากนั้นท่านสอนชัยศรีพันดอนก็ได้เสนอท่านกองแก้วสุสงครามอีกครั้งนึงถึงในนามของประธานสภาแห่งชาติขึ้นอ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยเพิ่นเสนอชื่อท่านเฉลิมชัยกรมประสิทธิ์ให้สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นการเลือกลงคะแนนเสียงครับของเอาการเลือกตั้งท่านเฉลิมชัยกรมประสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือท่านเฉลิมชัยกรมประสิทธิ์เนาะก็ได้รับตำแหน่งก็ได้มีความเห็นได้ผ่านเกี่ยวกับบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและกับแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ต่อมาท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกือดห้ามและยาเสพติดสามารถที่ถูกควบคุมนำใส่เนาะหลังจากนั้นท่านวีระบงบุญดาคำจึงเป็นห้องประธานสภาแห่งชาติได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติก็ขึ้นประกอบความเห็นใส่สองบทรายงานทั้งของรัฐบาลในทั้งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแดเนาะแล้วก็สภาสิกสภาแห่งชาติทั้งท่านประธานสภาแห่งชาติก็มีความเห็นจอจิ้มเพื่อให้สภาสิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นก็ถือว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นมือชำอิดแต่ว่าก็มีหลายวาระที่นำเข้าเหตุอยู่ในกองประชุมนั้นเข้าดำเนินอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ถึงท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีทั้งภาพมีทั้งเสียงเนาะทั้งภาคข่าวทั่วไปได้ภาคข่าวรายการข่าวตามเหตุการณ์ในข่าวต้นชั่วโมงแน่รวมทั้งรายการอื่นๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพราะว่ามีนักข่าวของพวกเราไปประจำอยู่พุ่นก็หน่วยถ่ายทอดเสียงของพวกเราก็จะถ่ายทอดให้ท่านได้รับชมทั้งภาพและเสียงเป็นระยะไปเนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็มีหลายซีซั่นได้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเนาะผู้ใดสนใจอยากโฆษณากับประสานสัมพันธ์กับพวกเรายินดีต้อนรับเนาะผู้นำเป็นทีมงานการตลาดที่เป็นมืออาชีพอยู่รอท่าครับหรือรับไส้พวกท่านในการบริการโฆษณาผ่านรายการต่างๆของวิทยุกระจายหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็มีข่าวนอกจากข่าวของกองประชุมสมัย3มันเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10และกันยังมีข่าวของมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้จัดพิธีไขศกศึกษา2026-2027ในตอนเช้าวันที่3ตุลานี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็มีการนำผักหลัดเข้าห่วมซึ่งท่านโดยเฉพาะมันมีอันนั้นอดีตนายกเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นหาคนที่รับเลือกตั้งเป็น

0: ประธานสภาแห่งชาติแต่ตอนเพิ่นไปเข้าร่วมพิธีไขศกเฮียนใหม่หรือว่าศกศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยศาสตร์ศก2026-2027ที่ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่3ตุลานี้ท่านสอดใจสิพันดอนเพิ่นไปเข้าร่วมเป็นในนามเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะก็มีท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมพิธีและท่านสอดใจสิพันดอนก็มีคำเบียนว่านายกโลกาภิวัตน์แห่งข้อมูลข่าวสารมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งมันได้กระทบใส่ทุกกรุงเขตทุกประเทศในโลกฉะนั้นเรื่องงานการศึกษาต้องได้มีการปรับตนเองให้ทันยุคทันสมัยแต่ต้องรักษาไว้ให้ได้3ลักษณะและ5หลักมูลของการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยนอกจากการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการแล้วยังต้องประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาสมองมนุษย์ระยะใหม่ในใจสร้างคนสังคมมีนิยมที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีระดับความรู้สูงมีสติศาสตร์สูงรู้สมทบอย่างกลมเกลียวการรับเอาสิ่งยอดยิ่งทางด้านวัฒนธรรมของมวลมนุษย์เกี่ยมพร้อมรับใช้สังคมเพื่อผลประโยชน์รวมของชาติมีหลักมั่นทางด้านการเมืองที่นักแน่นมีอุดมการสังคมนิยมมีความเป็นกภาพสูงต่อแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายและระเบียบการและนิติกรรมที่รัฐบาลได้วางออกในแต่ละระยะซึ่งพรรครัฐบาลได้ถือเอาการศึกษาเป็นใจกลางของการพัฒนาถือเป็นบริมสิทธิ์และเป็นกุญแจสำคัญตัดสินชะตากรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและบ่มีประเทศใดที่สามารถก้าวหน้าเข้มแข็งและหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้โดยมีการศึกษาที่เข้มแข็งและมีคุณภาพรัฐบาลก็มีความเป็นห่วงในเรื่องงานการศึกษาและเห็นถึงความจำเป็นในการเน้นให้มีการยกสูงคุณภาพการศึกษาและในสภาพการปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมทั้งการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและความรู้ซึ่งล้วนแต่ติดพันกับการเรียนรู้ดังนั้นทุกสถาบันต้องกวดการหลักสูตรของตนอย่างจริงจังสาขาใดควรรักษาไว้สาขาใดเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขและสาขาใดต้องเพิ่มใหม่เพื่อรองรับอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานความต้องการของสังคมระยะใหม่และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติพร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคพื้นฐานสากลได้และการยกบทบาทเรื่องงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงต่อการพัฒนาประเทศการกำหนดหัวข้อค้นคว้าที่สำคัญเป็นวาระวิจัยของมหาวิทยาลัยและให้เชื่อมโยงเข้ากับปัญหาตัวจริงของประเทศเปลี่ยนจากค้นคว้าเพื่อมีผลงานไปสู่ค้นคว้าเพื่อสร้างผลกระทบการมีบทวิจัยหลายบทบ่แม่นจุดหมายสุดท้ายสิ่งสำคัญกว่านั้นผลการวิจัยไปสู่นวัตกรรมไปสู่การนำไส้ไปสู่ผลประโยชน์ของประชาชนไปสู่มูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและผลการค้นคว้าที่ดีควรสามารถนำไปสู่นโยบายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การบริการหรือวิธีการใหม่ๆได้และพร้อมกันนั้นยังค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนโยบายกลไกเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญงานทางภายในต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีชีวภาพและวัฒนกรรมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อสูงอยู่แห่งเพื่อยู่แห่งการพัฒนาประเทศให้ไวขึ้นโดยเฉพาะระยะข้ามผ่านจากประเทศด้อยพัฒนาไปเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่องค์การสหประชาชาติจะประกาศทำพ้องในเดือนพฤศจิกปีนี้ซึ่งระยะข้ามผ่านแม่น2026หา2029และก็ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์รับใช้การเรียนการสอนถ้าพวกเขาต้องการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและสามารถแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลได้การลงทุนใส่ทรัพยากรมนุษย์ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการลงทุนในสถานที่เทคโนโลยีและอุปกรณ์ห้องเรียนของมหาวิทยาลัยยกใหม่บ่ควรเป็นเพียงบอนที่อาจารย์บรรยายหรือว่านักศึกษานั่งฟังควรพัฒนาไปสู่ห้องเรียนทันสมัยมีระบบดิจิตอลอุปกรณ์การสื่อการสอนการเรียนการสอนที่ทันสมัยห้องหับการเรียนแบบผสมผสานและในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไว้การศึกษานอกจากจะอยู่ในห้องเรียนแล้วยังมีความจำเป็นต้องได้กำหนดแผนสร้างระบบมหาวิทยาลัยดิจิตอลอย่างจริงจังและก็พัฒนาอินเทอร์เน็ตความไวสูงห้องเรียนอัจฉริยะห้องสมุดดิจิตอลระบบฐานข้อมูลนักศึกษาที่ปลอดภัยและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้เกี่ยมพร้อมในการนำใช้ AI และเทคโนโลยีใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งหอพักที่ทันสมัยห้องสมุดห้องทดลองศูนย์กีฬาเขตสีเขียวสถานที่ห้านอาหารระบบสุขาภิบาลทางยางและระบบความปลอดภัยอื่นๆซึ่งมหาวิทยาลัยที่ดีต้องเป็นบอนที่นักศึกษาอยากมาเรียนอยากค้นคว้าอยากสร้างสรรค์อยากพัฒนาตนเอง สืบต่อหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรคู่หวงพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลตามสิทธิขอบเขตและการตกลงของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬารวมทั้งรัฐบาลเข้าในการพัฒนาอย่างรอบด้านของบรรดามหาวิทยาลัยตามพระบุตรบาทหน้าที่และสิทธิของตนอย่างเป็นเจ้าการและมีจุดสุ่มอันนั้นก็แม่นทานสอนไซสิพันดอนเพิ่นก็มีความเห็นต่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติในโอกาสที่จัดพิธีเปิดศึกศึกษา2026-2027เนาะในวันที่3ตุลานี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินครหลวงยังจัดนั่นเองส่วนธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้จัดกระบวนการย่างเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ58 ปีในวันที่3ตุลานี้อยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงนครหลวงยังจันโดยการให้เกียรติกระหวมของทานเฉลิมไซกรมสิทธิ์ในมือเพิ่นเข้าหวมมันพิธีในวันที่3เพิ่นยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่เด้และมาฮอดมื้อนี้เพิ่นก็เป็นนายกรัฐมนตรีละสำหรับทานเฉลิมไซกรมสิทธิ์ก็มีทานนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและกระบวนการงานเพื่อสุขภาพครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่7ตุลาคมพ.ศ. 58 ปีเป็นการต้องร่วมความสามัคคีมิตรภาพและเป็นการรักษาสุขภาพของพนักงานในแขนงการธนาคารซึ่งระยะการย่างนี่แม่น2.5 กิโลเมตรและนอกจากสร้างกระบวนการย่างเพื่อสุขภาพแล้วธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้สร้างกระบวนการด้านวีซ่าเฉพาะและประชากถามุนเสื้อวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตื่นอีกและบรรยากาศภายในงานดำเนินไปด้วยความฟุดฟื้นผู้คงความทุกทานได้พากันย่างด้วยความเฮาหันและสร้างสีสันให้พิธีอย่างมวลซื่นเหตุแห่งกิจกรรมครั้งนี้นี่มีผลสำเร็จอย่างจบงามตามคาดหมายที่วางไว้เนาะอันนั้นก็เป็นการจัดกิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่7ตุลาคมครบ58 ปีก็มีข่าวของทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ไปเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ร่วมกับท่านสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทย เพื่อสืบต่อหัดแน่นสายพัวพันและเสริมขยายการเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาเป็นยุ่งระหว่างสองศาสตร์ลาวไทยที่พัฒนาและขยายตัวยิ่งขึ้นพร้อมทางกองความกองผสมคณะกรรมการหัวบดีการหัวมือหรือว่า JC ลาวไทยครั้งที่23ระหว่างวันที่30กันยาหาวันที่2ตุลานี้สำหรับกองประชุมคณะกรรมการห่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่3จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่2ตุลานี้อยู่ที่แขวงหลวงพะบางภายใต้การเป็นประธานห่วมของทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและทานสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยก็มีคณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมและกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่การพัฒนาและการร่วมมือ2ประเทศสืบต่อได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องนับมือเลิกเสื่องและกว้างขวางในหลายคงเขตและกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนขึ้นผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติบนบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่22และก็ร่วมกันปรึกษาหรือเพื่อกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าและก็ได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมือ2ฝ่ายอย่างรอบด้านตลอดระยะ5 ปีผ่านมาเป็นต้นกับด้านการเมืองด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและอื่นๆได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางและยิ่งไปกว่านั้นสายพัวพันระหว่าง2ประเทศลาวไทยได้ก้าวเข้าสู่ระดับใหม่ภายหลัง2ประเทศได้ยกระดับสายพัวพันมิตรภาพเป็นคู่ความยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงในปี2022และเคียงคู่กันนั้น2ฝ่ายก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนระดับสูงระหว่าง2ประเทศอย่างเป็นปกติพิเศษเป็นการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมบ่ามและการเข้าร่วมพิธีเปิดขัวน้ำไส้เปิดน้ำไส้ขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บอดีคำไส้บึงการอย่างเป็นทางการของประมุขรัฐ2ประเทศในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75 ปีในท้ายปี2025ผ่านมาและกองประชุมครั้งนี้ก็ยังได้ลงลึกปรึกษาเรื่องการร่วมมือ2ฝ่ายอย่างรอบด้านเป็นต้นกับการร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยเฉพาะการรักษาความสงบความมั่นคงตามบริเวณชายแดนลาวไทยการสุกโยกการสำรวจปักหลักใหม่ชายแดนลาวไทยทั้งบกทั้งน้ำการสุกโยเวียกงานโครงข้างต่างๆมีความคืบหน้าและ สำเร็จเป็นรูปธรรมรวมถึงการป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือว่าทางเทคโนโลยีการสื่อสารด้านการค้ามนุษย์และอื่นๆส่วนการลงมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเห็นว่ามีการขยายตัวโดยเฉพาะการลงมือระหว่างภาคเอกชนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางการลงมือด้านเศรษฐกิจในขอบอนุภาคพื้นการลงมือเวียกงานการทูตเศรษฐกิจการลงมือเพื่อการเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเชื่อมต่อรถไฟลาวจีนกับระบบรางของไทยโครงการก่อสร้างขั้วข้ามลำคลองเสียงแม่หลวงพระบางของลาวโครงการก่อสร้างขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่6สารวันอุบลราชธานีโครงการก่อสร้างขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่7เมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์กับเมืองปักสมแขวงเลยของไทยโครงการพัฒนาเส้นทางอื่นๆการลงมือด้านการท่องเที่ยวการลงมือด้านกฎหมายและยุติธรรมการลงมือด้านแรงงานการลงมือด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆการลงมือด้านการเงินการธนาคารการลงมือด้านสังคมและการพัฒนาการลงมือด้านกสิกรรมการลงมือด้านสาธารณสุขการลงมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลงมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลงมือด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองน้ำอย่างยั่งยงการลงมือด้านวัฒนธรรมสังคมการลงมือด้านสื่อมวลชนการลงมือระวังสมาคมลาวไทยไทยลาวเพื่อมิตรภาพและการลงมือด้านอื่นๆและกองประชุมครั้งนี้ก็ยังได้ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนการลงมือในต่อหน้าโดยยืนยันจุดประสงค์ของรัฐบาล2ประเทศที่จะเพิ่มทวีการลงมือทั้งในขอบ2ฝ่ายหลายฝ่ายรวมทั้งการพบปะและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระวังกันของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นแน่ใจสุขหนูสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเป็นควบยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ประเทศอย่างแท้จริงและในตอนท้ายของประชุมหลังประธานของประชุมห่วมทั้ง2ฝ่ายคือห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยนี้ก็ได้ห่วมกันทำห้องเอาบทบันทึกของประชุมคณะกรรมการห่วมไปด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญและนักแน่นในการสืบต่อส่งเสริมการพัฒนาห่วมมือบนพื้นฐานบ้านกันอย่างที่ดีเต็มไปด้วยมติจิตมิตรภาพการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมกันก้าวขึ้นตลอดไปจากนั้น2ห้องนายกรัฐมนตรีลาวและไทยก็ได้ขอร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือ7จำนงสร้างตั้งสายพันธมิตรภาพระหว่างแขวงระหว่างของลาวกับแขวงน่านของไทยและพิธีแลกเป็นเอกสารแผนปฏิบัติงานเวียนงานสายแดนลาวไทยรวมทั้งโครงการก่อสร้างขัวเสียงแม้นหลวงของบางของลาวนอกจากนั้น2ห้องนายกรัฐมนตรีลาวและไทยพร้อมด้วยคณะทั้ง2ฝ่ายก็ได้ไปกวดเบิ่งไปกวดกาเบื้องจุดโครงการก่อสร้างขัวคำน้ำคลองเสียงแมนหลวงพระบางและก็ไปเยี่ยมชมวัดเสียงทองตื่มอีกเนาะอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ไปเข้าห่วมกอกประชุมคณะกรรมการห่วมไว้ด้วยการเอามือลาวไทยข้างที่23และก็ได้ต้อนรับห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยคือท่านสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วเนาะไปเคลื่อนมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามลาวนั่นเองขณะนี้ท่านพวงเกียรติที่ตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ6โมง30หา7โมงมีทั้งภาพทั้งเสียงออกพร้อมกันเลยเนาะเวลา6โมง30หา7โมง30นาทีอยู่กับท่านต้องขอขอบใจเพื่อนวิทยการทุกท่านที่ได้หับสมหับฟังและก็มีความคิดความเห็นเข้ามาหาพวกเขาเป็นจำนวนหลายพวกเขาก็พร้อมแล้วจะนำเอาความคิดความเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นไปสืบต่อฟังข่าวคราวนี้เป็นงานเปิดบุญกาเฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ประจำปี2026ยังเป็นทางการได้เปิดขึ้นแล้วเนาะในวันที่2ตุลานี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีท่านลินคำดงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางป้านาลีสุจริตภรรยาของประธานประเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าห่วมเนาะเข้าห่วมหลายภาคส่วนเด้และการเฉลิมฉลองวันกาเฟและซาสากลกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ห่วมกับทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Clean Up ภายใต้ทุนช่วยเหลือขององค์การฟรังฝรั่งเพื่อการพัฒนาเนาะและสภาพอรบและการสนับสนุนของสังคมกาเฟลาวองค์การจะตั้งสากลและโครงการพันธุ์อื่นที่ได้ร่วมกันจัดงานบนกาแฟและซาบ้านเฮาภายใต้คำขวัญ2รสชาติ1การเดินทางจากชาวสวนลาวไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกและมาฮอดปัจจุบันกาแฟลาวได้ทำการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องและได้กลายเป็นสินค้ายุทธศาสตร์ที่สำคัญในการส่งออกในการส่งออก ไปสู่ตลาดสากลและสร้างได้ครับได้มหาศาลให้แก่ประเทศชาติเพราะว่ากาแฟได้รับการยอมรับยั่งยืนจากตลาดสากลเป็นกาแฟลาวที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์มีรสชาติพิเศษเฉพาะและก็มีชื่อเสียงในเวทีภาคพื้นสากลสร้างเวทีการทำในกระบวนการผลิตและสร้างรายรับที่มั่นคงให้ชาวสวนผู้ผลิตกาแฟสำหรับผลิตภัณฑ์ใบซาลาวก็เช่นเดียวกันได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นชนบทซาลาวมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานติดพันกับการดำรงชีวิตของชนเผ่าทั้งภาคเหนือและภาคใต้เขตปากซองภูเพียงบริเวณซาลาวมีรสชาติที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดในภาคพื้นและสากลได้รับใบยั่งยืนจากผลการแข่งขันซาระดับโลกที่จีนในปี2025ผ่านมาในนั้นสายอดอู่ได้รับเหรียญคำในเดือนสิงหาปี2026สาขาและสาแดงของแขวงปงสลีก็ได้รับรางวัลอันดับ2ที่งานวางแสดงซาสากลที่ฮ่องกงของจีนและการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาคะแนนกาแฟและซาลาวแมนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลสามารถตอบสนองได้จุดสุ่มของเวลาแห่งชาติและสามารถสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์ของคะแนนการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิสัยทัศน์ทอดปี2030โดยเฉพาะต่อการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมให้มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีทางเลือกให้แก่ผู้ผลิตขนาดน้อยมีแรงนะครับที่มันคงลดพรความทุกข์ยากลดพรการทางป่าเฮ็ดให้แนใส่พัฒนาการผลิตกสิกรรมสะอาดปลอดสารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและยืนยงสำหรับบุญกาแฟไรซาครั้งที่2ปีนี้ประกอบมีหลายกิจกรรมเป็นต้นการลักการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการการวางแสดงสินค้าธุรกิจการสาธิตการปรุงกาแฟเนาะซาและจะเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการการสร้างเครือข่ายธุรกิจการโฆษณาตลาดกาแฟและซาของลาวให้กว้างออกเป็นวิธีแข่งขันซีมซากาแฟและซาลาวซีมกาแฟได้เนาะกาแฟและซาลาวเป็นการสาธิตทักษะในการทรงกาแฟและรวมทั้งวิธีปรุงแต่งซาปรุงแต่งกาแฟเพื่อพัฒนาและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกเนาะงานครั้งนี้ก็ถือว่าได้ปิดลงละเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ด3มื้อเนาะวันที่2ที่3ที่4เด้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เองเนาะส่วนวันที่2ตุลานี่ก็มีพิธีเปิดนำไส้เช่นเดียวกันห้องการกวดกาเฮธาตก่อนการทรงออกอยู่ปลายทางตั้งอยู่จุดสถานีรถไฟเมืองวังเวียงแขวงเวียงและก็เมืองกาซีและก็บ้านวังเนาะด่านบ้านวังเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์พิธีทางการจัดขึ้นในวันที่2ตุลานี้โดยการเป็นประธานห่วมของทานสุเวียงทองวงจำปาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองวังเวียงและทานสมจิตคำมงคลหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและในโอกาสนี้ทานสมจิตคำมงคลมีคำเห็นว่าระยะผ่านมาการคุ้มครองและกวดกาคุณภาพแฮธาตก่อนการส่งออกยังบ่ทันหัดกุมการเก็บกำข้อมูลการส่งออกแฮธาตแต่ละชนิดกับบ่ทันรวมศูนย์ยังบ่มีภาคส่วนเก็บข้อมูลส่งออกแฮธาตแต่ละชนิดเนาะมีหน้าที่คุ้มครองอยู่ปลายทางอย่างทั่วถึงการกวดกาคุณภาพแฮธาตระยะผ่านมาแม้นปฏิบัติได้แต่เพียงอยู่ต้นทางหรือว่าอยู่ปากบ่เท่านั้นเนาะอยู่ปลายอยู่ต้นทางอะไรเนาะอยู่ต้นทางอะไรเหตุให้เกิดมีความเสี่ยงในการลักลอบเคียนทายหรือว่าผสมแฮที่มีราคาแพงซึ่งผลเหตุให้รัฐบาลเสียผลประโยชน์ทางด้านรายรับเนาะดังนั้นการคุ้มครองกวดกาคุณภาพแฮธาตกดกลางส่งออกอยู่ปลายทางจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศลาวในใส่สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในการกวดกาวิจัยยั่งยืนคุณภาพแฮธาตทั้งแฮทั่วไปและแฮหายากตามทิศการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองระยะใหม่การนำใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการปฏิบัติงานการนำใช้เครื่องมือนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญหลายบ่เพียงแต่จะช่วยรับประกันความถูกต้องและโปร่งใสเท่านั้นหากยังเป็นการปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของรัฐบาลเติมอีกและเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดก็เฮียข้องให้องค์การจัดตั้งภาครัฐทั้งขั้นส่วนกลางท้องถิ่นเป็นเจ้าการติดตามสุกยู่เฮ็ดให้เวียงงานนี้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ข้องห้องให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฮธาตประชาชนบรรดาภาคภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ช่วยกันเสื้อชูความเป็นเจ้าการให้ความร่วมมืออย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันผลประโยชน์รวมของชาติแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการปกครองเมืองวังเวียงในสืบต่อเผยแพร่แนะนำให้หัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการเข้าใจแจ้งถึงความหมายความสำคัญของการเปิดน้ำใส้ห้องการกวดกาแฮธาตตามทิศทางรวมของพรรคและรัฐเพื่อตอบโต้และตีถอยห่างเสียงทางลบจากกลุ่มคนบ่หวังดี เอาเวลายังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงบ่อดีคำไซกองประชุมปรึกษาหรือความเป็นกภาพในการแก้เกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขันแขวงระยะ2027หา2030อยู่แขวงบ่อดีคำไซจัดขึ้นในวันที่1ตุลานี้อยู่ห้องประชุมสโมสรใหญ่ของแขวงโดยการเป็นประธานของทานคำแวนปัญญาดูวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาหวมนักข่าวแขวงบริคัมไซมีรายงาน
1: กองประชุมได้ฟังการรายงานสภาพการประเมินความทุกข์ยากและการพัฒนาตามดำรัส 348/ปท้ายสมัยปี2025ปัจจุบันทั่วแขวงบริคัมไซมีจิตตัวเมือง284บ้าน 58,200 กว่าครอบครัวพลเมือง 332,854 คนในนั้นมีครอบครัวพลทุก 56,900 กว่าครอบครัวกวมเอา97กว่าส้นหอยบ้านพลทุก264บ้านกวมเอา92กว่าส้นหอยมีครอบครัวพัฒนา 53,600 กว่าครอบครัวกวมเอา92กว่าส้นหอยบ้านพัฒนา230บ้านกวม80กว่าส้นหอยและสามารถสร้างบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองในชนบทได้6บ้านมีเมืองพลทุกแล้ว5เมืองเมืองเข้มแข็งหอบด่าน1เมืองและยังมีเมืองทุกยาก2เมืองมีครอบครัวทุกยาก 1,300 กว่าครอบครัวกวมเอา2กว่าส้นหอยและบ้านทุกยากชาวบ้านกวมเอา7กว่าส้นหอยสำหรับคาดหมายสู่ซนในระยะ2027หา2030แขวงบ่อดีคำไซได้กำหนดเป้าหมายสู่ซนสร้างครอบครัวพลทุกจำนวน402ครอบครัวที่นอนใน2เมืองทุกยากเมืองเวียงทอง190ครอบครัวเมืองไซจำพร212ครอบครัวพร้อมกันนั้นได้กำหนดเป้าหมาย19บ้านพลทุกเมืองเวียงทอง13บ้านเมืองไซจำพร6บ้านและเมืองเวียงทองเป็นเมืองเป้าหมายสู่สุนพลทุกเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: พวกเขาจะไปปิดท้ายด้วยข่าวอยู่ภาคเหนือสุดของประเทศอยู่แขวงพงศาลีข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่2ตุลาคมนี้ที่ห้องประชุมของแผนกสาธารณสุขแขวงพงศาลีได้จัดพิธีเปิดประมูลสมเทียบหัวหน่วยราคาโครงการก่อสร้างสุศาลาและหอพักพนักงานกลุ่มบ้านหาดหินภายใต้การประธานของท่านอูคำตุลาพันห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ที่นำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวของเขาหวมนักข่าวแขวงพงศาลีมีรายงาน
2: โอกาสในฐานอูคำตุลาพันห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพงศาลีได้มีคำเห็นพร้อมทางกล่าวเปิดพิธีจากนั้นอนุกรรมการหับผิดสอบโครงการก็ได้เปิดซองประมูลโครงการก่อสร้างดังกล่าวพร้อมทางกวดเอกสารของบริษัทที่เสนอยื่นซองประมูลตามเงื่อนไขของหนังสือแจ้งเชิญของแต่ละบริษัทซึ่งมี3บริษัทที่เข้าร่วมประมูลคือบริษัทเซนบันไซก่อสร้างพิหารสถานบริษัท TVS ก่อสร้างขวาทางและเคหาสถานและบริษัทอินทแสงก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหาสถานจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนการประกอบความคิดความเห็นต่อเอกสารดังกล่าวเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานของการก่อสร้างดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ดีตอนท้ายพิธีฐานอุคัมตุลพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพงศาลีได้มีคำเห็นและเน้นหนักต่อคณะรับผิดชอบและภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อนำเอาเอกสารของบริษัทที่เสนอไปค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยสมเทียบรายละเอียดด้านเทคนิคประสบการณ์และหัวหน่วยราคาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีเงื่อนไขครบถ้วนมีความสามารถตัวจริงและเสนอราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดมาหับเหมาก่อสร้างโครงการนี้ให้สำเร็จตามคาดหมายและรับประกันคุณภาพสูงสุดสิ้นในรายงานข่าวจากปิทยุกระจายเสียงแขวงพงศาลี
0: นั่นก็แมนข่าวข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันอังคารวันที่6ตุลา2026เวลารายการเบิ่งแรกไว้ใส่พรแก่เพื่อนมีรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีมื้อนี้ปองใต้เจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ596

ิบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยทรงเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่น้ำความสบาย

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเล็งเก็บรายหับเข่างบประมาณเพื่อฟื้นฟูป่าและปลูกทดแทนหับประกันให้เนื้อที่ป่าปกคลุมของป่าไม้กว่า65ส่วนห้อยฮอดปี2030แขวงจำปาสักจัดพิธีเฉลิมฉลองวันกู้แห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีจีนอาเซียนลงเลิกการหัวมือด้านอุตสาหกรรมบ่อแฮกลุ่ม7ประเทศจะปล่อยน้ำมันเสื้อไฟสำรองยุทธศาสตร์หอยล้านบาร์เรลและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์ในเมื่อวานนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026